0: อย่างอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นพวกกล้ามเนื้อหรือว่าการขาดสารอาหารบางสิ่งบางอย่างหรืออะไรพวกนี้เป็นต้นได้ไหมคะอาจารย
1: ์ได้ครับเพราะมันเปราะบางในการที่จะเกิดได้ง่ายการเป็นคนแก่มันโทรมลงแล้วล่ะมันก็เรียกว่าซาร์โคพีเนียนะลดมวลลงรีบเล็กลงมันก็เกิดเกร็งผิดปกติไปง่ายกว่าปกติแล้วคุณลุงคุณป้าก็เบลอกงเวลาตื่นนอนใหม่ยังงงอยู่เลยไม่เหมือนหนุ่มสาวตื่นปุ๊บรู้สึกตัวปั๊บทำนู่นทับใช่เลยแต่คุณลุงคุณป้าอายุมากแล้วนะครับตื่นมาต้องใช้เวลาในการที่จะมองซ้ายมองขวาอยู่มาสักนาทีนะกว่าจะกลับตั้งสติได้เต็มที่อ่ะเพราะสมองมันทำงานช้าลงนั่นฟังเมื่อยแล้วมึงบิดขี้เกียจอื้อซะเลยท่านั้นแหละครับตะคิวจับแต่แกก็จำไม่ได้ว่าแกบิดขี้เกียจเพราะตอนนั้นมันเบลออยู่ไงนาทีนั้นเป็นนาทีที่แกยังขับสภาพสมองไม่เป็นปกติคุณป้าถามเป็นอะไรก็เป็นตะคิวไงเนี่ยแต่ไม่บอกตัวเองบิดขี้เกียจเป็นเหตุแล้วก็บางทีเสียหน้าเนี่ยโทษตัวเองก็บิดขี้เกียจเสียหน้าด้วยแต่ว่าจริงไปเลย
0: จริงค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็พูดถึงฝากพี่ๆที่เพิ่งจะเกษียณไปด้วยเช่นเดียวกันคืออาจารย์ก็พยายามทำอะไรช้าๆสโลไลน์นั่นแหละตื่นนอนก็หุนหันพลันแล่นเหมือนแต่เดิมไม่ได้แล้วเพราะเราก็อายุมากแล้วค่อยๆ
1: ครับลุกจากเตียงก็ค่อยๆเอาข้อศอกยันพื้นผิวที่นอนซะก่อนอย่าพองอึ๊บขึ้นไปทันทีเอา45องศาเนี่ยยันด้วยศอกซ้ายศอกขวาเนี่ยครับคือจะตัวลำตัวอยู่45องศาความดันก็จะดีไม่พื้นเกินไปไม่เกิดตะคริวต้องแค่เอาข้อมือไปยันที่นอนขึ้นไประดับหนึ่งเป็น2สเต็ปนะครับแต่ดุมๆไม่ใช่ครับมันตื่นมาพรวดขึ้นมาเลยนะว่ากันได้พอดีมากต่างกันนะครับใช้เหมือนเดิมไม่ได้ต้องสโลไลฟ์หรือเต่าพูดนั่นแหละถูกต้องแล้วนะครับ
0: นะคะทุกสิ่งอย่างนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการตื่นนอนอย่างเดียวหรือว่าการเดินไปเดินมาเอ็กซ์เซอร์ไซส์อย่างเดียวนะการกินก็เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าสำลักอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าคุณผู้ฟังพี่ๆผู้สูงวัยทั้งหลายกินเร็วนะค่อยๆกินนะอาจารย
1: ์ส่วนการรักษาหรือการดูแลมันยังมาถึงหมอไม่ได้หรอกครับเป็นตะคริวเป็นตอนนั้นแน่ส่วนใหญ่คนที่ดูแลเสร็จก็เป็นญาติพี่น้องคนใกล้ชิดในบ้านแหละก็ลูกชายลูกสาวนี่แหละที่เคยลังฟังรายการหมออยู่นะครับอายุ35 40วัยทำงานมันเจอคุณพ่อคุณแม่เป็นตะคริวเนี่ยครับต้องช่วยให้เป็นครับต้านมันเลยครับเอาอุ้งมือของเราเองข้างถนัดเช่นข้างขวาเราถนัดขวาเป็นตะคริวที่น่องเจอบ่อย 80% ที่น่องก็แล้วน่องเจอบ่อยมากก็ดันฝ่าเท้าคุณพ่อคุณขึ้นเลยครับกระดกขึ้นตันกระดกขึ้นไปหาสันหน้าแข้งกระดกข้อเท้าขึ้นไปหาหัวเข่าข้อเท้าตั้งแต่เมื่อนี้คือข้อเท้าท่านี้ครับคือท่าที่การน่องคุณยายคุณป้าคุณลุงพ่อเนี่ยมันจะยืดตัวออกมันเกร็งไม่ยุบไม่คลายแล้วก็ยืดไปด้วยกำลังแขนของลูกชายนี่แหละครับเป็นตัวดันคุณป้าจะมีแรงพอจะดันสู้กับคุณลุงได้นะลูกๆจะดันได้ที่ฟังหลวงพ่ออยู่จะได้ประโยชน์นะครับใช้ช่วยตัวเพื่อนๆด้วยก็ได้ก็ท่าเดียวกันนี่แหละครับดันฝ่าเท้าเอามืออุ้งมือเรายันมาทับดันกระดกขึ้นกระดกขึ้นแล้วยึดไปท่านี้อย่าปล่อยลงมานะครับตื้อๆมันก็หลังกีบสาวอ่ะค
0: ุ
1: ณต้องตื้อหน่อยๆสักที2นาทีขาไว้คงที่ไว้อย่าจะไปขึ้นลงๆนะครับทุกท่านมันนี่เกิดตะคริวซ้ำมากขึ้นนะอันนี้คือยืดไว้รอช้าๆเลยสักพักเดียวกันมันจะคลายลงมาคลายลงมาแล้วก็ตะคริวก็จะหยุดไปได้แต่ถ้าเป็นคุณหมอทำนะครับเรารู้ว่ามันมีเส้นประสาทอีกเส้นนึงที่คอยควบคุมการคลายครับในมัดเนี้ยธรรมชาติสร้างไว้ชื่อซีไฟเบอร์นะครับ
0: นะคะอ่ะเดี๋ยว
1: ได้จะลอยนิดนึงครับใช้มือข้าข้างซ้ายคุณเองนะครับกดตรงเอ็นร้อยวายเพื่อสาธิตมันฝากไปที่เอ็นร้อยวายนะครับเพื่อไปเลี้ยงกล้ามเนื้อน่องถ้าคุณกระดกฝ่าเท้าขึ้นในมือขวานิ้วโป้งซ้ายอันว่างอยู่ก็กดที่เอ็นร้อยวายเข้าไปทำสองอย่างพร้อมกันได้แล้วก็โอ้โหคลายเร็วมากเพราะว่าบังคับทั้งการให้มันหย่อนลงด้วยมือข้างขวาคุณเองเขาดันสู้ขึ้นไปสวนทางขึ้นไปบวกกับกดที่เส้นประสาทที่คอยคลายกล้ามเนื้อเหล่านี้ธรรมชาติสร้างไว้ให้เรารู้นะครับพวกหมอกระดูกก็จะรู้ดีนะครับกดสองอันพร้อมกันเนี่ยคนไข้จะหายตะคริวได้เร็วมากเลยครับขอบอกนะครับก็อันนี้ผมก็พูดเรื่องการรักษามันน้อยกว่านะครับแต่ว่าท่านฟังจับประเด็นนะครับไม่มีวิธีอื่นนะครับจะเป็นลุงเป็นป้าเป็นลูกชายลูกสาวคนหนุ่มคนสาวกระดกข้อเท้าขึ้นลูกเดียวทั้งนั้นแหละครับ
0: มาอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะคุณผู้ฟังคะเรากลับมาตอบคำถามแล้วกลับมาพูดคุยกันต่อเรื่อง

0: โดยงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
1: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอั

0: 1
1: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได้
2: กลับมาในช่วงที่2ถามมาตอบได้นะคะคุณผู้ฟังก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬานะคะแล้วก็คุณผู้ฟังท่านใดที่ติดตามกิจกรรมดีๆของ FM 99ของเรานะคะ3กิจกรรมที่มีอยู่ในปีนี้นะคะคุณผู้ฟังก็เริ่มจากกอล์ฟนาชาริตี้กอล์ฟเริ่มจากการพาคุณผู้ฟังไปท่องเที่ยวหลายแหล่งใต้นะคะแล้วก็พาคุณผู้ฟังไปรวมกิจกรรมสุดๆแห่งปีของเรานั่นคือลันลี่นั่นเองค่ะแล้วก็คอยติดตามนะคะว่าปีนี้เนี่ยความสนุกสนานแน่นอนนะฮะมันต้องเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็วันนี้ฝากไว้นิดนึงนะคะคุณผู้ฟังโปรแกรมการถ่ายทอดสดเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ช่อง9 Mcord HD หมายเลข30ของเราวันนี้20นะคะคุณผู้ฟังก็จะเป็นการแข่งขันฟุตบอลหญิงนะคะไทยได้เจอกับเวียดนามโอ้น่าดูมากเลยค่ะ 5:20 น. 17:20 น. ช่อง9ของเราถ่ายทอดสดให้ดูกันก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะในขณะเดียวกัน FM 99ของเราก็มีเกาะติดเรื่องของเอเชียนเกมให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันทุกต้นชั่วโมงนะคะแล้วก็ในรายการในที่นายไลฟ์ด้วยนะคะคุณผู้ฟังจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของเอเชียนเกมเราก็เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทุกๆคนนะคะแล้วเราพูดถึงเรื่องของการเป็นตระคิวนะจะเห็นกับนักกีฬาค่อนข้างเยอะพอสมควรอาจารย์ขากลับมาค่ะการเป็นตระคิวนะคะคุณผู้ฟังก็พูดถึงนะคะซึ่งอาจารย์ก็ให้ความสำคัญโดยเฉพาะการเป็นตะคริวในผู้สูงวัยนะคะแล้วเป็นตะคริวในหนุ่มสาวความแตกต่างมันอยู่ที่พอเป็นสูงวัยมันมีปัจจัยหลายๆอย่างกระตุ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงซาโคพีเนียหรือว่าวัยหนุ่มสาวมันจะค่อนข้างที่ใช้แรงสมบุกสมบันไปสักนิดนึงอาจารย์กลับมานะคะ
3: ครับนะครับท่านฟังครับเบรก2นะครับ
2: หนุ
3: ่มถ้าหนุ่มสาวนะครับ
2: ค่ะ
3: การดูแลรักษาป้องกันตัวเองก็ทำได้อีกแบบหนึ่งครับคือวอร์มอัพตัวเองอยู่เรื่อยๆนะการในวัดไหนที่คุณเล่นกีฬาแล้วมันเป็นกระตะคริวบ่อยๆนะตักว่ายน้ำเป็นตะคริวตรงนั้นนักวิ่งตะคริวตรงนี้ ขออภัยนะครับก็ทำให้คุณต้องไปวอร์มอัพระหว่างที่คุณไม่ได้แข่งจริงๆใช้การเนื้อมัดนั้นให้มันพอดีก่อนถึงเวลาแข่งอย่าไปใช้ทันทีอย่าลงแข่งทันทีลงเล่นกีฬาทันทีนะครับเล่นเบาๆก่อนสัก 7-8 นาทีเมืองไทยเป็นเมืองร้อนครับวอร์มอัพใช้แค่ 7-8 นาทีก็ถือว่ายังโอเคละแต่ถ้าอยู่ข้างนอกเขาขี่ให้ทำวอร์มอัพประมาณ15นาทีแล้วนานมากเลยเพราะเมืองหนาวนะก็จะวอร์มมันยากกว่าเมืองไทยเอา 7-8 นาทีที่พอดีแล้วครับวอร์มอัพช่วยป้องกันตะคริวได้อย่างดีเยอะๆและอย่าทำโอเวอร์เทรนนิ่งอันนี้ได้คนหนุ่มคนสาวถ้าท่านฟังเพื่อป้องกันตะคริวแต่พออายุมากขึ้นคนแก่เนี่ยไม่ใช่นะครับวอร์มอัพไม่ค่อยได้ประโยชน์เพราะกล้ามเนื้อคุณก็รีบเล็กลงหมดแล้วเหลวเป๋วแล้วก็ถ้าไปจับดูแขนต้นแขนของคุณแม่กับคุณยายคุณป้าที่บ้านไหมมันนุ่มลงนะว่า
2: ค่ะ
3: กล้ามเนื้อมันเหลวเล็กลงเหลวๆลงนะครับไม่ได้แข็งแรง
2: เหมือนรวงพึ่งเหมือนรวงพึ่ง
3: มันเหลวลงดังการช่วยคือแทนที่จะวอร์มอัพให้ท่านไปทำวอร์มตัวเองนี่มันคนแก่เขาไม่มีความถนัดอย่างนั้นหรอกคุณบีบตัวเอาครับใช้วิธีเอามือคุณนะครับคุณแม่คุณยายคุณลูกเขาลูกสาวที่บ้านบีบนวดให้คุณพ่อคุณแม่นะครับเป็นที่น่องบ่อยก็บีบน่องบ้างแถวเข่าบ้างอะไรนี่ครับ

0: ด้วยคล้ายๆกับเป็นวอร์มอัพอย่างนึงเหมือนกันมันกระตุ้นให้กล้ามเนื้อเส้นใยที่มันซาร์โคพีเนียอ่อนแรงไปแล้วเนี่ยเงยหัวขึ้นมาอเลอร์สู้ต่อคล้ายๆเป็นการวอร์มอัพให้คนสูงวัยได้จะได้ไม่เมื่อยมากตอนที่แกตื่นขึ้นมาโผล่เพลแล้วก็บิ๊กขี้เกียจทำให้เกิดตะคริวขึ้นได้นะครับตาลิ้วสำคัญมากมากเลยครับนี่สำคัญมากเมื่อวานที่ผมนั่งดูพอวิทยาทิศมันมีรายการแข่งขันเพลงลูกกรุงไอ้โกลเด้นซองอะไรพวกนี้นะครับก็มีคลิปผมเปิดดู YouTube ก่อนเพื่อรอการมา 6:00 น.นี่ผมไม่ได้โฆษณาให้เขานะผมถูกใจจริงๆรายการนี้นะครับมันก็มีเพลงมีคลิปของเก่าๆมาให้เล่นให้เราดูมีคลิปอันนึงที่ผมเคยใช้เห็นเมื่อก่อนสัก 4-5 เดือนที่แล้วครั้งนึงแล้วนะครับเป็นคลิปสมัยเก่าวงตั้งแต่รู้จักวงคิริบูนออสคิริบูนเนี่ย
1: เคยค่ะเคยได้ยิน
0: รู้จักป่ะ
1: รู้จักค่ะแต่คุณออสคิริบูนท่านเสียชีวิตไปแล้ว
0: ใช่
1: เพลงเพราะมากหลายเพลงเลย
0: ต่างวัยกับพวกเราเยอะนะแต่ว่ารุ่นผมเนี่ยครับรุ่นผมตอนนี้อายุน้อยนะวงเนี้ยวงดังมันมีเพลงนึงเพลงชื่อเพลงอายุเป็นเพลงตัวเลขเป็นคลิปชายทะเลเดินกับสาวอีกคนหนึ่งสาวคนนี้จำได้ว่าชื่อคุณโอนะออสคิริบูนกับโอนี่เขาร้องเพลงนี้ครับอายุเป็นเพลงตัวเลขนะถ้าฟังอยากจะรู้ว่าอายุเปลี่ยนแปลงยังไงก็ลองไปฟังดูครับคลิปตอนนี้มาดูที่ว่าโบราณเขาพูดถึงเรื่องอายุยังไงบ้างเป็นตัวเลขสำคัญแค่ไหนนะครับอันนี้ก็สิ่งที่ผมมาเชียร์ให้ท่านฟังแต่ลองฟังเพลงเก่าๆดูบ้างสมัยรุ่นก่อนและหลานๆที่ฟังรายการลุงหมออยู่นี่ก็ลองเลื่อนคลิปYouTube ไปดูตรงเก่าที่ว่าก่อนหนูก่อนที่พวกหนูยังไม่เกิดนะ
1: ค่ะ
0: แล้วพูดถึงอายุอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดูก็ต้องคลิกคำว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขออสคิริบูนกับโอนกพะเก้านะครับก็จะเจอได
1: ้มาที่คำถามของคุณสมพงษ์นะคะบอกว่าอาจารย์ครับผมอายุ61หนัก74สูง165
0: ครับ
1: 4-5เดือนก่อนเนี่ยเดินออกกำลังกายประมาณบ่ายนะครึ่งชั่วโมงสัปดาห์ละ5วันแล้วมีอาการเหมือนที่อาจารย์พูดเลยตะคริวกินที่น่องตอนนอนบ่อยมากเลยอาจารย์จะแก้ไขยังให้หายดี
0: ถ้าเป็นตอนที่ยังตื่นอยู่นะอย่างที่น้องเรานี่ก็ถามก็คือไปเดินออกกำลังกายครึ่งชั่วโมงวอร์มอัพก่อนสิครับเช่นให้แม่บ้านก็บีบๆนวดตรงน่องที่มันเกิดบ่อยๆอ่ะจะบีบๆนวดตามแบบพื้นบ้านของเราเลยครับจะช่วยให้กล้ามเนื้อคุณเนี่ยค่อยๆคลายตัวเพราะมีการวอร์มอัพหรือจะใช้วิธีการเดินนำก่อนก็ได้จากออกกำลังกายสักครึ่งชั่วโมงก็ใช้เวลาประมาณสัก40นาทีเดินเบาๆไปก่อนเดินช้าๆไปก่อนสัก 7-8 นาทีถือเป็นการวอร์มนะครับไม่นับเป็นเวลาออกกำลังกาย
1: ค่ะ
0: พอพ้นที่ไปแล้วคนสูงวัยก็จะเดินต่อไปอีก30นาทีแล้วจะคุ้นเคยทุกวันวอร์มอัพก่อนลดการเกิดตะคริวขึ้นในคนที่สูงวัยด้วยคนหนุ่มด้วยแต่ว่าถ้าคืนนอนนี่ก็ให้คุณแม่บ้านเขานวดตรงแถวขาแล้วเข่าให้ด้วยนะครับการนั้นมันจะได้ไม่เข้าไปนั่นมากเกิดไปจะเกิดตะคริวง่ายนี่ก็กันตรงนี้ครับ
1: นะคะอาหารการกินไม่เกี่ยวนะอาจารย์เกี่ยวไหม
0: ส่วนใหญ่แล้วก็ต้องหาเหตุอื่นไม่ได้ก่อนนะครับแล้วค่อยไปโทษอาหารการกินเพราะว่าอาหารคนไทยอ่ะกินยังไงก็ตามแต่นะมันไม่ขาดหรอกครับไปพวกแกล้ธาตุเกลือแร่พวกนี้นะเอาใส่ทั้งเกลือทั้งใส่ทั้งน้ำพริกต่างเราไม่ได้กินแบบสเต็กกับฝรั่งกินนี่ครับไทยมันเป็นการปรุงอาหารน
1: ะ
0: กินแกงส้มหม้อหนึ่งเนี่ยก็มีครบทุกอย่างแล้วห้าส่วนนี่ไม่มีขาดเลยครับอาหารไทยไม่เหมือนกับอาหารอื่นนะครับเป็นการที่มีการปรุงเพราะเรื่องขาดแร่ธาตุเนี่ยพูดไม่ได้หรอกครับต้องจะมีโรคไตเป็นตัวอย่างนะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังค่ะขออนุญาตมาที่ SNS นิดหนึ่งชื่อว่าคุณกิตสุนีนะคะอาจารย์ยาวนิดหนึ่งบอกว่าหนูไม่คุณหมอคะหนูเนี่ยไม่มีต่อมพาราไทรอยเขาเขียนมาอย่างนั้นอาจารย
0: ์
1: เวลาแคลเซียมต่ำมันจะเจ็บมากทีนี้ได้ข่าวว่าจะมีการปลูกถ่ายต่อมพาราไทรอยจริงไหมคะแล้วมันต้องทำที่ไหนคะอาจารย์คือทรมานมากค่ะเป็นมา 5-6 ปีอาจารย
0: ์อันนี้มีอาจจะเฉพาะที่โรงเรียนแพทย์นะครับลองคุยกับคุณหมอที่จุฬาศรีราชรามาเหล่านี้ครับการปลูกถ่ายมักจะเกิดขึ้นในโรงพยาบาลใหญ่ๆโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ที่มีอาจารย์หมออยู่นะครับก็จะเชี่ยวชาญหลายๆท่านทางด้านของต่อมไร้ท่อก็จะดูแลผู้นี้ได้แล้วก็ร่วมกับหมอผ่าตัดที่เพราะต่อมพาราไทรอยด์มี4ต่อม รอบๆไทรอยด์เราเนี่ยบนซ้ายบนขวาล่างซ้ายล่างขวามันช่วยดูแลเรื่องเกี่ยวกับแคลเซียมหน้าที่ของต่อมพาราไทรอยด์คือควบคุมระบบแคลเซียมในกระแสเลือดผมบอกว่ามันขาดยากอ่ะเพราะว่าแต่อาจจะน้อยกว่าความต้องการกระดูกได้นะต้องใช้วิตามินดีช่วยอะไรด้วยแต่ไม่ขาดยากขาดในขณะที่ร่างกายจะเกิดตะคริวจากแคลเซียมเนี่ยยากมากเพราะต่อมพาราไทรอยด์ถ้ามันยังดีอยู่เนี่ยมันจะคอยควบคุมเวลาแคลเซียมน้อยก็จะพยายามจะละลายจากกระดูกมาให้เราใช้ครับกระดูกเป็นแหล่งของแคลเซียมเป็นในธนาคารเนี่ยถือเป็นสมุดใหญ่เลยมีแคลเซียมอยู่เยอะเลยคือกระดูกก็จะละลายมาให้ใช้มันถึงไม่ขาดทั้งการที่น้องๆคนนี้ก็เป็นโรคอย่างนี้ครับก็ต้องดูแลช่วยกันดูแลนะครับก็คงต้องดูแลในโรงเรียนแพทย์มากกว่าผ่าตัดเปลี่ยนต่อมพาราไทรอยด์นะ
1: นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังก่อนคุณกรบอกว่าอายุ80ค่ะอาจารย์น้ำหนัก42คือตอนนี้ผอมต้องการโปรตีนเสริมถามอาจารย์หมอว่าใช้โปรตีนเสริมแบบชงดีไหมคุ้มค่าไหมปัจจุบันได้กินไข่ต้มอย่างน้อย2ฟองกินอกไก่แต่ว่าเนื้อหรือว่ากล้ามเนื้อมวลกล้ามเนื้อโปรตีนตัวเองไม่ขึ้นเลยค่ะอาจารย
0: ์ครับคนที่พี่คนนี้ก็พี่ก็สมควรที่จะได้รับโปรตีนเพิ่มขึ้นนะแต่ไงก็ตามแต่ครับก็คุณเลือกโปรตีนที่มันไม่ต้องมีอันตรายกับร่างกายมากเกินไปเช่นกลุ่มพวกเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อวัวพวกเรดมีทเนื้อแดงๆครับการมากินพวกเนื้อปลาเนื้อไก่ช่วยอันนี้ก็ประเด็นเรื่องการกินโปรตีนเสริมจะบวกกับสารที่เขาทำมาขายด้วยช่วยๆได้เนื้อใต้เขาไม่ว่ากันนะแต่พี่ก็พยายามที่จะออกกำลังกายร่วมด้วยที่ต่อให้เหมาะสมกับวัยนะครับขยับกระจายกระจายกระเทียงต่างเพราะถ้ากินโปรตีนเข้าไปเยอะโดยที่ไม่ได้มีการใช้งานคือไม่ได้ขยับกระจายกระเทียงเลยให้เหมาะสมกับวัยของตัวเราเองนะครับมันจะไม่เกิดกล้ามเนื้อขึ้นเลยมันต้องมีครบ2อย่างก็คือมีโปรตีนที่เหมาะสมกับคนกับวัยของเราเองบวกกับได้ถูกบอกเขาว่าท่านจะใช้เธอเหมือนกันนะแต่วัยท่านขนาด80กว่านี่ท่านก็เอาแค่ขยับกระสับกระเฉงก็แล้วกันหรือดึงยางยืดช่วยอย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างครับท่านบอกกล้ามเนื้อให้ว่าต้องการใช้มันก็จะสร้างกล้ามเนื้อขึ้นแต่ว่าไม่มีทางสร้างให้มันใหญ่ขึ้นเป็นมัดๆแบบหนุ่มสาวรับรองได้แค่ทรงแบบเดิมแต่มันมี power มีพลังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกลุ่มที่อายุมากแล้วจะสร้างกล้ามเนื้อให้มันใหญ่ขึ้นก็คงจะหวังเรื่องเกี่ยวกับจะสร้างกล้ามเนื้อให้น้ำหนักตัวขึ้นด้วยเป็นไปได้ครับเพราะมันไม่ได้เกิดใหญ่โตขนาดนั้นนะครับแต่มันช่วยทำให้เราเนี่ยเคลื่อนไหวได้ดีเดินอย่างมั่นคงไม่ล้มง่ายแล้วพวกนี้เป็นตัวอย่างสมกว่าให้เราดำเนินชีวิตเป็นปกตินะครับ
1: นะคะคือกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่คุณผู้ฟังส่งกันมาเมื่อสักครู่เนี้ยจริงๆแล้วผู้สูงวัยเป็นเกือบทุกคนไหมอาจารย์หรือว่าแล้วแต่บางคนที่เป็น
0: ทางนั้นแหละครับแต่ว่าจะมากจะน้อยต่างกันนะถ้าคนที่ดูแลตัวเองมาอย่างดีแล้วเข้าใจเรื่องพวกนี้ก็จะลดลงน้อยค่อยๆลดลงทีละนิดครับแต่ถ้าคนที่ไม่เคยเป็นแบบนี้ไม่เคยมีความรู้พวกนี้ก็จะลดลงได้เร็วกว่ารีบเล็กลงได้มากกว่านั่นเองครับ
1: นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังที่ส่ง SMS เข้ามาค่ะขออนุญาตนิดนึงนะคะ6:54 น.ค่ะ0802บอกยาที่ต้องกินก่อนอาหารให้คุณแม่ทานหลังอาหารได้ไหมครับอาจารย์คุณแม่อายุ84คุณแม่ตื่นมากินข้าวเลยไม่ได้ปลุกมากินยาก่อนค่ะ
0: ครับไม่เป็นไรครับก็คือเป็นครั้งเป็นคราวบางทีมันผิดพลาดได้นะหรือว่าคุณแม่เขาไม่เอื้อให้เราให้ยาก่อนอาหารแหละว่ากันเนี่ยเลยไปเยอะแล้วต้องการจะกินเวลากินข้าวได้คืออย่างนี้ครับก่อนอาหารเนี่ยเพียงแค่เป้าหมายของเราคือต้องการให้มันดูดซึมได้ดีขึ้นไอ้ที่จะดูดซึมขนาดสัก 98% กินแต่ละครั้งของเม็ดยานั้นๆ นะครับกี่มิลลิกรัมแค่ดูดตรงนั้นมันก็จะลดลงไปเป็นสัก 92% ไม่เหมือนกับที่กินก่อนอาหารได้เพราะก่อนอาหารนั้นมีลักษณะการที่ท้องว่างมีกรดในกระเพาะอาหารเยอะพอสมควรทำให้การดูดซึมของเม็ดยาเม็ดเนี้ยชื่อเนี้ยยี่ห้อเนี้ยมันเข้าได้ดีขึ้นแต่ถ้าให้ได้กินหลังอาหารลดก่อนอาหารแล้วก่อนอาหารแล้วไม่ได้กินนะครับกินหลังอาหารก็คือหลังครึ่งชั่วโมงไปแล้วหลังที่อิ่มข้าวมันจะดูดซึมได้ช้าลงอีกนิดนึงก็ไม่ว่ากันนะมื้อนี้ครับเพราะมันก็ชดเชยกันไประหว่างมื้อก่อนผสมกับมื้อนี้ผสมกันไปเฉลี่ยกันไปนะครับ
1: นะส่วนคุณผู้ฟังท่านนี้ค่ะอาจารย์ก็อาจจะผมมีตาปลาตรงกลางฝ่าเท้าซ้ายแล้วรู้สึกว่ามันเป็นตะคริวบ่อยมากเลยครับอาจารย์ควรไปผ่าตาปลาออกหรือเปล่าถามว่ามันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันไหม
0: รีบตอบเลยครับเพราะว่าตาปลาเนี่ยมันทำให้เราเดินแบบกระด้องกระยั้งกระย่องกระแยงนะครับในการเดินแบบนี้ครับเขาเรียกเกรดเทรนนิ่งเราเนี่ยมันไม่สมดุลกันระหว่างขาซ้ายขาขวาไอ้ขาอีกข้างนึงไม่ได้เป็นตาปลาก็เดินเป็นเหยียบตรงพื้นเป็นปกตินะครับเพราะขาที่เป็นทางขวาทางกลางอุ้งเท้าด้วยแค่นี้มันเป็นตัวสำคัญมากเลยคนแค่จะใช้อุ้งเท้าด้านที่เป็นเนี่ยไม่เป็นปกติการที่ไม่เป็นปกติข้างนึงอีกข้างนึงเดินได้เป็นปกตินี่ครับทำให้กล้ามเนื้อนะครับถูกใช้งานโหลดไปข้างนึงเพราะอีกข้างนั้นมันเจ็บไงใครจะมาโหลดหนักข้างนี้หลังเต่าก็เป็นโหลดไอ้ข้างนี้ที่มันไม่เจ็บข้างนั้นก็เลยเกิดโอเวอร์เทรนนิ่งใช้เยอะเกินเหตุโอกาสจะเกิดตะคริวอีกข้างนึงครับจะมีสูงขึ้นด้วยครับแต่ข้างในเป็นตาปลานี่มันมีเจ็บมันค้างอยู่แล้วตาปลาไม่หายง่ายครับไม่หายเองรับรองได้ถ้าเป็นในนานๆยิ่งใหญ่เป็นโตขึ้นไปให้คุณหมอจัดการใช้เทคนิคที่เหมาะสมจัดการให้ซะนะครับพอหายแล้วคุณก็จะกลับมาเดินเป็นปกติซ้ายขวาซ้ายขวาสมดุลอาการตะคริวก็จะเกิดน้อยลงตามไปด้วยนะครับ
1: แต่มันเชื่อมโยงกันใช่ไหมอาจารย์กับตะคริว
0: เชื่อมใช่ครับใช่เพราะฉะนั้นถ้ามีอย่างเงี้ยยิ่งถ้าเป็นกลางฝ่าเท้านะโอ้โหมันรบกวนการเดินมากนะไอ้ตาเนี่ยเป็นตะโคนนิ้วต่างง่ายซะกว่าเพราะแค่เจ็บแต่กลางฝ่าเท้ามันทำให้เราเดินไม่ได้ลงหนักไม่ได้ครับ
1: คือไม่เคยเป็นแล้วก็ไม่อยากจะเป็นนะคุณพี่ว่ารู้สึกว่ามันทรมานนะอาจารย์เนาะนะ
0: ค
1: ะมาที่คุณชัชวันนะคะบอกว่าภรรยาอายุ49สูง165สูง165หนัก110กิโลทีเนี้ยมีอาการปวดแล้วก็ชาตรงต้นขาข้างขวาด้านนอกไปหาหมอหลายรอบก็ไม่หายหมออะไรให้ MRI เพราะว่าเกิดจากกรดยูริกเกาะกระดูกต้นขาอาจารย์อยากทราบว่ามียารักษาไหมพอดีหมอไม่ได้สั่งยาอะไรหมอให้แต่ยาแก้ปวดและบอกว่าให้ออกกำลังกาย 30-40 นาทีแต่ภรรยาของผมไม่ชอบออกกำลังกายนะเพราะแกเหนื่อยนะอาจารย์ขับรถไปทำงานก็ร้อยกว่ากิโลละตอนนี้ก็ใช้แค่ประคบความร้อนทุกวันอาจารย
0: ์คือน้ำหนักมันเยอะเกินไปต่อเราบอกน้ำหนักใหม่ที่กันร้อยเท่าไหร่ครับเมื่อกี้นี
1: ้ขอโทษนะคะคุณเชื่อว่าน้ำหนัก110กิโล
0: เห็นไหมครับหนักที่เยอะเกินเนี่ยครับมันเป็นผลของทุกอย่างที่อาการของภรรยาคุณเกิดขึ้นอยู่เนี้ยนะมันเป็นโอเวอร์โหลดหลักสามนี้ตอนนี้อายุยังน้อยนะถ้าอายุมากกว่านี้ถึง5ปี10ปีคันนี้จะเกิดเรื่องมากกว่านี้อีกหน้าที่คุณคือต้องลดน้ำหนักของภรรยาคุณลงสักนิดหนึ่งนะครับค่อยๆลงช้าๆให้เวลาสัก2ปีไปเลยร้อยกว่าโลเลยนะปีแรกลงสัก20กิโลปี2ลงสัก20กิโลสะสมมาสุขภาพแกจะดีขึ้นช่วยกันดูแลนะครับเรื่องการที่คุณต้องขยับออกกำลังกายเนี่ยต้องช่วยกันทำถ้าแกไปเดินคุณก็ชวนเดินเลยครับตอนเย็นๆเอาเวลาของคุณตัวเองมาช่วยพาภรรยาไปเดินออกเดินออกกำลังกายการเดินก่อนตอนนี้ครับถ้ามีเทคโนโลยีช่วยจะอยู่ใกล้ๆคอนโดใกล้ๆโรงแรมที่เหมาะๆเขาจะมีสระว่ายน้ำที่มันออกกำลังกายใต้น้ำคนวัยขนาดนี้แล้วก็อายุน้ำหนักตัวขนาดนี้ครับออกกายใต้น้ำเนี่ยเผาผลาญได้เป็นปกติเหมือนบนอากาศนะแต่แกจะพอสู้ได้เพราะน้ำหนักน้ำมันช่วยเพื่อโหลดไปได้นะครับบอกว่าต้องหาทางไม่ออกเดินธรรมดาก็ใช้วิธีการออกกำลังกายใต้น้ำ under water exercise นะครับหาสระว่ายน้ำที่มันสูงขนาดเมตร20เซนน่ะที่มีมักจะมีในตามโรงแรมดีๆตามเฮลคลับตามคอนโดต่างๆที่มีเขาทำสร้างไว้นะครับลงไปเดินได้นะท่านฟังไม่จมน้ำนะ
1: อาจารย์หมอเคยบอกแต่ว่าเดือนละ2โลเดือนละโลปีนึงก็12โลละ
0: ใช่ครับลองบวกเข้าไปสิครับเอาลงเบาๆอย่าไปลงขาโขมมันท้อใจง่ายลงเบาๆแล้วก็ค่อยลงไปมันก็สะสมได้แล้วก็ถ้าสวยขึ้นนะครับในอนาคตด้วยสวยด้วยหล่อด้วยนะครับ
1: นะคะเป็นกำลังใจให้นะเราก็ไม่ต่างกันนะคุณผู้ฟังอะขออนุญาตค่ะอาจารย์มาที่คุณผู้ฟังท่านนี้นะคะอายุ80ผ่านไปละส่วนคุณผู้ฟังท่านนี้อาจารย์ขออนุญาตค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะดิฉันอายุ55ปีสูง169หนัก75ทีเนี้ยตอนเช้าจะตึงตรงบริเวณเอ็นร้อยหว่าทั้งสองข้างเลยค่ะขยับข้อเท้าก็ยากลงจากเตียงเนี่ยตึงเลยนะคะหมุนข้อเท้าเนี่ยตะคริวขึ้นที่น่องทันทีเลยค่ะคุณหมอแบบนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วแก้ยังไงดีค่ะ
0: อาจจะเป็นแต่แรกๆมาแต่ตอนอายุน้อยนะครับคุณไม่ค่อยออกกำลังกายมากไง ไอ้เอ็นเลือดหวายมันก็เลยตึงตัวเข้ามานะครับเอ็นเลือดหวายเป็นเอ็นที่ต่อจากกล้ามเนื้อน่องนะท่านผู้ฟังเป็นเรื่องเดียวกันนะแต่ที่น่องมันเป็นกล้ามเนื้อวัดใหญ่เอาอุ้งมือจับถึงได้มันใหญ่โตมากแต่พอมันถึงข้อเท้าเพี้ยเนี่ยมันจะแปลงตัวเองเป็นเส้นเอ็นชื่อว่าเอ็นร้อยหวายนะครับเทนโดอะคิลิสเอ็นร้อยหวายแต่ขนาดถ้าหัวให้โป้งเราเนี่ยแปลงกายเป็นเรื่องเดียวกันยังมัดเดียวกันเวลาคุณเกิดตะคริวที่น่องหรืออะไรพวกนี้ครับเมื่อยตรงนี้ตึงตรงนี้ครับมันก็จะเกิดที่เส้นเอ็นนี้ด้วยหน้าที่คุณคือวอร์มตัวเองให้ดีฝึกทำอยู่ที่บ้านลองทำท่าที่จับเก้าอี้ที่เป็นพนักพิงที่แข็งแรงนะท่านผู้ฟังยืนตาดูทีวีก็ได้ที่เท้าก็คือเขย่งเท้าขึ้นแล้วก็ปล่อยเท้าลงที่ส้นเท้านะครับยกส้นเท้าขึ้นแล้วก็ปล่อยลงการทำท่าแบบนี้จะทำให้เอ็นเลือดหวายคุณมันถูกยืดตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งมันไม่ตึงมากเมื่อไม่ตึงมากแต่การค่อยๆใช้งานจะใช้ที่ถูกต้องก็คือเน้นไปที่เอ็นเลือดหวายโดยตรงเลยเพราะคุณเป็นสองข้างมันเนี้ยสองข้างนี้ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นจากมักจะเกิดจากนิสัยใจของคุณเองนะครับที่ทำอย่างนี้มาตั้งแต่สาวๆแล้วล่ะนะไม่ค่อยจะขยับเท่าไหร่เนี่ยพอขยับดูนะครับพอมันยืดตัวเองขึ้นช้าๆไปเป็นเดือนสุดจะได้เห็นผลมาสักเดือนที่12สัปดาห์ก็คือ3เดือนผ่านไป
1: ค่ะ
0: ไอ้ระหว่างคุณจะยืดตัวออกเยอะแล้วคุณจะรู้สึกมันดีขึ้นอาการต่างๆมันจะหายไปนะครับค่อยๆทำทุกวันวันนึงก็เช้าเย็นนะครับเช้าสักชุดหนึ่งชุดหนึ่งก็สัก12 16ครั้งเป็นเซตนะครับเซตหนึ่งเย็นๆว่างๆอาบน้ำท่าเสร็จก็ทำอีกสักเซตหนึ่งก็จะยืดไว้ดีเข้าไว้บ่อยๆก็จะยืดตัวตามปกติให้เราได้นะครับ
1: อาจารย์คะอากาศเย็นมีผลไหม
0: มีผลหรอครับอ้างไปเรื่อยอ้างแอร์เย็นอะไรกันนะครับ
1: อ
0: ันนี้มันเรื่องอันนี้มันใหญ่มากอยู่แล้วการเนื้อน่องเนี่ยโถความเย็นจะเกี่ยวข้องเลยนักหนาอย่างอายุขนาด50กว่าเอง
1: นะคะอาจารย์มีเวลาอีก1นาทีค่ะคุณผู้ฟังท่านนี้6656บอกว่าคุณพ่อจะผ่าตัดเส้นกระดูกทับเส้นกระดูกตรงคอค่ะอาจารย
0: ์ครับ
1: ผ่าดีไหม
0: โอ้ยอันนี้เป็นผ่าตัดที่แต่ผลดีนะจะบอกก่อนผ่ากระดูกคอเนี่ยครับลดอาการเจ็บปวดที่แขนลงมาที่แขนได้ดีมากเลยนะครับเรียกกระดูกคอเสื่อมครับในผ่าตัดเนี่ยคนไข้เป็นโรคกระดูกคอเสื่อมนะครับผ่าบ่อยๆประจำอยู่แล้วนะครับ
1: นะคะก็มีคุณผู้ฟังหลายท่านบอกว่าแชร์แนะนำมาบอกว่าต้องลดน้ำหนักนะคุณผู้ฟังท่านนี้บอกเมื่อก่อนผมหนัก115กิโลสูง117ปัจจุบันในแนวคุณหมอให้ออกกำลังกายผมเหลือ96กิโลครับตรงปวดส้นเท้าปวดน่องหรืออะไรพวกนี้หายไปครับอาจารย
0: ์ใช่ครับใช่ครับโรคหลายโรคเลยที่ตัวคุณเองรับอยู่ปัจจุบันนี้มันจะหายไปเองเลยครับน้ำหนักลดลงขอให้ใจเย็นๆแล้วก็ฟังผมพูดไปครับเดือนละโล
1: นะ
0: เดือนหรือ2เดือนโลก็ได้ไปว่ากันน่ะแต่คุยไปแล้วมันก็ได้เองนะครับกลับมา
1: ใช่ใช่ใช่นะคะวันนี้เวลาหมดค่ะคำถามค้างอยู่ขออนุญาตเป็นพรุ่งนี้เราเจอกันค่ะอาจารย
0: ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ช่วงถามมาตอบได้ Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงษ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
4: สนับสนุนโดยเดนน่าคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookieIs Denmark.
5: ก็เคียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
6: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
7: ่ก็ได้สนุกไปด้วยกันเ
8: ฮ้ฮัลโหลพี่ป๋อง
9: ว่าไง
8: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
9: เออเอาดิ
8: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
9: ได
8: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
9: เออดี
8: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านเมย์นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
10: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
11: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
12: อบกอบ
11: กอล์ฟกล่องกรอบกว่ามันกว่า
4: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิด

0: ถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
0: FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริกลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770

0: 7นาฬิกา38นาที45วินาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยใน Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับวันนี้วันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2569ขึ้น10ค่ำเดือน10ปีมะเมียพี่ปายุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9นาฬิกาสวัสดีแปะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: ผมชื่อยินดีไม่มีปัญหานะครับวันนี
0: ้
1: ไม่เลือกเพลงนี้ไม่ได้นะครับ
0: เ
1: ช่นเกมนี่เริ่มขึ้นมาแล้วหลังจากพิธีเปิดก็สง่างามสมญี่ปุ่นนะ
0: ครับ
1: ใช้เทคโนโลยีแล้วก็ความเป็นญี่ปุ่นซึ่งมีวัฒนธรรมเฉพาะของเขาก็น่ารักดีแล้วก็ทัพนักกีฬาไทยก็ตามฟอร์มครับเราระดับแชมป์โลกเทคบอลของเรานะฮะก็ไม่เหลือครับ3ทองที่เข้าแข่งขันกวาดเรียบนะฮะคู่ผสมก่อนแล้วก็หญิงคู่แล้วก็ชายคู่นะฮะเขาส่งได้แค่นี
0: ้
1: 3ทองประเดิมแล้วหลังจากนั้นก็รอครับผมว่าจะเป็นกีฬาชนิดอะไรที่ได้ทองอีก
0: ก็การแข่งขันเทคบอลคู่ผสมรอบชิงชนะเลิศนะครับในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นทีมชาติไทยนะครับที่ได้เหรียญทองไปนะครับคุณต้นนะครับพันพักเดชเจริญจับคู่กับนิดสุภาวดีวงคำจันทร์นะครับนี่เป็นดีกรีแชมป์โลกนะครับเอาชนะทีมชาติญี่ปุ่นเจ้าภาพนะครับยูอินะซากาโตโมะนะครับกับทางด้านของอากิโนริเวเซะนะครับไปได้2ต่อ0เซต12ต่อ4แล้วก็12ต่อ5คว้าเหรียญทองเหรียญแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20หรือว่าเอเชียนเกม2026ได้นะครับ เมื่อมีเหรียญแรกแล้วเหรียญที่2ก็ตามมาเพราะว่าเทคบอลชิง3เหรียญเรียงกันเลยนะครับเหรียญต่อมาก็เป็นการจับคู่กันของหญิงคู่นะครับจับคู่ระหว่างจุฑาทิพย์กันทะทงนะครับกับสุภาวดีวงคำจันทร์นะครับลงทำการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศปรากฏว่าเราชนะคู่แข่งในรอบชิงชนะเลิศจากเมียนมาไป2ต่อ0เซต12ต่อ4และ12ต่อ5คว้าแชมป์นะครับแล้วก็เป็นเหรียญทองเหรียญที่2ให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับต่อจากคู่ผสมก็คือพันพักเดชเจริญกับสุภาวดีวงคำจันทร์เท่ากับว่าสุภาวดีวงคำจันทร์นะครับได้2เหรียญทองเมื่อวานนี
1: ้4ล้านล้านเหรียญละ2ฮะ
0: ส่วนเหรียญที่3นะครับเป็นเทคบอลเช่นกันนะครับก็เป็นทางด้านของชายนะครับโดยคุณสอนนะครับสรศักดิ์เทาสิริจับคู่กับตุ้มนะครับ
1: จิรติจันเลียง
0: จิรติจันเลียงนะครับก็เอาชนะคู่แข่งจากเลบานอนไป2ต่อ0เซต12ต่อ7แล้วก็12ต่อ4ทำให้ทีมเทคบอลไทยได้3เหรียญทองนะครับแล้วก็ตามมาด้วย1เหรียญเงินจากมณีวันบุษวรรณนะครับเป็นนักกีฬาคาราเต้ทีมชาติไทยนะครับที่ลงแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนะครับประเภทต่อสู้รุ่นน้ำหนักมากกว่า68กิโลกรัมนะครับเธอได้เหรียญเงินนะฮะก็ไทยอยู่อันดับ5ของตารางนะครับในการแข่งขันวันแรกนะครับท่านผู้ฟังหลังจากที่เปิดในวันที่19และวันที่20เนี่ยเราอยู่อันดับ5ของตารางทำได้3เหรียญทอง1เหรียญเงินนะครับรวมทั้งหมด4เหรียญวันแรกเนี่ยจบวันแรกจีนได้11ทอง6เงินแล้วก็3ทองแดงนะครับตามมาด้วยญี่ปุ่น6ทอง7เงิน7ทองแดงอันดับ3เป็นเกาหลีใต้4ทอง3เงิน7ทองแดงแล้วก็อันดับ4เป็นคาซัคสถานนะครับ4ทองแล้วก็2ทองแดงนะครับไทยดีที่สุดในอาเซียนนะครับแต่ว่าอันดับ6คือเมียนมานะครับ1ทอง1เงิน1ทองแดงนะครับนี่เป็นการแข่งขันที่เกิดขึ้นเอเชียนเกมนะครับ
1: ซึ่งเหรียญทองเหรียญแรกนะครับก็เป็นเจ้าภาพนะการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20เป็นทาคุมิโฮโจนี่เป็นเหรียญทองแรกนะครับของเอเชียนเกมในการแข่งขันไตรกีฬานะฮะไตรกีฬาชายทำเวลา52นาที52วิเขาต้องว่ายน้ำนะ750เมตร
0: ครับ
1: จากนั้นไปปั่นจักรยาน20กิโลลกออกจากจักรยานกูวิ่งอีก 5,000 เมตรเข้าที่1ครับทิ้งห่างจางซีรุ่ยจากจีนนะฮะไป9วินาทีวัย30ปีครับแล้วก็ส่งผลให้เขาได้แข่งขันที่โอลิมปิกเกมลอสแองเจลิสด้วยนะครับนะ
0: ครับ
1: ของเรากฤษณพลพ้นภัยเข้าเส้นชัยอันดับ23อีกคนฮะพัทรภูมิอุ้มสุวรรณนะครับ ก็เข้าอันดับ28
0: ครับ
1: ส่วนผลกีฬาอื่นที่เรารอลุ้นกันอยู่นะครับเป็นกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเมื่อวานก็ผ่านอินโดสบายๆ3เซตนะแต่วันนี้สิครับท่านผู้ฟังนะครับต้องส่งใจไปซ้อมเอาฝากใจไปแข่งด้วยครับเราจะเจอกับจีนรอบรองชนะเลิศนะครับวอลเลย์บอลหญิงเขาแหมต้องการจะล้างตาเราซะด้วยกูดูเต้เราไปอัดเขาถึงถิ่นนะเนาะในรอบรองทีมใดชนะเข้าชิงนะครับ
0: ครับ
1: นะวันนี้เวลาบ่าย2โมงครับวอลเลย์บอลหญิงนะฮะโอ้เปรียบเหมือนคู่ชิงเลยครับคู่นี้นี่ไทยเจอจีนฮะ
0: อ
1: ีกคู่อ่ะ
0: อ
1: ีกคู่เป็น
0: ญี่ปุ่น
1: เ
0: จอกับเกาหลีใต้
1: เกาหลีใต้นะ
0: ก็อย่าได้คิดนะครับว่าญี่ปุ่นแล้วก็จีนส่งเปลี่ยนตัวเอาระดับรองลงมาไม่ใช่
1: ไม่ใช่ฮะ
0: เขาเปลี่ยนตัวเนี่ยเอาทีมที่ดีที่สุดมาเพราะว่าเขาเสียหน้าในตอนเดือนสิงหาคมนะ
1: เสียหน้าเสียหูเสียปากไปด้วยฮะครับ
0: โค้ชกับนักกีฬาเนี่ยโดนวิจารณ์อย่างยิ่งทั้งญี่ปุ่นแล้วก็จีนดังนั้นเขาปรับทีมให้มันดีขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าเอามือสองหรือมือรองมาไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะดังนั้นเนี่ยไอ้เกมระหว่างจีนกับไทยเนี่ยจึงสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเจ้าของเหรียญทองในวอลเลย์บอลหญิงของเอเชียนเกมเนี่ยเป็นจีนนะครับเจ้าหยงเนี่ยอาจจะปรับผู้เล่นประมาณ 2-3 ตำแหน่งนะครับแต่ว่า 2-3 ตำแหน่งที่เขาปรับมาเนี่ยเป็นตัวตีเลยนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยสื่อของจีนแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยก็จับตาในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในกีฬาเอเชียนเกมนี้อย่างยิ่งว่าทั้ง2ชาติคือจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยจะล้างแค้นไทยได้หรือไม่นะฮะก็ต้องย้ำกันว่าตอนชิงแชมป์เอเชียที่เราชนะจีนในรอบชิงชนะเลิศที่ประเทศจีนเนี่ยเราชนะไป 3-2 เซตนะครับแล้วครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่จีนได้เปรียบกว่าไทยชัดเจนก็คืออายุเฉลี่ยนะครับอายุเฉลี่ยได้เปรียบกว่านะครับเพราะว่าอายุเฉลี่ยน้อยกว่านั่นประเด็นที่1ประเด็นที่2คือสูงกว่านะครับสูงกว่าเยอะเลย
1: สูงกว่าเยอะ
0: สูงกว่าเยอะเลยนะครับ
1: คนเยอะกับกำแพงเมืองจีนนะ
0: แล้วก็เกมจะเป็นเกมที่หนักมากคือตีลูกหนักเนี่ยอยู่ที่จีนเลยแต่ไทยเนี่ยจะเป็นลักษณะของเล็กเร็วแล้วก็ผิวไหวและหลากหลายนะฮะก็ต้องดูเป็นโค้ชคนเดิมนะครับที่คุมตอนชิงแชมป์เอเชียของไทยก็คนเดิมเช่นกันนะครับ14นาฬิกาวันนี้มาลุ้นกันว่าไทยจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้หรือไม่นะครับไทยเคยสูงสุดคือเหรียญเงินนะครับเคยเข้าชิงมาแล้วแต่ว่าแพ้ในรอบชิงชนะเลิศนะครับ
1: PPTV ถ่ายคู่นี้นะครับ
0: ครับ
1: บ่าย2ส่วนอีกรายการนึงฟุตบอลหญิงไทยครับต้องลุ้นนะครับชนะเวียดนามเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นให้คิดในสมองนะครับถึงมีโอกาสลุ้นเข้ารอบนะฮะในอันดับ3ที่ดีที่สุด2ทีม
0: ครับ
1: และต้องลุ้นอีกสายด้วยนะ
0: ใช่คร
1: ับให้ผลเป็นใจนะครับคู่นี้เตะกัน 17:30 นฝากใจไปซ้อมอีกแล้วนะครับส่งใจไปแข่ง M-Cord ช่อง9นะฮะกด30ถ่ายทอดคู่นี้

0: นะครับนะฮะนี่คือ2รายการที่น่าสนใจยิ่งครับวันนี้ครับนะฮะอื่นๆที่จะชิงเหรียญทองกันเราโอกาสลุ้นยากมากครับท่านผู้ฟังบอกกันตรงๆ18เหรียญทองวันนี้ว่ายน้ำ7เราก็ได้แต่ชะเง้อนะคาราเต้4ยังพอลุ้นบ้างเหรียญใดเหรียญ1ยิงปืน2อาจจะมีฟุกวูซู2นะฮะยิมนาสติก1ยิมนี่เราเลิกไปเลยซอฟบอล1เหรียญแล้วก็ไตรกีฬา1เหรียญทองครับนะฮะวันนี้ก็ฝากกันนะครับส่วนเมื่อวานอีกรายการ1ฟุตบอลชายต้องโดนกระตุกหนวดก่อนหรือยังไงคุณเทพ
1: ครับ
0: เกมแรกเจอคีคิสอัดไป2ชนะ 3-2
1: ฮะ
0: ฮ่องกงอัดมาเราก่อน1ยิงคืน5เลยนะครับโอ้โหเกมลุกแม่สุดยอดไม่มีลับเลยนะครับเมื่อวานนี้ยิง2ยิง3ก็ยังเปิดเกมลุกบุกเหมือนเดิมขอบคุณมากธวัชชัยดำรงองค์ตระกูลคุณทำทีมนี่เข้าตาผมมากจริงๆเมื่อวานดูแล้วไม่เสียแรง
1: ก็เป็นอูซุนหมิงนะครับทำประตูให้กับฮ่องกงนำไปก่อน 1-0 นาทีที่14
0: ครับ
1: หลังจากนั้นธนกฤตโชติเมืองปักนะครับตีเสมอนาทีที่39
0: เด่นมากนะฮะ
1: ครึ่งแรกเสมอกัน1ประตูต่อ1
0: ครับ
1: ครึ่งหลังนะครับคนนี้ยิงอีกแล้วปริพันธ์วงศานะคร
0: ับ เป็นตัวสำรองลงมา
1: ครับ2-1นะครับแล้วก็เป็นสังยี่หังนะครับทำเข้าประตูตัวเองนาทีที่56
0: ครับ
1: แล้วนำ 3-1 แล้วก็ไทยก็นำห่างเป็น 4-1 จากเจฮานาฟีมามะนาทีที่76นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ปิดท้ายด้วยวรุษน้อยศรีนะครับนาทีที่84จบเกมนะครับไทยชนะฮ่องกง5ประตูต่อ1
0: ครับ
1: แต่คู่ที่2ในสนามเดียวกันญี่ปุ่นถลุงคีกิสถานไป7ประตูต่อ0นะครับ
0: 7-0เลยเหรอที่เราชนะ 3-2 นะ
1: ใช่ที่เราเกือบจะไม่รอดนะฮะญี่ปุ่นถลุงไป 7-0 นะครับ
0: ญี่ปุ่นก็ชนะมา2เกมไทยก็ชนะมา2เกมวัดกันครับว่าใครจะเป็นจ่าฝูงของกลุ่มนี้นะครับวันที่23กันยาย
1: น
0: 17:30 น.
1: ในกลุ่ม B นะครับอิหร่านเสมอกับจีน0ประตูต่อ0เกาหลีเหนือเสมอกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์0ประตูต่อ0อิหร่าน2นัดมี4คะแนนจีน2นัดมี4คะแนนในขณะที่เกาหลีเหนือแล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยังมีโอกาสที่จะเข้ารอบนะครับนัดสุดท้ายจีนพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วก็เกาหลีเหนือพบกับอิหร่านนะครับไทยถ้าเป็นที่2ของกลุ่มจะไปพบกับแชมป์กลุ่ม B
0: ครับ
1: แล้วก็ญี่ปุ่นถ้าเป็นแชมป์กลุ่ม A จะไปพบกับที่2ของกลุ่ม B คว้ากันง่ายๆอย่างนี้เลยนะฮะส่วนกลุ่ม C การแข่งขันในนัดที่2ก็คือเวียดนามนะครับชนะฟิลิปปินส์ไป2ประตูต่อ0แล้วก็อุซเบกิสถานนะครับชนะคูเวตไป2ประตูต่อ0ในกลุ่ม C นี้อุซเบกิสถาน2นัดมี6คะแนนนะครับเวียดนาม2นัดมี4คะแนนคูเวตนะครับ2นัดมี1คะแนนคูเวตยังมีโอกาสที่จะเข้ารอบนะครับต้องรอนัดสุดท้ายคูเวตนัดสุดท้ายเจอกับฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็เวียดนามพบกับอุซเบกิสถานนี่คือกลุ่ม C
0: ครับ
1: ส่วนในกลุ่ม D นะครับก็เป็นซาอุดิอาระเบียนะครับเอาชนะกาตาร์ไป2ประตูต่อ0ในกลุ่มนี้เนี่ยก็เข้ารอบแน่นอนแล้วก็คือเกาหลีใต้กับซาอุดิอาระเบียนะครับเกาหลีใต้1นัดมี3คะแนนซาอุดิอาระเบีย1นัดมี3คะแนนสายนี้มี3ทีมเอาเข้ารอบต่อไป2ทีมนะครับฟุตบอลชายในการแข่งขันเอเชียนเกมนั้นเนี่ยแชมป์3สมัยติดอยู่ที่เกาหลีใต้นะฮะ
0: ก็รอบ
1: ดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่าในครั้งนี้ญ
0: ี่
1: ป
0: ุ่นในฐานะเจ้าภาพอีก
1: ญี่ปุ่นในฐานะเจ้าภาพจะทำงานได้ดีมากน้อยขนาดไหนนะคร
0: ับ แต่ญี่ปุ่นเขารวมใจนะถ้าได้เหรียญทองไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารไงส่วนญี่ปุ่นเจ้าภาพใช้ชุดยูยี่เบ็ดเกาหลีใต้ใช้ชุดดีที่สุดนะก็น่าจะเป็นต่ออ่ะแล้วก็มีข่าวที่น่ายินดีปรีดาอีกเรื่องของทัพนักกีฬาไทยนะครับ นะก็คือการแข่งขันกอล์ฟนะครับเอเชียนทัวร
1: ์
0: ที่ไต้หวันนะครับปรากฏว่าโอ้โหนำตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายสุดยอดนะฮะชื่อประวิตรเนี่ยประวิตรตั้งกมลประเสริฐ
1: ก็เขาเรียกว่านำม้วนเดียวจบนะครับประวิตรตั้งกมลประเสริฐนะครับหรือว่าโปรชัยนะครับโปรหนุ่มวัย37ปีนะคร
0: ับ
1: ก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ
0: บอกว่าในชีวิตเขาไม่เคยเล่นดีขนาดนี้นะ4วันเสีย1โบกี
1: ้
0: คิดดูครับเสียโบกี้เดียวนะ
1: ครับ
0: 4วัน
1: ก็วันสุดท้ายนะครับ6อันเดอร์นะครับรวม4วันทำได้25อันเดอร์263นะครับคว้าแชมป์กอล์ฟเอเชียนทัวร์รายการหยางเต๋อทัวร์นาเมนต
0: ์
1: เพลเยอร์แชมเปี้ยนชิพนะครับหรือว่าหยางเต๋อ TPC นะครับที่มีการชิงเงินรางวัลกันทั้งสิ้น 1.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ40ล้านบาทนะครับที่สนามหลิงกัวอินเตอร์เนชั่นแนลกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับที่ไต้หวันนะครับเอาชนะ แชมป์เก่าอย่า

0: างคาซูกิอิกะนะครับจากญี่ปุ่นไปสโตรกเดียวนะ
1: เดียว
0: สนามนี้มันง่ายนะฮะ25ตีกัน25อันเดอร์ฮะ
1: ครับก็วันที่4สตาร์ทปุ๊บอีเกิลเลยหลุมแรกอะคิดดูโปรใช้นะครับ
0: ร
1: ับเงินไป7ล้าน2ครับแล้วก็รายละเอียดนี้นะกอล์ฟหลีกหลายคนของไทยฟอร์มดีมากครับเดี๋ยวไว้ช่วงหน้ากอล์ฟทิกครับไปดูผลฟุตบอลพรีเมียร์เมื่อคืนนะครับหลายทีมที่ไม่เคยแพ้ก็แพ้หลายทีมที่ไม่เคยชนะก็ชนะนะครับสองอาทิตย์ที่ผ่านมาโคเวนทรีของแฟรงค์แลมพาร์ดชนะแล้วนะครับ
0: ครับ
1: นะฮะชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์1-0ส่วนฟูลแลมซึ่งก็ยังไม่เคยชนะใครนะแต่เสมอกับลิเวอร์พูลมาแมนยูเราก็แหมเจอกับทีมอันดับ20ก็ไม่รู้ยังไงเกรงใจยังไงก็ไม่รู้จะแพ้อยู่แล้วนะครับเมื่อคืน
0: ครับ
1: มาตีเสมอนะครับจากกุญย่านะครับลูกแฉลบเข้าไป 1-1 ครับรอดตายควายควิดโอ้โหเก็บได้1แต้มขึ้นมาอยู่อันดับ12กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำได้แค่นี้เสมอทีมบอย 1-1
0: ครับ
1: ส่วนอาร์เซนอลครับทีมที่ยังไม่เคยแพ้ใช่ไหม
0: ฮ
1: าทึ่งยังไม่เคยแพ้ใช่ไหม
0: ครับ
1: เรียบร้อยสัปดาห์นี้เหลือทีมเดียวครับแมนซีครับ
0: ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเป็นดังต่อไปนี้นะครับเบนฟอร์ดนะครับทีมจากกรุงลอนดอนนะครับเปิดบ้านเอาชนะเชลซี3-0
1: ไอ้นี่ก็เหลือเชื่อนะคู่นี้นะไอ้บอลใบไม้มันแรงเหลือเกินเนี่ย
0: ครับท็อตเทนแฮมฮอตสเปอร์นะครับแพ้คาบ้านต่อแอสตันวิลล่าไป2-3นะครับ
1: เป็นทีมบอยเลยนะครับอันดับ20นะ
0: สเปอร์ฟูลแลมนะครับแล้วก็บอร์นมัธยังเป็น3ทีมที่ยังไม่ชนะทีมใดนะครับนิวคาสเซิลเปิดบ้านเอาชนะฮัลซิตี้ไป2-1
1: ฮัลแพ้แล้ว
0: เอเวอร์ตันชนะอิปสวิชทาวน์ไป1-0นะครับไบรตันแอนด์โฮฟอาเบียนนะครับเอาชนะอาร์เซนอลไป3-0
1: โอ้โหแสบจริง
0: ๆนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับแพ้คาบ้านต่อโควินทรีซิตี้ไป0-1นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างยอดเยี่ยมนะครับชนะรวดชนะซันเดอร์แลนด์ไป5-3ลีดส์ยูไนเต็ดนะครับเสมอกับคริสตัลพาเลซ0-0นะครับบอร์นมัธแพ้ลิเวอร์พูลไป0-1แล้วก็คู่ล่าสุดนะครับก็คือฟูลแลมเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1-1ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษจนถึงขนาดนี้นะครับอันดับคะแนนล่าสุดนะครับปรากฏว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังคงเป็นทีมนำจ่าฝูงเหมือนเดิมนะครับ
1: ชนะทุกเกม
0: ฮะชนะรวด5นัดนะครับมี15คะแนนแล้วก็ตามมาด้วยอาร์เซนอลแชมป์เก่าเมื่อฤดูกาลที่แล้ว5นัดนะครับชนะ4แพ้1มี12คะแนนอันดับ3เป็นไบรตันแอนด์โฮฟฟาเบียนนะครับ5นัด
1: เน้นย้ำนะ
0: ฮะ
1: ไบรตันนะฮะ
0: ครับชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับมี10คะแนนอันดับ4เป็นเบนฟอร์ดนะครับทีมพึ่งมหาภัยจากกรุงลอนดอนนะครับ5นัดมี9คะแนนอันดับ5เป็นลีดส์ยูไนเต็ดนะครับ5นัดมี9คะแนนอันดับ6เป็นลิเวอร์พูลนะครับ5นัดมี9คะแนนอันดับ7เป็นเอเวอร์ตันนะครับ5นัดมี9คะแนนนี่ทีมที่ยังไม่แพ้ทีมใดเลยเนี่ยมีแมนเชสเตอร์ซิตี้มีเบนฟอร์ดนะครับมีลีดส์ยูไนเต็ดมีลิเวอร์พูลแล้วก็มีเอเวอร์ตันนะ
1: โอ้คือบางทีมก็ไม่แพ้แต่เจ้า
0: ชน
1: ะนะฮะแต่แมนซีดิชนะรวดเลย
0: ใช่ครับ
1: ประมาณ
0: แล้วก็3ทีมในโซนตกชั้นนะครับอันดับ20หรือว่าบวยของตารางเป็นท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับ5นัดมี2คะแนนแล้วก็ประตูได้ลบเสียลบ6นะครับ ส่วนฟูลแลมนะครับอันดับ19 5นัดมี2คะแนนลบ3ในขณะเดียวกันทางด้านของโคเวนทรีซิตี้นะครับ5นัดมี3คะแนนนะครับประตูได้ลบเสียลบ9จากนี้ไปเนี่ยจะหยุดกันประมาณ2อาทิตย์นะครับเบรกให้กับ FIFA Day ทีมชาติหลังจากนั้นเนี่ยท็อตแนมฮอตสเปอร์ทีมบวยของตาราง
1: จะมาเจอกับ
0: ทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
1: อย่าบอกว่าเป็นเกมแรกที่ชนะนะ
0: ส่วน
1: จริง
0: ๆหลังจากทีมชาตินะหลังจากเบรกทีมชาติแมนซิก็จะเจอกับลิเวอร์พูลอาร์เซนอลนะครับก็จะเจอกับทีมที่ไม่แพ้ทีมใดอย่างลีดส์ยูไนเต็ดนะครับก็ลุ้นกันต่อไป
1: ขอประกาศชื่อโค้ชของไบรตันให้ทราบอีกครั้งครับฟาเบียนเฮอร์เซเรอร์นะ
0: ครับ
1: ยอดเยี่ยมมากชนะแมนยูนะฮะทำให้แมนยูตกรอบคาราบาวแล้วก็มาฟาดนะอาร์เซนอลแชมป์เก่าด้วยเกมละ3ประตูเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วลูกผีจับยัดเนี่ยโอ้โหยิงเข้าไปเนี่ย
0: ผมชอบไอ้เกมระหว่างอาร์เซนอลกับไบรตันผมชอบเสื้อมาก
1: เสื้อใคร
0: เสื้อของไบรตันมันเป็นเสื้อครบรอบ125ปีไม่แน่ใจว่าจะหาซื้อได้ที่ไหนนะผมชื่นชอบเสื้อมากสวยมากไปไม่นึกถึงเสื้อของบราซิลตอนยุคพวกเปเล่หรือว่าทีมชาติอิตาลีในยุคก่อนๆนั่นนะเสื้อสวยมากอันเนี้ยอยากได้เสื้อเลย
1: โอ้แต่ยิงลูกผีจับยัด2ลูกนี่นะหลังของอาร์เซนอลไม่เข้าอ่ะ ยืนดูพวกลักไก่ยิงตู้มตู้โอ้โหเบียดเสายิงแม่นจริงๆต้องยอมรับความมั่นใจ
0: ไป
1: ดูลีกอื่น
0: ฟุตบอลลาลิก้าของสเปนนะครับลาลิก้าของสเปนผลการแข่งขันเป็นดังต่อไปนี้นะครับบาเลนเซียแพ้คาบ้านต่อเรอัลโซซิเดดไป2-3นะครับรักคอลุญญานะครับเสมอกับเรอัลเบติสไป1-1บิยาเรอัลชนะเลบานเต้3-1แอตเลติโกมาดริดนะครับชนะเรอัลมาดริด2-1
1: เรอัลมาดริดแพ้
0: เรอัลมาดริดแพ
1: ้โอ้โหดาร์บี้แมต
0: ช์แต่ว่านัดนี้เนี่ยโดนไป2แดงนะครับเรอัลมาดริดนะฮะแล้วก็เป็นเกตาเฟ่นะครับชนะมาโยก้าไป1-0
1: คร
0: ับ เซบีย่าแพ้บาร์เซโลนา1-3นะครับ
1: เซบีย่ายิงก่อนนะแล้วก็ลาฟินญาแฮตทริกโหดจริงๆแต่ละเกมนี่ยิงเยอะมากครับ
0: แล้วก็เป็นเซลตาบิโก้นะครับชนะราซิ่งเซนต์แดร์ไป5-0
1: ครับ
0: อาร์ติกบิลบาวเสมอกับอาราเบสไป0-0นะครับโอซาซูน่าเสมอกับรายโยบาเยโกโน่1-1แล้วก็เอสปันยอนนะครับแพ้คาบ้านต่อเอลเช่ไป1-3นะครับนี่คือผลการแข่งขันฟุตบอลลาลิก้าของสเปนไปดูอันดับคะแนนกันสักนิดหนึ่งนะครับก่อนจะเบรกก็ปรากฏว่าตอนนี้บาร์เซโลนาเริ่มนำหลายแต้มแล้วนะฮะ7นัดมี21คะแนน
1: บรรยากาศเหมือนพรีเมียร์คือแมนซิกับบาร์ซ่านี่เหมือนกัน
0: อันดับ2เป็นอาตเลติโกมาดริดนะครับ7นัดมี16คะแนนเท่ากับอันดับ3นะครับก็คือเรอัลเบติสนะครับ7นัดมี16คะแนนอันดับ4ถึงเป็นเรอัลมาดริดนะครับ7นัดมี15คะแนนดูสภาพแล้วเนี่ยทีมชาติสเปนในร่างทรงของบาร์เซโลนา บวกบราซิลอีก2-3คนเนี่ยนะฮะถ้าทางจะแบบลากยาวฮะ
1: โค้ชเยอรมัน
0: โค้ชเยอรมันฮันซี่ฟลิกนะครับฮันซี่ฟลิกอดีตโค้ชบาเยิร์นมิวนิกอดีตโค้ชทีมชาติเยอรมันแล้วก็มาคุมทีมบาร์เซโลนาส่วนคนที่เข้ามาแก้สถานการณ์ตอนนี้อยู่อันดับ4นะครับคือโจเซ่มูรินโญ
1: ่
0: คุมเรอัลมาดริดอยู่อันดับ4ของตารางนะครับต้องดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไง
1: ไปกันโชว์ซีเรียสักหน่อย
0: กับโชว์ซีเรียของอิตาลีนะครับก็ปรากฏว่าเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงผล
1: ครับโรม่าครับเหลือเชื่อครับนำอินเตอร
0: ์
1: 2ลูกครับแต่จบ90นาทีเสมอ 2-2 ครับ
0: ส่วนผลคู่อื่นนะครับเอซิมิลานภายใต้การคุมทีมของรูเบนอโมริมนะครับชนะเลเช่3-0นะฮะยูเวนตุสนะครับชนะอาตาลันต้า2-0ฟิฟอร์ซิโนเน่ชนะโคโม2-0ปาม่าชนะเจนัว2-1นะครับฟิออร์เรนติน่าเสมอกับนาโปลี1-1นะครับเวเนเซียแพ้ต่อลาซิโอ0-2โรม่าเสมออินเตอร์2-2โบโลญญาเสมอกับโตริโน่นะครับ1-1อูดิเนเซ่แพ้ต่อกาญารีไป0-1แล้วก็มอนซ่านะครับชนะซัสซูโอโร่ไป2-1อันดับคะแนนณขณะนี้นะครับเป็นโรม่า13คะแนนนำเป็นจ่าฝูงตามมาด้วยอินเตอร์มิลาน13คะแนนเท่ากันประตูได้ลบเสียน้อยกว่าอันดับ3ลาซิโอ13คะแนนเท่ากันนะครับอันดับ4กาญารี12คะแนนแล้วก็อันดับ5เอซีมิลาน11คะแนนช่วงนี้พักกันครู่เดียวครับ
1: ครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: สนับสนุนโดยเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: ั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเช้านี้ MRT สายสีน้ำเงินและสีม่วงทุกสถานีให้บริการตามปกติแล้วหลังระบบไฟฟ้าขัดข้องวานนี้บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM แจ้งว่าเช้านี้ MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงทุกสถานีเปิดให้บริการตามปกติแล้วหลังช่วงเที่ยงวานนี้เกิดเหตุไฟไหม้รางรถไฟจากระบบไฟฟ้าขัดข้องระหว่างสถานีเตาปูนถึงสถานีบางโพโดยเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมารฟม.ได้รายงานสถานการณ์ล่าสุดเหตุ MRT สายสีน้ำเงินขัดข้องว่ามีการเร่งซ่อมแซมระบบจ่ายไฟและระบบอ่านสัญญาณโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.แจ้งว่าจากการตรวจสอบพบสาเหตุเกิดจากประกายไฟจากทุ่นสายไฟขนาด750โวลต์กระแสตรงทำให้ระบบจ่ายไฟและระบบอ่านสัญญาณได้รับความเสียหายขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมชุดสายไฟรางจ่ายไฟและระบบอ่านสัญญาณควบคู่ไปกับการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบทั้งหมดให้มีความพร้อมสมบูรณ์และจากเหตุไฟไหม้ดังกล่าวส่งผลให้รถไฟฟ้าต้องหยุดให้บริการในบางช่วงเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบระบบและดูแลความปลอดภัยทำให้กลางดึกที่ผ่านมาผู้โดยสารที่เดินทางมาถึงสถานีต่างๆไม่สามารถเดินทางต่อด้วยรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินได้ตามปกติจนต้องเปลี่ยนหันไปใช้รถโดยสารประจำทางและการเดินทางรูปแบบอื่นๆโดยเฉพาะผู้ที่ต้องต่อรถไฟฟ้าหรือเดินทางผ่านช่วงเตาปูนบางโพด้านในการผจญอุดมธรรมพักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ระบุว่าสาเหตุไฟไหม้เบื้องต้นเกิดจากกระแสไฟบริเวณรางจ่ายไฟมีความชื้นสูงกว่าปกติเนื่องจากเป็นช่วงฝนตกทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งต้องตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไปขณะที่พันตำรวจเอกเด่นโดมลาภาณนันท์ผู้กำกับการสน.เตาปูนเปิดเผยว่าเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวเป็นเพียงเหตุเล็กน้อยแต่เนื่องจากเกิดขึ้นบนสถานีรถไฟฟ้าทำให้มีสะเก็ดไฟตกลงมาด้านล่างบนพื้นผิวการจราจรทำให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความตกใจและรถจักรยานยนต์เสียหายเล็กน้อย1คันไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนฤพลกลุ่มผึ้งหลวงชนะเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีเพจสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนนทบุรีรายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีปรากฏว่านายนฤพลเย็นประเสริฐผู้สมัครหมายเลขหนึ่งจากกลุ่มผึ้งหลวงได้ 193,653 คะแนนส่วนอันดับ2คือนายเดชรัตน์สุขกำเนิดจากพรรคประชาชน 138,274 คะแนนจากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ 376,278 คนซึ่งนายนฤพลได้ประกาศชัยชนะหลังทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการโดยมีครอบครัวเย็นประเสริฐทั้งนางสาวพัสพรบุตรสาวพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจ.นนทบุรีและสอบจ.นนทบุรีกลุ่มผึ้งหลวงรวมทั้งประชาชนมาแสดงความยินดีจำนวนมากนายนฤพลกล่าวขอบคุณชาวนนทบุรีที่ยังให้ความไว้วางใจกลุ่มผึ้งหลวงพร้อมกล่าวถึงอดีตนายกธงชัยเย็นประเสริฐซึ่งมีศักดิ์เป็นอาว่านโยบายที่วางไว้เป็นแนวทางที่ดีแล้วจะสานต่อนโยบายตามที่เคยพูดไว้ขอให้สบายใจขณะที่ที่ศูนย์ประสานงานเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีพรรคประชาชนนายพิจารณ์ชาวพัฒนวงศ์เลขาธิการพรรคพร้อมนายเด่นรัตน์สุขกำเนิดผู้สมัครแถลงยอมรับความพ่ายแพ้แม้ยังนับคะแนนไม่เสร็จและยินดีกับนายนฤพลว่าที่นายกอบจ.นนทบุรีคนใหม่พร้อมขอบคุณทุกคะแนนเสียงของชาวนนทบุรีที่ออกมาเลือกตั้งพรรคประชาชนเชื่อมั่นและเคารพเสียงของประชาชนหากมีโอกาสคงจะได้พบกันในบทบาทอื่นต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สน

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเริ่มต้นกันที่ช่วงของ Asian Games Update ครับ
2: Asian Games Update
1: โค้ชออสยอมรับเกมเจอกับจีนจะเป็นงานหนักมากของทีมชาติไทยความเคลื่อนไหวก่อนเกมรอบรองชนะเลิศของศึกวอลเลย์บอลหญิงในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ซึ่ง

0: เกมนัดนี้ด้านชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเปิดเผยถึงการโคจรมาพบกับทีมชาติจีนซึ่งถือเป็นการดรีมแมตช์ในเกมรอบชิงชนะเลิศศึกชิงแชมป์เอเชียว่าเจอกันเร็วเกินไปความจริงควรไปเจอกันในรอบชิงชนะเลิศมากกว่าแต่ก็เชื่อมั่นว่าทุกทีมต่างกรำศึกหนักและมีสภาพร่างกายที่ล้าสะสมไม่แพ้กันนัดนี้อยู่ที่ว่าใครจะฮึดสู้ได้ดีกว่ากันในสนาม
1: Asian Game Update ฟุตบอลไทยเดลี่
0: โค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยกล่าวหลังเกมฟุตบอลเอเชียนเกมส์รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเอนัดที่2ที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวานนี้โดยทีมชาติไทยพลิกกลับมาชนะฮ่องกง5ประตูต่อ1ทำให้มี6คะแนนเต็มหลังผ่าน2เกมแรกโดยโค้ชวังกล่าวว่าไม่ได้ชอบที่ให้คู่ต่อสู้นำก่อนแต่เมื่อแผนแรกเราทำได้ไม่ดีแผน2ที่เตรียมเอาไว้ก็ต้องออกมาใช้น้องๆทำได้ดีสปิริตทีมชุดนี้พอใจมากตั้งแต่เข้ามาคุมทีมชุดนี้ทุกคนมีความมุ่งมั่นในการอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะในหรือนอกสนามความศรัทธาทำให้ทีมประสบความสำเร็จไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนถ้ากรรมการไม่เป่าหมดเวลาทุกคนยังทุ่มเทเราได้วางแผนล่วงหน้าแล้วเรื่องตัวผู้เล่นในแต่ละนัดหรือการที่มีภารกิจกับต้นสังกัดเราเตรียมโรเตชันตั้งแต่แมตช์แรกมีแผน1แผน2จนผ่านมา2เกมตอนนี้ประสบความสำเร็จเก็บได้6คะแนนเป็นเรื่องที่ดีส่วนการเจอกับญี่ปุ่นจะเป็นประโยชน์กับนักฟุตบอลไทยถ้าเราจะยกระดับเราต้องต่อกรกับทีมชาติญี่ปุ่นให้ได้สำหรับนัดต่อไปไทยจะพบกับญี่ปุ่นในวันพุธที่23กันยายนนี้เวลา 17:30 น
1: ฟุตบอลไทยเดลี
2: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461 Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: สนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงมีประโยชน์ที่ใช่รู้สึกได้ทุกครั้งที่ดื่ม
4: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie, it's Denmark
5: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010www.chuphotic.com Chuphotic รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
4: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denmark
6: 8:10:17 นะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับพี่ไปยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา 9:00 นนะครับ SMS มาพูดคุยกับเราหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจสบายๆสไตล์ Morning Talk นะครับ4689899นะครับ4689899สวัสดีแฟนรายการที่รับฟังรับชมผ่านทาง Facebook Live ของ FM 99ผ่านทาง YouTube ของ FM 99นะครับแล้วก็ผ่านทางแอปพลิเคชัน MCOTConnect นะครับ MCOTCONNECT นะครับขอขอบคุณน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงมีประโยชน์ที่ใช่รู้สึกได้ทุกครั้งที่ดื่มนะครับแล้วก็ขอขอบคุณชูโฟติกนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับแล้วก็ไม่ควรพลาดนะครับสำหรับทริปแดงเดือดหลังจากเบรกทีมชาติแล้ววันที่21พฤศจิกายนนะครับแดงเดือดระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเกิดขึ้นที่สนามแอนฟิลด์นะครับทริปตรงปกนะครับตะลุยอังกฤษพิชิตพรีเมียร์ปีที่12นำทัพโดยบีแหลมสิงห์นะครับสยามพลผลมากนะครับเจ้าของสโลแกนดูแลดุจยา

0: มิดแต่คิดตังนะครับศึกแดงเดือดหงแดงลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลด์เจอกับคู่ปรับตลอดการอย่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับบินโดยเอเมเรตแอร์ไลน์นะครับดูบอลคู่ใหญ่ช้อปปิ้งจุใจกินอย่างหรูอยู่อย่างสบายนะครับพร้อมไกด์มืออาชีพนะครับเส้นทางแมนเชสเตอร์ลิเวอร์พูลลอนดอน7วัน4คืนระหว่างวันที่20ถึง26พฤศจิกายนนี้ราคานี้รวมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นวีซ่าตั๋วเครื่องบินตั๋วบอลที่นั่งลองโรเวอร์นะครับแพ็กเกจ 179,900 บาทนะครับโทรติดต่อหมายเลขเดียวเลยนะครับหมายเลขนี้080-975-3449ย้ำนะครับ080-975-3449หรือแอดไลน์นะครับ @b แหลมสิงห์นะครับ @นะครับ b w e l a m s i n g นะครับย้ำอีกครั้งว่าฮัลโหลเบอร์เดียวที่เบอร์080-975-3449นะครับ12ปีการันตีกับบีแหลมสิงห์ดูบอลดุจญาติมิตรแต่คิดตังค์นะครับศึกแดงเดือดครั้งนี้สอบถามในที่นั่งเหลือไม่เยอะแล้วนะครับก็รีบจับจองกันเข้าไปนะครับสำหรับไปกับน้องบีนะครับจัดมาเป็นปีที่12ติดต่อกันบุคคลที่อังกฤษเหมือนเป็นบ้านที่2นะเพราะไปบ่อยมากล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วเพิ่งไปมาแล้วก็ไปทริป10วันเนี่ยไปเกือบ20สนามมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยทริปนี้จึงน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับ
1: ครับเอาละเหลืออีก2ลีกนะฮะลีกของเยอรมันบุนเดสลีกาแล้วก็ไทยแลนด์ผลการแข่งขันกรุงเทพจัดไป
0: ผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาของเยอรมันนะครับก็ปรากฏว่าเพดบอลนะครับชนะฮอฟเฟนไฮม์ไป3ประตูต่อ1ชาลเก้0-4เสมอกับเอลแบกนะครับทีมของนิโคลัสมิคเคลเซน0ประตูต่อ0ไบเออร์เลเวอร์คูเซนนะครับชนะอาร์เบร์ไลป์ซิกไป2ประตูต่อ0สตุตการ์ดแพ้ต่อบอรุสเซียดอร์ทมุนด์0ประตูต่อ1บอรุสเซียมุนเช่นกันบักนะครับแพ้ต่อมายส์0-5ไป3ประตูต่อ4ไอทักแฟรงเฟิร์ตนะครับเสมอกับไฟบวกไป2ประตูต่อ2ฮาบวก SV นะครับชนะ FC โคโลนไป2ประตูต่อ1นะครับเวเดอร์เบเมนนะครับชนะอัลส์บวกนะครับไป3ประตูต่อ2บาเยิร์นมิวนิกนะครับโหดสุดๆนะครับชนะยูเนี่ยนเบอร์ลินนะครับเปิดบ้านถล่มยูเนี่ยนเบอร์ลินไป7ประตูต่อ0เลยนะฮะอันดับคะแนนล่าสุดนะครับณขณะนี้ของฟุตบอลบุนเดสลีกาของเยอรมันแข่งไป4นัดนะครับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ไม่ได้ดีเด่นอะไรมากนะครับชนะรวด4นัดมี12คะแนนนะครับตามมาด้วยบาเยิร์นมิวนิกแชมป์มาดูการที่แล้ว4นัดมี10คะแนนอันดับ3ไฟบวก4นัดมี10คะแนนอันดับ4เป็นอัลส์บวก4นัดมี7คะแนนแล้วก็อันดับ5นะครับไบเออร์เลเวอร์คูเซน4นัดมี7คะแนนนะครับนี่คือฟุตบอลบุนเดสลีกาของเยอรมันส่วนการแข่งขันผลการแข่งขันนะครับฟุตบอลไทยลีกก็ปรากฏ
1: ปัตตานีผม
0: ฮะอะไรนะ
1: ปัตตานีกับพีทีประจวบของโคเตียครับ
0: ฮะก็เป็นดังต่อไปนี้นะครับอยุธยาเล่นแพ้อุทัยธานีคาบ้านนะครับ1ประตูต่อ2นะครับปัตตานีแพ้ประจวบ0-3นะฮะชลบุรีแพ้บุรีรัมย์ยูไนเต็ด0-1นะฮะสุโขทัยชนะท่าเรือ2-1นะฮะ
1: อีกครั้งครับ
0: สุโขทัยชนะท่าเรือ2-1
1: ท่าเรือแพ้สุโขทัยนะฮะ
0: ใช่ฮะก็คือท่าเรือก็เป็นลักษณะนี้อยู่แล้วอาจจะแปรผันตามแมนยูมั้ง
1: เหมือนอาร์เซนอลมากกว่า
0: เออหรอคือจะแพ้นึกจะแพ้ก็แพ้นึกจะชนะก็ชนะอะไรทำนองนั้นนะฮะแบงคอกยูไนเต็ดนะครับชนะบีจีปทุม 3-2 นะฮะระยองระยองเสมอกับราชบุรี 1-1 นะครับเชียงรายยูไนเต็ดแพ้ศรีสะเกษนะครับ 0-1 นะฮะ
1: ชลบุรีกับบุรีรัมย
0: ์ชลบุรีกับบุรีรัมย์ก็คือชลบุรีแพ้บุรีรัมย์ 0-1
1: ยศกรที่ลงมาเล่นก็ยังไม่ได้ช่วย
0: ครับแล้วก็ราศีสไลด์นะครับเสมอกับลำพูนวอร์ริเออร์1ประตูต่อ1ในเกมปัตตานีมีตลกอยู่อย่างหนึ่งก็คืออยู่ๆแอนดราทาเซนเขาก็ซ้อมเขาปกติใช่ไหมปัตตานีแกขับรถไอ้นั่นน่ะขับรถลงมาในสนามมาขับรถรู้สึกว่าปรับหญ้าหรืออะไรสักอย่างนึงอ่ะไปทับขาแอนดราทาเซน
1: ใช่ๆอยู่ช่วงพักครึ่งแอนดราทาเซนตัวสำรองตอนนี้ก็มาอยู่กับประจวบนะลงมาวอร์มเล่นลิงชิงบอลนั่นแหละไอ้รถบดหญ้าก็มาเรื่อยๆทีนี้แกก็ต ถอยหลังมาถอยหลังมาตอนเล่นซอง
0: แล้วก็จะบทำไมฮะไม่มีอะไรทำแล้วก็ทำไมไม่บทหลังจากจบเกมก่อนเล่า
1: ตอนนี้ตอนนี้เขาต้องเตือนแล้วบอกอันตรายอย่างยิ่งแต่ดีนะเขาไหวพริบดีมากไอ้คนขับรถบดอ่
0: ะ
1: จับรถตะแคง
0: ใช่
1: เพื่อไม่ให้ทับขา
0: ไม่ทับขาใช่
1: หนักไปป่าหนักไปกว่านี้แต่มันโดนไปนิดหน่อยแล้ว
0: ใช่ครับ
1: โอ้แล้วเพื่อนๆก็มาช่วยกันฮะแล้วสักพักหนึ่งเทาเส้นก็เล่นต่อ
0: เล่นต่อได้ดีนะแต่ว่าโอ้โหแบบเป็นเรื่องราวเลยส่วนอันดับคะแนนณขณะนี้ผ่านไป3นะครับก็เหมือนเดิมฮะแชมป์เก่าบุรีรัมย์ก็ยังนำเหมือนเดิมมี7แต้มนะครับเท่ากับระยองนะฮะเพราะว่าทั้ง2ทีมเนี่ยชนะ2เสมอ1อันดับ3เป็นอุทัยธานีนะฮะ
1: อีกครั้งสิครับ
0: อีกครั้งคืออะไร
1: อันดับ3นี่อุทัยนะ
0: อุทัยฮะอุทัยธานีนี่แข่งไป3ชนะ2แพ้1ไง
1: ระยองกับบุรีรัมย์นำคู
0: ่ระยองกับบุรีรัมย์นำคู
1: ่ชนะ2เสมอ1
0: ใช่มี7คะแนนเท่ากันอันดับ4ประจวบฮะ6คะแนนเท่ากับอุทัยธานีแต่ว่าประตูได้ลบเสียเนี่ยอุทัยดีกว่า
1: ครับ
0: อันดับ5ก็เป็นแบงคอกยูไนเต็ด6คะแนนแล้วก็อันดับ6ถึงเป็นท่าเรือ6คะแนน
1: โอ้
0: อยุธยาก็6คะแนน
1: เอาจู๊ดมาก็ยังไม่ได้ช่วยอะไรเลย
0: ช่วงหลังก็โดนเยอะนะโดนบริพาตเยอะเหมือนกันนะจู๊ด
1: แล้วเดี๋ยวรอทีมชาติ
0: และทีมที่ยังไม่ชนะใครนะครับมีอยู่3ทีมก็คือราศีสลายอันดับ14แพ้2เสมอ1ลำพูนวอร์ริเออร์แพ้2เสมอ1แต่ชลบุรีฮะไม่รู้เป็นเพราะอะไรฮะแพ้รวด3เลยฮะ
1: แพ้รวด3นะ
0: บวยฮะบวย
1: ครับๆๆอันนี้เห็นเขาว่านะแผนนายศกรบุรพาเนี่ยถ้าเข้ารอบ8ทีมได้อ่ะจะบินกลับไปเล่นจะบินกลับไปเล่น
0: จะไปไหน
1: สรุปแล้วนะบินกลับไปญี่ปุ่นสิ
0: อ๋อ
1: แต่ต้องถามใจสมชัยก่อนนะครับว่าไอ้เกงไปญี่ปุ่นนี่นะเราจะวัดหรือเราจะวางเอาไงดีถ้าเสมอญี่ปุ่นนี่เราก็ยังเป็นที่2อยู่ดีถูกป่ะ
0: ใช่
1: เพราะว่าสกอร์ที่ญี่ปุ่นยิงเยอะเหลือเกิน
0: คือญี่ปุ่นแกยิงเนี่ยตอนนี้แกบวก9
1: ครับ
0: ไทยบวก5
1: ครับ
0: นะฮะคือเราจะเป็นที่1ได้เนี่ยโอ้โหแต่เป็นที่1มันดีไงเพราะเจอจีน
1: เดี๋ยวสิฝั่งโน้นไม่จีนก็เกาหลีเหนือเหรอ
0: คือฝั่งโน้นเนี่ยตอนณขณะนี้นะ
1: ที่เราจะคว้าอ่ะ
0: ณขณะนี้เป็นอิหร่านที่1
1: ฮะ
0: แล้วก็ที่2เป็นจีนทั้ง2ทีมมี4คะแนนเท่ากันแต่อ
1: ัน
0: ด
1: ับ
0: 3แต่อันดับ3เป็นเกาหลีเหนือมี1คะแนนถามว่าเกาหลีเหนือยังมีโอกาสเข้ารอบไหมมีโอกาสเข้ารอบมันมีอยู่ที่นัดสุดท้ายไง
1: ถ้าชนะ
0: ถ้าอิหร่านเกาหลีเหนือและจีนเนี่ยไทยเจอจีนเนี่ยมีโอกาสดีสุด
1: ดีสุดครับ
0: เพราะถ้าเจออิหร่านเนี่ยสบายใจได้ถ้าเจอเกาหลีเหนือสบายใจหนักนะ
1: ครับ
0: เอออ
1: ยากเจอจ
0: ีนเจอจีนเพราะนั้นถ้าอยากเจอจีนต้องเป็นที่1ไง
1: ต้องเป็นที่1โอ้ฉะนั้นแต่ว่าจะต้องวางแผนใหม่เพราะแกเคยให้สัมภาษณ
0: ์
1: ว่าจะจัดเด็กลงทิ้งเลยเกมนี
0: ้ไอ้กลุ่ม B เนี่ยนัดสุดท้ายของกลุ่ม B น
1: ะ
0: จีนเจอสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
1: จีนเจอ UAE
0: แล้วก็อิหร่านเจอเกาหลีเหนือผมมั่นใจว่าจนถึงขนาดนี้ผมมั่นใจว่าเกาหลีเหนือน่าจะตกรอบนะแต่ในทางทฤษฎียังมีโอกาสอยู่
1: ยังมีโอกาสคือต้องชนะอิหร่าน
0: ต้องชนะอิหร่านซึ่งอิหร่านเนี่ย
1: มี4แต้ม
0: มี4แต้ม
1: ถ้าเกาหลีชนะก็4แต้ม
0: ใช่แล้วถ้าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์พาไปชนะจีนแกมี4แต้ม
1: 4แต้มต่อกัน
0: ใช่
1: จีนก็4แต้ม
0: ใช่แล้วพอ head to head เนี่ยแกได้เปรียบเพราะฉะนั้นดังนั้นเนี่ย
1: ฉะนั้นตอนเจอญี่ปุ่นต้องจริงจังไว้ก่อน
0: เอาจริงจังไว้ก่อน
1: มันฝั่งโน้นเราไม่แน่ไม่นอนไง
0: ใช่ไม่ได้ไม่นอนเลย
1: เราเลือกคู่ไม่ได้งั้นเถอะ
0: ไทยเนี่ยมีโอกาสเจอได้ทั้งอิหร่านจี
1: น
0: เกาหลีเหนือแล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
1: ์ใช่ใช่ใช่
0: มีโอกาสเจอได้หมด
1: งั้นต้องจริงจังครับตัวชัยเปลี่ยนแผนก็ดีมากครับชุดนี้เพราะว่าสำรองลงมานี่ทดแทนกันได้ลงตัวหมดเลยนะนะไม่ใช่ว่าลงมาแล้วเกมมันจะเป็นหมูมันจะอ่อนขึ้นไม่ใช่เลย
0: มาเงียบๆไงมาเงียบ
1: ๆมาเงียบๆ
0: แล้วก็มา
1: มาแบบไม่มีความหวังแต่ตอนนี้เริ่มเห็นแสงรำไรแล้วนะมาดูหน้ากีฬากันครับวันนี้นี่ฮะภาพใหญ่ๆของหน้ากีฬาไทยรัฐก็เป็นภาพของนักกีฬาเทคบอลนะฮะ5คนนะคู่ผสมนะชายคู่แล้วก็หญิงคู่นะครับก็ได้เหรียญทองไป3เหรียญนะขออ่านนามอีกครั้งพักพงเดชเจริญสุภาวดีวงคำจันจุธาทิพย์กันทะทงสรศักดิ์เทาสิริแล้วก็จิรติจันเหลียงนะครับ ก็ยินดีด้วยนะครับกีฬานี้โต๊ะนะฮะที่แข่งขันคล้ายๆโต๊ะปิงปองแต่มันเอียงลาดหน่
0: อ
1: ยแล้วก็เตะแบบเซปักตะก้ออ่ะตั้งชงฟาดตั้งชงฟาดอย่างเงี้ยนะฮะก็ถนัดไทยฮะเกมก็คือ12แต้มทีมใดได้ก่อนก็ชนะเล่นกัน2เกมนะฮะ 2-0 ก็จบกันถ้าเสมอ 1-1 ก็เล่นเกม3ของเรานี่โอ้โหเมื่อกี้ช่อง9ภาพมาให้ดูทั้ง3คู
0: ่
1: คู่ต่อสู้เราไม่ได้เลยนะ
0: ก็จะมีอิรักกับที่

0: สูสีหน่อยรอบก่อนอันนี
1: ้
0: แต่ก็สุดท้ายก็คือไทยดีกว่า
1: แข่ง23ปีโชว์เด็ดไล่ถล่มฮ่องกงยับโค้ชวังชมฟอร์มลูกทีมแย่งแชมป์กลุ่มญี่ปุ่นนะแล้วก็เทคบอลเก่งจัดเก็บ3ทองประเดิมศึกเอเชียนเกมคาราเต้ก็ได้1เหรียญเงินมณีวันซิวนะฮะปืนโตหมดฟอร์มไรตันสอนเชิงโดน3เม็ดแพ้นัดแรกอาร์เตต้าก้มหน้ารับยกบทเรียนครั้งใหญ่นะแล้วก็ตัดเชือกกับจีนตบสาวอัดอีเหนาโค้ดออสรับงานหนักระดับโลกเป็นต่อเราชนะได้ก็ต้องพร้อมมากครับนะฮะวันนี้นะครับนะฮะแล้วก็นะฮะมาดูของเดรินิวเดรินิวเทคบอลกระหึ่มกวาด3ทองให้ทัพไทยนะช้างศึกระเบิดฟอร์มไล่ต้อนฮ่องกงย่อยยับนะแล้วก็พระองค์หญิงทรงซ้อมขี่ม้านะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาก็จะส่งลงแข่งขันในประเภทศิลปะบังคับม้าร่วมกับเฉลิมฉาญยศวิริยพานิชชัชนกคราราลิกแล้วก็ชัชนกคราราลิกแค่นี่ชื่อเต็มแล้วก็นิระพุทธิสมบัติวันที่25กันยานะครับ
0: ครับ
1: มาดูหน้าหนึ่งกันครับหน้าหนึ่งของไทยรัฐก่อนนะกรรมาธิการวุฒิเสนอยกเครื่องเลือกตั้งหันอำนาจเจ็ดเสือกกต.ให้สภามีสิทธิ์ถอดถอนได้นะครับก็ยกเครื่องเลือกตั้งหันอำนาจเจ็ดเสือกกต.คือเป็นองค์กรอิสระยังก็ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญเลยครับครับหนูบิน UN ลุยโต้เขมรไม่หวั่นถูกขยายปมหัวสว.มีภาพนายกรัฐมนตรีแล้วก็ภรรยานะครับเดินทางถึงกรุงโตเกียวนะฮะไปกรุงโตเกียวก่อนนะฮะแล้วก็จะเป็นประธานประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นแล้วก็จากนั้นบินต่อไปประชุมสมัชชาสหประชาชาตินะครับที่นครนิวยอร์กต่อไปนะครับองค์หญิงพร้อมชงชิงศิลปะบังคับมาไม่พลิกนฤพลนายกอบจ.นนท์นะครับนายนฤพลเย็นประเสริฐนะฮะก็มีภาพชูมือประกาศชัยชนะการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีหลังคะแนนนำโด่งทิ้งห่างคู่แข่งจากพรรคประชาชนพร้อมสานต่อนโยบายพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอาผู้ร่วงรับเดินหน้าพัฒนาจังหวัดต่อเนื่องก็เป็นเรื่องที่ไม่แปลกในหลายพื้นที่นะกรุงเทพบ้านเราระดับประเทศเลือกพรรคเนี่ยอย่างนนทบุรีนี่สสทั้งจังหวัดนะเป็นของพรรคประชาชนนะแต่เลือกนายกอบจนี่ก็ไม่เอาชลบุรีก็เหมือนกัน
0: ครับ
1: กรุงเทพก็เหมือนกันประมาณนี้นะครับเมืองใหญ่ๆนะฮะแล้วก็ฆ่าสาวไทยสยองไต้หวันโหดมากโอ้โหไปอ่านรายละเอียดกันนะครับ มาดูของไทยรัฐหน้าหนึ่งสักหน่อยก่อนเข้าสู่ช่วงสปอร์ตอินไซต์นะครับของไทยรัฐเอาเมื่อกี้ไปแล้วของเดลินิวนะฮะก็เปิดมติสำนวนไต่สวนคดีหัวเลือกสว.กกต.ชงสารฟัน36รายอนุทินเมินขยายผลภูมิใจไทยไม่เกี่ยวนะฮะนฤพลนำลิ้วนายกอบจ.นนท์นะฮะแล้วก็นะครับคนกรุงขวัญผวาไฟไหม้รางรถไฟน้ำมันซึมเข้าไปทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตครับ สายสีน้ำเงินช่วงสถานีเตาปูนสถานีบางโพนะครับแต่เมื่อเช้านี้เปิดบริการให้เรียบร้อยนะคร
0: ับ
1: เรื่องนี้สำคัญครับปภ.เตือน10จังหวัดรับมือน้ำเจ้าพยาเพิ่มสูงสั่งเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังให้ก่อติด24ชั่วโมงตอนนี้เขื่อนเจ้าพยาครับระบายน้ำเพิ่มขึ้นนะครับทำให้น้ำนะฮะท้ายเขื่อนนี้สูงขึ้นเมตรครึ่งนะ
0: ครับ
1: ก็พึงระวังกันครับจังหวัดที่อยู่เคียงข้างกับแม่น้ำเจ้าพยาทั้งหลายครับอ่ะเดี๋ยวเรานะเข้าสู่ช่วงสปอร์ตอินไซต์ครับ
2: ช่วงสปอร์ตอินไซต์กับธีรชัยวุฒิธรรม
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: นะอินฮอสพิทอลออโฮม
3: ออสพิทอล
1: โอ้พี่
3: ย้ายแล้ว
1: ย้าย
3: เมื่อวานพี่บุญถึงจะมาเยี่ยม
1: ใช่ครับแกโทรหาผม
3: ผมย้ายมาอีกที่หนึ่งแล้วครับพี่ชัยยุทธของคุณหมอวชิระ
1: โอ้จากโรงพยาบาลเทพ
3: ของเดิมครับ
1: มาอยู่วิชัยยุทธคลองประปา
3: ต้องกลับมาที่คนที่เริ่มต้นนับหนึ่งก็ทางนู้นก็ทำแล้วมันทำไม่ยังไม่ไปถึงไหน
1: โรงพยาบาลวิชัยยุทธนี้ผมชอบนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆกับนะทางประชาธิปัตย์เมื่อก่อนนักข่าวแล้วก็มีร้านอยู่ร้านในกรุงเทพอาจจะไม่คุ้นเคยร้านนี้เขา

0: เบียร์วุ้นเบียร์วุ้น
1: ชอบที่เบียร์วุ้น
2: ไม่ไปยังอยู่ป่ะอยู่ข้างหลังโรงพยาบาล
1: ชอบเบียร์วุ้นใช่ไหม
2: ถามคุณเดชัยก็รู้จักร้านเก่าแก่นะอ่ะย้ายอยู่ตรงโน้นแล้วครับนะฮะกำลังใจกันต่อนะฮะขอให้แข็งแรงหายไวๆแล้วสรุปพี่บุญถึงได้เจอไหมฮะ
3: เจอดีที่แกโทรมาก่อน
2: ก่อนนี่แกโทรหาผมสามรอบ
3: เสื้อของLet's The Rock World
2: อะไรเงี้ยเชียร์น้องเนเน่วันที่23ไง
3: เออเสื้อของเขาให้คุณยุทธพงศ์ไปยัง
2: อันนี้ฮะกำลังจัดส่งมาให้ผมกับคุณดุเทพครับ
3: เป็นเสื้อ Limited Edition
2: ใช่ใช่ใช่ไม่มีใครใส่นะทำโดยเฉพาะเลยนะ
3: ลูกสาวแกคุณพ
2: ิ
3: ตา
2: ใช่ใช่นะฮะลูกสาวเก่ง
3: มากนะแล้วผ้าทำอย่างดี
2: โอ้นี่ได้แล้วได้แล้วใส่นอน
3: เอามาให้
2: ใส่นอนด้วยเช่นเกมแล้วเหรอฮะ
3: เออ
2: ครับครับขอบคุณพี่บุญถึงลูกหน้าเราก็รอต่อไป
3: ขอบค
2: ุ
3: ณพี่บุญถึงคร
2: ับ เสื้อเชียร์น้องเนเน่โดยลูกสาว
3: โอ้แกเล่าให้ฟังเดี๋ยววันหลังจะเล่าให้
2: เอาไว้วันหลังไว้วันหลังก่อนนะแต่ว่าวันนี้มีเรื่องเล่าเยอะมากอ่ะต้องใช้โซล่าหลายขวดเลยครับตั้งแต่นะฮะฟุตบอลเอเชียนเกมฟุตบอลอาร์เซนอลฟุตบอลแมนยูมันเกิดอะไรขึ้นไอ้บอใบไม้ใบตั้นมันเล่นแมนยูตกรอบคาราบาวแล้วมันไปสั่งสอนทีมแชมป์เก่าอีกอ่ะมันยังไงฮะ
3: ว่าเมื่อวันถ้าเปิดย้อนฟังผมจะบอกว่าคู่นี้เสมอนะ
2: ครับล่อไป 3-0 เลยฮะ
3: แต่ว่าขนาดอย่างนั้นนะลองคิดดูตอนที่บอกว่าเสมอนี่ทุกคนก็คิดว่าแหม
2: ถ่อมตัวดึงเชงแต่ลูกผีจับยัด2ลูกนะนี่ผมเห็นโอ้โห
3: แต่ยิงได้ดีคือ
2: ยิงดี
3: คือแผนการเล่นของไบรตันเนี่ยเขาเตรียมมาเล่นกับอาร์เซนอลไว้ดีมากเพราะอาร์เซนอลเป็นบอลไม่ได้เข้าหนักประทันหนัก
2: ครับ
3: แล้วเป็นมวยรอจังหวะเพราะฉะนั้นก็ให้ปล่อยให้เลี้ยงเข้ามาหาอะไรเดี๋ยวแกเขาไม่ทำเลยนะไบรตันเนี่ยเขามีจังหวะเขายิงเลยจะเห็นว่ามียิงไกลอยู่สองลูกชัด
2: ๆโอ้หลังก็ไม่ยอมเข้าประกบไง
3: เขาไม่เข้าไงกาบุกกาเปี้ยวไม่เข้าคือเขาศึกษามาดีมากครับทีมที่จะเล่นอาร์เซนอลเนี่ยต้องศึกษาเขา
2: ต้องชมฟาเบียนเฮเซเลอร์โค้ชเยอรมันของไบตันเลย
1: ก็อายุไม่เยอะนะ
2: เท่าไหร่ฮะ
1: 33
2: โอ้โหยังหนุ่มมากอัดแมนยูอัดอาร์เซนอล2เกมติดห่างกัน3วันเดี๋ยวรอดูตอนนี้ไบตันขึ้นมาอยู่อันดับ3แล้วนะครับเมื่อคืนแมนยูก็ไม่ต้องเล่าเยอะนะพอสรุปเสมอ1-1เกือบแพ้เหมือนกันกับทีมด้วย
3: กว่าจะเอาตัวรอดได
2: ้โอ้โหเกือบตาย
3: ก็เป็นลูกแสลบนั่นแหละลูกนั้น
2: ใช่ใช่ฝั่งแมนยูก็เตะบอลเข้าประตูตัวเองครับคุณเทพกลัวจะชนะโอ้แฟงแลมพาร์ดก็ต้องยินดีกับเขาด้วยนะหายใจหายพอได้ทะลุปอดแล้ว
3: ของขอสะดุดดี
2: โอ้โควินตี้ของแก
3: สะดุดดีเลยฮะต้องใช้คำนี้ไม่ใช่ยินดี
2: ทำไมฮะ
3: คือแหมมันสู้ทั้งใจทั้งตัวมันสะดุดดีไง
2: ครับ
3: คือหมายถึงว่าไม่ยอมอ่ะมันโดนมาจนเรียกว่า
2: โดนมา4เกมอ่ะ
3: โอ้โหถ้าเป็นคนอื่นนะผมว่านะ
2: ครับ
3: โอ้โหเป็นอะไรที่ต้องยอมรับเลยว่าเขาว่าเป็นพวกนี้เป็นเลือดนักสู้จริงนะต้องยอมรับ
2: ครับฮะก็เลยทำให้ดูดีกว่าสเปอร์ฮะสเปอร์เพื่อนร่วมรอนดอนของอาร์เซนอลนะมันจะไหวไหมอ่ะตัวผู้เล่นก็ไม่ใช่ขี้ไก่ขี้กานะ
3: สเปอร์เมื่อวาน
2: แฮวิลล่าอีก
3: โปโลก็เจ็บคือมันทั้งตัวเจ็บด้วยแล้วก็กระติกกระใจในการเล่นผมดูสเปอร์เล่นมันไม่ได้ใส่ใจลงไปไม่เหมือนโคเวนทรีโคเวนทรีโอ้โหวิ่งสู้ฟัดแล้วสู้ทุกตัวต้องยอมรับจริงๆมันจิตใจก็ต่างกัน
2: นะ
3: สเปอร์มีโอกาสสูงเลยถ้าเล่นแบบนี้นะเพราะว่ามันไม่ได้พกหัวใจลงมาเล่นเลย
2: แพ้วิลล่า 3-2 ไปครองบ้วยเลยฮะอันดับ20
3: 3-2 นี่มันมาจาก 3-0 นะ
2: เหรอไล่มา2เหรอ
3: ใช่มาไล่ไปปลายแล้ว
2: คู่นี้ผมว่าจะดูไฮไลท์ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงสเปอร์นะคุณดุเทพคาดว่านะไม่ต้องใช้หมอดูหรอกนะอีก3นัดไหม ไปแล้ว
1: มันมีเบรกไง
2: มันมีเบรกอ๋อมีเบรก2อาทิตย
1: ์เบรกทีมชาติ
2: โอ้โหเบรกช่วยกูที
1: ไม่แล้วกลับมาก็กลับมาก็มาถลุงแมนยูไง
2: เอาทุกตายแล้วจะชนะเป็นเข็มแรก
1: เออแล้วจะก็รอดอยู่แล้วแกก็รอดอยู่แล้ว
2: โอเคโอเคเดี๋ยวแมนยูจะจ่ายคะแนนให้เพื่อแกอยู่รอดนะแล้วกับทีมบัวยังไม่ชนะเมื่อคืนแมนยูแม่อ่ะฟุตบอลของธวัชชัยดำรงตระกูลครับต้องโดนก่อนนะต้องโดนก่อนนะ
3: ซาดิสนะ
2: ซาดิสครับ
3: ต้องเจ็บตัวก่อนนะแม่ชอบเจ็บตัว
2: โอ้โดนก่อนหนึ่งลูกแล้วยิงห้า
3: เลยทำไมมีใครก็ไม่รู้เขียนลงว่าธวัชชัยเป็นโค้ชที่แก้เกมที่ดี
2: ครับ
3: ที่สุดเขาก็เลยบอกว่ากูแก้เกมให้กูโดนก่อน
2: ที่เขาโดนก่อนที่แก้เกม
3: จะได้รับฉายานี้ต่อหรือเปล่าคนหวังเอ้ยไม่เอานะคุณจะถูกชมยังไงคุณก็ไม่อย่าไปโดนก่อนนะ
2: อ้าวทีนี้เรื่องวัดใจอะเกมที่3เลยเจอกับเจ้าภาพประเทศ
3: แต่ว่าไม่ต้องวัดแล้วครับเพราะว่ามันชนะ2แมตช์แล้วสบายใจมาก
2: ไม่ฮะจะเอาที่1หรือที่2
3: โอ้ยจะไปจะคำเอาที่1ที่2ไม่ต้องวัดใจนะเพราะว่ามันอยู่ที่ว่าเรานี่จะเขาซัดเตอร์มินิสถาน
2: ที่กิจฐาน
3: อ่ะ
2: 7ลูก
3: เท่าไหร่อ่ะ
2: 7
3: ลูกอ่ะแล้วขณะที่เราโหเกือบจะเป็นจะตายกว่าจะชนะ 3-2 น่ะ
2: หมายถึงว่าถ้าคุณธีรชัยเป็นผู้จัดการทีมเราจะปล่อยเกมนี
3: ้อ๋อไม่ได้พูดว่าจะปล่อยแต่หมายถึงว่าต้องอยู่ในลักษณะของว่าไม่ใช่ทำเป็นขี้โมโหมาโดนเดียวชนะแล้วไปไล่เตะใบเหลืองใบแดงไปว่อนไม่ใช
2: ่ให้มีสมาธิมีสติ
3: ฟุตบอลเนี่ยมันต้องรู้นะว่ามาตรฐานมันเป็นยังไงแล้วเสร็จแล้วเนี่ยจะอะไรที่จะเกิดว่าวันนี้นะวันไหนพรุ่งนี้ใช่ไหม
2: ไปยี่สิบสามฮะ
3: ยี่สิบสามเนี่ยนะผมจะบอกอย่างเดียวนะคุณต้องนุ่มนวลที่สุดนะ
2: เดินเรื่อยๆไป
3: คุณต้องอย่าให้มีใบเหลือง อย่าให้มีใบแดง อย่าให้เกมมันคือรักษาเนื้อรักษาตัวอย่าไปเข้าแลกเข้าเสี่ยงบาดเจ็บก็หนึ่งเข้ารอบแน่นอนการเข้ารอบแน่นอนแล้วคุณจะได้ใบแดงนี่ถ้าสมัยผมคุมทีมนะจบชีวิตเลยฮะ
2: ก็คงจะคิดเหมือนกับธวัชชัยคิดนะฤเทพทั้งนั้นแต่เมื่อเช้าฟังคำให้สัมภาษณ์เราจะต้องทำเกมให้ดูดีนะครับเริ่มจะเปลี่ยนใจฮะแต่ว่ามันไม่ได้ไม่นอนนะว่าพอเข้าไปรอบ8ทีมเราจะไปเจอกับทีมใดเพราะฝั่งโน้น4ทีมยังมีโอกาสหมดเลย
3: ตอนนี้มันยังตอนนั้นมันไอ้ฝั่งสายนู้นมันจุดเทียนเวียน
2: โอ้โหมันเอาแน่มานอนไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกคู่ไม่ได้เลย
3: จุดเทียนเวียนวนเรามา4คนวน
2: หรือวนเวียนใช่ไอเราเข้ารอบแน่นอนแล้วถามผู้ฟังนะครับจะเอายังไงดีนะฮะจะเรื่อยๆมาเรียงๆแพ้ก็ช่างมันหรือว่าจะทำให้ดูดีสูสีเพื่อจะทำให้กำลังใจดีขึ้นลองส่งกันมาได้นะครับเพราะผู้เล่นชุดนี้นะ23คนถือว่าโอเคเลยนะไทยลงก็ไม่ได้เป็นด้อย
3: สองครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันทดสอบจิตใจอย่างหนึ่งแล้วว่าแข็งแกร่งมาก
2: ใช่เด็กมันสู
3: ้โดนแล้วไม่ยุบนะเพราะฉะนั้นก็การมาอยู่ญี่ปุ่นอยู่สายเดียวญี่ปุ่นผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
2: ครับแล้วก็โชคดีด้วยเกมที่3เจอกับเขา
3: เพราะว่ารอบเพลย์ออฟเราจะไม่ต้องเจอญี่ปุ่นไงใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเล่นถนอมเนื้อถนอมตัว
2: อย่างนั้นเหรอ
3: ไม่ต้องไปกำแหง
2: ญี่ปุ่นเขา
3: ไปจนได้ใบนู่นใบนี่บาดเจ็บตลอดปอกเปิด
2: ญี่ปุ่นก็คงจะคิดเหมือนกับเราแหละไม่หนีกันหรอกก็วันนี้แค่ลุ้นฟุตบอลหญิงของเราเท่านั้น
3: เตะกับเวียดนามก็ยังถือโชคดีที่แพ้2ครั้งแล้วก็ยังมีโอกาส
2: ครับวันนี้ครับเตะกับเวียดนามช่อง9วิมคอนเทดีช่อง30ถ่าย 17:30 นะฮะต้องชนะอย่างเดียวมีโอกาสเนาะสูสีอะไรก็เกิดขึ้นได้เกมนี
3: ้มันไม่ไกลกันนะคู่นี้ไม่ไกล
2: ใช่ไม่ห่างกันมาก
3: ไม่ห่างกันมาก
2: ครับมีโอกาสหมดเลย3หน้าเลยดังนั้นก็ดูกันนะฮะแล้วก็วันนี้ที่ไฮไลท์สุดเลยวอลเลย์บอลหญิงฮะไทยเจอจีนครับคุณธีรชัยต ้องนั่งดูอย่านอนดูนะครับวันนี้เพื่อจะหายป่วยเพราะว่าบอล
3: พูดถึงวอลเลย์บอลแล้วก็บอกว่าใครไม่ได้ดูแมตช์เมื่อวานนี้ในเซตที่2จะเสียใจไปตลอด
2: แต่ไปถึง29
3: มันไม่ใช่คือมัน20ต่อ8อินโดนีเซียนำเรา20ต่อ8
2: 20ต่อ8นะ
3: เออแล้วเราไล่มาจนเป็น29 27น่ะ
2: โอ้นี่เหลือเชื่อนะ
3: คุณลองคิดดูคุณไล่ตั้งแต่8ถึง20นี่คุณไล่ได้ยังไงอ่ะ
2: ครับก็มันเก่งไง
3: มันคุยกันภาษาที่คุณยุทธพงศ์ชอบ
2: ก็มันเก่งอ่ะ
3: ทิ้งทิ้งไปสักเซตนึงก็ได้
2: เออไม่ได้จะเสียเซต
3: โอ้นี่เป็นอะไรที่ต้องยอมรับว่าใครไม่ได้ดูแมตช์เมื่อวานนี้มันเป็นมันสู้มันได้ใจเอามากมาก
2: วันนี้บ่ายสอง
3: ตัดกับจีนนี่ก
2: ็วันนี้บ่ายสองไอ้นี่เหมือนคู่ชิงเลยล่ะครับคุณเทพมองบรรยากาศตอนชิงแชมป์เอเชียที่จีนจะพาที่เราเจอกับวันนี้บรรยากาศที่ญี่ปุ่นไปเอเชียนเกมผมว่าเกมวันนี้มันจะสนุกกว่านะ
1: ใช่เพราะว่าคือไทยอ่ะไทยอ่ะพีคไปแล้วได้ไปโอลิมปิกแล้วแต่ว่าจีนเนี่ยจีนนี่โดนด่าเยอะมากนะโดนด่าเยอะมากโดยเฉพาะเจ้าหยงซึ่งเป็นโค้ชเนี่ยโดนด่าเยอะมากนะและแกก็พยายามปรับทีมอะไรต่างมาเพื่อจะมาล้างแค้นในนั้นนี
2: ้แล้วได้เจอกันเร็วด้วย
1: ใช่
2: แทนที่จะเจอกันนัดชิงกันเสียใจ
1: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยทำไปทำมาเนี่ยไอ้สามอันดับในชิงแชมป์โลกแล้วก็สามอันดับดีที่สุดหลังจากเนชั่นลีกปีหน้าเนี่ยจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยไม่แน่นะฮะไม่แน่นะเขาถือว่าเสียหายเขาถ
2: ือเสีย
1: หาย เพราะอิตาลียังไม่ได้ไปนะอิตาลีโปแลนด์อะไรต่างๆยังไม่ได้ไปนะเออดังนั้นเนี่ยมันเลยแบบบ่ายนี้สนุกแน
2: ่ก็คาดว่าสนุกแน่นอนแล้วครับท่านผู้ฟังคุณเทียชัยคาดหมายยังไงคู่นี
3: ้คือผมก็คาดหมายเหมือนกับตอนชิงแชมป์เอเชียครับ
2: หนังเก่าทีมเก่าเนื้อเก่าหุ้มกับเก่า
3: คาดหมายยังไงก็คาดหมายผลมันออกมาเหมือนตอนชิงแชมป์เอเชีย
2: โอเคโอเคผู้เล่นเราก็เหมือนเดิม
3: คือมันต้องชนะอ่ะมันแมตช์ที่เจอแบบมันต้องชนะแบบมันถ้าไม่ชนะเราก็มันก็พลาดหมดอ่ะเหรียญไม่ได้สักเหรียญเดียว
2: อ่
3: ะเพราะงั้นวันนี้ต้องชนะไว้ก่อนนะ
2: ครับครับอ่ะเชียร์กันนะครับบ่ายสองนี่คือนะฮะก็เรียกว่ากีฬาที่น่าดูที่สุดในวันนี
1: ้ใช่
2: นะและอันดับ2ก็เป็นฟุตบอลหญิงไทยเจอกับเวียดนาม 17:30 น
1: แต่ถ้าสมมติมุมผมนะระหว่างฟุตบอลหญิงไทยกับเวียดนามแล้วก็วอลเลย์บอลสาวไทยกับจีนเน
2: ี่
1: ยอะไรมีโอกาสชนะมากกว่ากันเนี่ยผมมองว่าวอลเลย์บอลไทยมีโอกาสชนะจีนมากกว่านะ
2: รู
1: ้ใช่ใช่
2: ผมขอไม่เหมือนกับคุณเทพกับคุณเดชัยนะฮะผมว่าฟุตบอลไทยจะชนะเวียดนามแต่วอลเลย์บอลวันนี้จะแพ้จีนแต่จะสนุกมากครับ
1: ไม่รู้ผมมองว่า
3: ผมจะเห็นด้วยกับคุณสุเทพนะ
2: ครับก็
3: เพราะว่าจริงนะก็เราเพิ่งชนะมาหยก
2: ๆเขิม
3: แล้วก็สองคือเล่นฟุตบอลหญิงเล่นกับเวียดนามแล้วฟุตบอลหญิงนัดหน้าที่เล่นมาจนถึง2แมตช์เนี่ยมันกองหน้ามัน
2: ไม่คมนะ
3: มันทำประตูไม่ได้
1: ไม่ได้
2: คร
1: ับ
3: มันก็เป็นมันไม่เหมือนกับวอลเล่ย์นี่เรามีทั้งมือบล็อกมือตบ
1: ใช
3: ่ก็มีทั้งกำลังใจที่ฮึกเหิมแล้วเราเพิ่งชนะมาหยกๆ
1: ใช
3: ่ถือว่าวิเคราะห์แล้วเขาเรียกว่า probability ความเป็นไปได้ก็เห็นด้วยคุณสุเทพ
2: แล้วก็ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงก็เป็นเรื่องที่ดีกับไทยโอเล่บอลถ้าชนะจีนมันเข้าชิงไอ้บอลหญิงไทยอ่ะถ้ามันชนะเวียดนามแต่มันก็ไม่ได้ชิงหรอกนะฮะเอาอย่างนี้เป็นว่าไปอีกแนวหนึ่งก็คือชนะทั้งคู่ครับ
1: เ
2: ย็นจบไป
1: คือผมอ่ะผมอยากให้เป็นปรากฏการณ
2: ์
1: ผมอยากให้กีฬาประเภททีมเราได้เหรียญทองเยอะๆเพราะว่ามันจะได้ลบคำสมมติว่าถ้าเวลาประเภททีมทีไรเนี่ยไทยมักไม่ค่อยได้
3: คืออันนี้ก็ต้องเห็นด้วยอีกอย่างแรงเราควรจะต้องมาทำตรงนี้ให้มีประสบความสำเร็จบ้างวันก่อนผมก็คุยกับพลเอกมงคลอัมพรพิสิทธิ์อดีตผู้อำนวยการฐานสูงสุดและเป็นประธานมูลนิธิรักเมืองไทยของป่า
2: ต่อ
3: ป
2: ่
3: าผมหาทุนให้เอาให้เสนอขอทุนมาเลยแปะจะอยู่เป็นนักจะมาคมนายกอะไรเนี่ยส่งมาที่คนไหนยากจนผมบอกผมจะส่งเป็นทีมแล้วครับต่อไปนี้ผมจะพิจารณาแบบคัดเลือกส่งเป็นทีมแกบอกทำไมว่าบอกก็นี่ไงก็เหมือนกับคุณสุเทพพูดผมบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเวลานี้ผมว่าเราต้องมาส่งเสริมกีฬาที่เป็นทีม อ้าวแล้วกีฬามันเป็นทีมนี่มันจะมันอยู่กันทั้งทีมชั้นเดียวกันก็ไม่เป็นไรอยู่กันคนละชั้นก็พี่ให้ทุนมาก็ทีแล้วแม่ผมก็ถูกต่อกันเป็นทีมก็พยายามแครี่ให้มันเป็นทีมขึ้นมาให้ได
2: ้ทีมที่เรามีโอกาสจะได้อีกนะฮะคุณเทพตะก้อไงเมื่อวานนะทีมชายของเราครับก็ฟาดเกาหลีไปเรียบร้อย3ต่อ0ทีมไปแล้วเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอนะฮะอ่ะงั้นวันนี้นะครับขอให้ชนะทั้ง2เลยทั้งฟุตบอลแล้วก็วอลเลย์เอาล่ะครับบอลไทยครับเป็นยังไงบ้างโอ้โหโค้ชเตี้ยผมไปเล่นปัตตานีล่อซะ
3: โอ้เมื่อวานก็ต้องชื่นชมทางสมาคมก็รวดเร็วดีนะ
2: ครับ
3: คุณณรัฐเสวตนันท์อยู่เบื้องหลังนี่แกก็ติดตามใกล้ชิดมากแล้วก็ผมก็ถามโค้ชเตี้ยบอกว่าให้มันเจ็บมากไหม
2: เท้าใช่หน่อยนะ
3: บอกว่าเจ็บก็เจ็บไม่มากแต่ว่ามันก็ทำให้คล้ายๆในความอะไรๆของบอลลีกไทยมันไปทั่วโลกแล้วนี่มันเป็นไวรัลไปไง
1: ใช่ฮะ
3: ไอ้รูปที่โดนเนี่ยมันก็จะไม่เป็นผลดีเพราะฉะนั้นมันต้องรีบแถลงการรีบขอโทษขอโพยรีบออกมาก็เห็นออกมาได้ทันท่วงทีรัดกุมดีนะแถลงการก็ออกมาเร็วดีครับ
2: ยืนยันในความสำคัญต่อความปลอดภัยของทุกคนนะ
3: คือแม่มันเป็นไปได้ยังไงไอ้รถตัดหญ้าไปวิ่งตอนเขาวอร์ม
1: ใช่
2: รถบดรถบด
3: มันที่ไหนนั่นมันไม่ใช่นะมันยังไงมันก็ไม่ได้ฮะ
2: สนามตินสุรานน
3: ท์ต้องมดเหล็ดขาดฮะแล้วการไปบดหญ้าตอนที่เขาวอร์มกันมันมีทำไม
2: ตอนพักครึ่งตอนพักครึ่ง
3: ใช่เข้าใจฮะแล้วพักครึ่งแล้วกีฬาเขาลงไปวอร์ม
2: วอร์มกันอยู
3: ่เอา
2: เขาตื่นใจน่ะน้องใหม่อ่ะเออปัตตานี
3: ก็ดีแต่ว่าก็โดนไปโคตรเตี้ยคือแม้ถ้าประจวบแพ้เมื่อวานอันนี้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่กว่านี
2: ้แต่บรรยากาศดูอันโด่งอันดับแล้วคล้ายๆพรีเมียร์ลีกนะไอ้ทีมเล็กๆตอนนี้มันอยู่ข้างบนนะ
1: เออ
2: ไม่ธรรมดานะแล้วฝั่งโน้นมีไบรตันมีลีดมีอะไรใช่ไหมฝั่งนี้มีแล้วมีระยองอุทัยธานีอย่างเงี้ยอโดมันเริ่มสนุกแล้วอะมาเรื่องเล่าจากธีรชัยวันนี้วันจันทร์
3: อ๋อก่อนนั้นก็ต้องขอขอบคุณคณะแพทย์ของทางวิทยุทธนะฮะนำโดยคุณหมอวชิระโฆษกานในแพทย์คุณหมอบรรเจิดนักกีฬานักกอล์ฟเหมือนกันเขาไปตีกัคซาต้าบ่
2: อ
3: ยแล้วก็คุณหมอการคุณหมอผู้ช่วยทั้งฝ่าผมนี่ต้องเข้าผ่าตัดใหญ่เลยเมื่อวันตัดสินใจด่วนมากเมื่อวันศุกร์แล้วก็รอดแรกเข้าไอซียูเพิ่งออกมาได้นี่ก็กรุณาของคุณหมอหลายๆท่านเดี๋ยวก็จะทยอยชื่นชมไป
2: มาออกอากาศได้ขนาดนี้ถือว่าแข็งแรงมากนะครับ
3: ถือว่าปาฏิหาริย์มากครับต้องใช้คำนี้คือมันจะไปแล้วพูดง่ายๆเอางี้
2: ไม่ได้ท่านยังชดใช้กรรมไม่หมดท่านยังตายไม่ได้ต้องอยู่อีก10 ปี
3: มาถ้ามีคนเสนอจ่ายคุณอาทิตย์ละ 7,000 บาทแค่รับคอมพิวเตอร์มาวางที่บ้านแล้วเปิดทิ้งไว้เฉย
2: ๆ
3: 24ชั่วโมงคุณจะคิดยังไงครับเดือนหนึ่งได้เงินเกือบ 30,000
2: โอ้7,428
3: โดยที่คุณไม่ต้องออกแรงทำงานเลยสักนิดไม่ต้องมีความรู้ไม่ต้องมีทักษะก็แค่มีปลั๊กไฟกับอินเทอร์เน็ตที่บ้านก็พอแล้วขายก็เหมือนกับถูกลอตเตอรี่นะลอตเตอรี่รางวัลที่2เลข2ตัวเท่าไหร
2: ่
3: อ
2: ่
3: ะ
2: รางวัลที่2เหรอรางวัลที่2เป็นแสนนะ
3: ไม่ใช่เลข2ตัว
2: 2ตัวได้ 2,000
3: 2,000 เองไงนี่ มันเท่ากับรางวัลเท่าไหร่ครับเนี่ยเดือนละประมาณ 20,000
2: 7,000 นี่ก็ได้4ตัว2คู่ไอ้3ตัว2คู
3: ่ก็มันเหมือนถูกหวยนะแต่ในโลกของความเป็นจริงนะท่านผู้ฟังคุณเจ้คุณยุทธพงษ์ครับของฟรีไม่มีอยู่จริงนะครับคนที่ออฟเฟอร์เราเนี่ยเขาก็กำลังซื้ออะไรทุกอย่างจากคุณอะไม่ได้ซื้อที่วางคอมพิวเตอร์ไม่ได้ซื้อค่าไฟฟ้าไม่ซื้ออะไรครับแต่เขากำลังซื้อตัวตนของคุณนะคือเขาซื้อที่อยู่จริงของคุณซื้อหมายเลข IP อินเทอร์เน็ตที่จดทะเบียนในชื่อจริงๆเพื่อเอาไปใช้เป็นทางผ่านในการทำเรื่องที่ผิดกฎหมายฮะโดยมีชื่อและบ้านของคุณเป็นเกาะกำบังให้เขา ในวงการไซเบอร์ก็เรียกสิ่งนี้ว่าแล็ปท็อปฟาร์ม
2: แล็ปท็อปฟาร์ม
3: ก็คือฟาร์มแล็ปท็อปนั่นแหละนะซึ่งเรื่องนี้มันเคยเกิดขึ้นแล้วก็กระทรวงยุติธรรมที่อเมริกานี่เขาเคยบุกดำเนินคดีจับไปแล้วดังที่สุดที่เคยปรากฏก็มีคดีของ

0: ริสติน่าชัปแมนนะฮะที่ทำเรื่องนี้ที่บ้านตัวเองเลยทำอยู่3ปีรับเงินเข้ากระเป๋าเรื่อยๆปรากฏว่ามีส่วนร่วมในการช่อโกงมูลค่าประมาณ17ล้านดอลลาร์เอา30คูณไปก็แล้วกันเงินโทษฐานของการแค่เปิดคอมทิ้งไว้เนี่ยมันคือช่วยให้คนร้ายนี่แทรกซึมเข้าไปในระบบนั่นคือเหตุผลที่เขาต้องส่งเครื่องมาวางไว้ที่บ้านคุณเพราะอะไรเพื่อให้ระบบของบริษัทตรวจจับไม่ได้ว่าพนักงานคนนี้จริงๆแล้วนั่งอยู่ตรงไหนกันแน่เพราะฉะนั้นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดของคนโกงยุคใหม่คือไม่ได้ขอเงินแต่ให้เงินเราแทน
1: อ
0: ันนี้เปลี่ยนไปแล้วนะ
1: ครับ
0: จากที่เป็นมิจฉาโทรมาว่าคุณโดนนู่นโดนนี่นะกลับเปลี่ยนมาให้พอเงินไหลเข้าบัญชีสมองเราก็มีความรู้สึกว่าเออคุณได้เงินเดือนสัปดาห์ละ 7,000 มันก็นึกเออไม่เห็นจะมีหลอกอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันสะสมไปเรื่อยๆพอเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีวันดีคืนดีก็มีตำรวจมาเคาะประตูที่บ้านแล้วก็บอกว่าบ้านของเรานี่คือจุดเริ่มต้นของการที่จะใช้ไซเบอร์เป็นจุดฟอกเงินผิดกฎหมายนั้นในไทยเราคุ้นเคยกับอะไรครับบัญชีม้านั่นเองครับบัญชีม้าที่รับจ้างเปิดบัญชีมันขายคล้ายๆกับไอ้แล็ปท็อปฟาร์มเนี่ยฮะบัญชีม้าเพราะหลักการของมัน IP ก็คือ IP ก็คือม้าตัวตนม้านั่นเองเพราะฉะนั้นก่อนที่จะตกลงรับงานอะไรที่มันอันนี้มันง่ายนะผมฟังแล้วไปพูดกับใครนี่มันก็เหลือเชื่อนะแต่ว่าต้องคิดนะครับไอ้ความง่ายนี่มันทำให้คิดว่าเรื่องของการจ้างงานคุณไม่ง่ายแบบนี้มันจ้างคุณไปทำอะไรครับเนี่ยไปติดคุกแทนนะแล้วก็ถ้ามีเงินดีๆจ่ายเงินดีโดยที่คุณแทบไม่ต้องใช้ทักษะอะไรเลยนี่คุณคิดว่ามันใช่หรือเปล่าต้องคิดดูให้ดีนะคือเขาอยากได้อะไรจากเรากันแน่ไอ้ฟรีออฟเฟอร์แบบนี้มันไม่ค่อยมีมากนะ
1: ของฟรีไม่มีในโลกครับ
0: คืออยากจะไปกระโดดงับไปแล้วกันพูดง่ายๆบางทีมันไม่แน่คนคิดไม่เหมือนกันเดี๋ยวนี้มันกำลังระบาดนะฮะเขาเรียกบัญชีม้าทางแล็ปท็อปพูดง่ายๆกันแล้วกันก็ขอให้อย่าไปยุ่งเกี่ยวอย่าไปเจอเลยครับนะฮะสบายๆกันหาที่มันสุจริตอย่าไปหลงกลชาวบ้านนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงษ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
4: สนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงมีประโยชน์ที่ใช่รู้สึกได้ทุกครั้งที่ดื่ม
5: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่นอาซีลึง804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบหนังสติ๊กข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461 Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงษ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
4: สนับสนุนโดย
6: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
2: 8นาฬิกา51นาที13วินาทีช่วงสุดท้ายของ Morning Talk นะครับผู้ที่สอบถามเรื่องราวของแรลลี่ประจำปีของ FM 99นะครับเราไปเดินทางวันที่21ถึง22พฤศจิกายนนะครับที่สมุทรสงครามนะครับอัมพวานะครับมีนอกจากมีกิจกรรมอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วเนี่ยก็ยังมีแดงเดือดในคืนนั้นด้วยนะ
1: อ๋อใช่21นี่
2: 21ใช่มีแดงเดือดในคืนนั้นด้วยนะครับ

0: ที่เป็นสาวกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็สาวกของลิเวอร์พูลเนี่ยได้สนุกกันแน่นอนนะครับเพราะว่า
1: จบงานสังสรรค์แรลลี่ดูบอลต่อ
0: ใช่ดูบอลต่อนะครับแล้วก็ไปจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสักการะหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหา RC โครงการอัมพวาพัฒนานุรักษ์นะครับแล้วก็สะพานแขวนบริเวณแม่น้ำแม่กลองรวมทั้งงานเลี้ยงสุดประทับใจนะครับติดตามเบอร์โทรก็0925315142นะครับจับจองกันมาได้ส่วนกอล์ฟนะครับของ FM99 The Charity Golf เนี่ยก็29ตุลาคมนะครับส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือร้อยแรงแหล่งใต้ปี4ทริปที่2เนี่ยตามคำเรียกร้องนะครับเราจัดไปที่เบตงเลยนะพี่แป๊ะ
1: ครับนอน2คืนที่นั่นเลย
0: ใช่ครับ3วัน2คืนนะครับ
1: นั่งเครื่องไปลงหาดใหญ่
0: ใช่ครับ14ถึง16พฤศจิกายนนะครับเบอร์โทรจับจองกันได้ที่0925315142นะครับอ่ะว่ากันด้วยเรื่องของข้อความครับ
1: เอาละครับมาดูข้อความ4689899น้องอามก็ยังเล่นเนาะนักเตะคนไหนชอบกินปลา
0: คร
1: ับเบโตตูน่าเบโตตาน่าครับปลาไอ้พวกบอใบไม้เนี่ยมันแสบจริงๆนะครับรอทีมที่เหนือกว่าเละเป็นอุจจาระเลยทั้งเชลซีทั้งนอนมันสุดตัดจริงๆนะครับจากคุณเอฟเชลซี
0: ทีมจากลอนดอนเหนือโดนหมดเลยนะแล้วโดน3ลูกหมดเลยนะ
1: โอ
0: ้ไม่ว่าจะเป็นเชลซีไม่ว่าสเปอร
1: ์3-0 3-0 2คู่เลย
0: จะเป็นอาร์เซน
1: อ
0: ลแต่ว่าสเปอร์เขาโดน 3-2 ใช่ไหม
1: 3-2 ก็โดน3เหมือนกันดีนะประตูของวิลล่าวันเก่งอ่ะประตูทีมชาติญี่ปุ่นนะฮะ
0: ซูซูกิ
1: ท่านผู้ฟัง
0: เ
1: ซยอนซูกิตัวเจนเดน่าของวิลล่าอยู่ไหน
0: อยู่เชลซี
1: เลยโดน3-0
0: เลยโดน3-0เลยแกชอบแอ๊กแก
1: ไอ้มาตินี
0: ไอ้มาตินีแ
1: ก
0: ชอบแอ๊กแกแกชอบแอ๊ก
1: โอ้โหเปลี่ยนไปเละที่นู่นแทนเชลซีตอนเริ่มต้นดีมากนะตอนนี้พอหล่อลงไปกลายเป็นมอกกัญชาซะแล้วโอ้
0: คือตอนนี้เนี่ยกลายเป็นแบบกุนซือรุ่นประมาณ40กว่าใกล้ๆ50อย่างคาลิกหรือว่าอลองโซ่
1: ครับ
0: ตอนนี้ชักไม่แน่แล้วนะ
1: ไมเคิลคาริกตอนนี้ก็อย่าไปแจกนะฮะกระตุ้งกระถินไงไม่เอาเลยนะ
0: ใช่ฮะ
1: โอ้โหไม่หน้าตาไม่สเบยเลยครับ
0: แต่ไม่สเบยสุดคือเดอะแซบี้อ่ะของสเปอร์
1: โรเบโต้เดอะแซบี
0: ้
1: เสร็จแน
0: ่อันนี้ไม่สเบย
1: อิตาเลียนคนนี้รอด
0: ยากแต่เดี๋ยวหลังจากทีมชาติจะได้ความมั่นใจนะครับจะให้เกียรติไปเยือนออลทรัฟฟอร์ด
1: โอเคได้พัก
0: ที่แมนยูที่แมนยู
1: พอดีไมเคิลคาริกก็เกิดทันพอดีหายจากความฝันสู่ความเป็นจริงยังสวัสดีครับป๋าพี่ได้ผมคิดว่าชุดดีสุดแล้วนะป๋าแต่ทำไมทำได้แค่นี้รู้ว่ามันสุดได้แค่นี้จริงๆเยอะว่ะคุณบอยไข่เค็มพูดถึงแมนยูทีมที่รักนะก็คิดว่าดีสุดแล้วนะที่ลงเมื่อคืนอ่ะ
0: แต่เขายิง2ประตูเลยนะแมนยูอ่ะแต่ว่าว่าลิซาโดมาร์ติเนสแกสกัดบอลเข้าประตูตัวเองนิดนึง
1: คุณว่าใจเย็นตอนนี้เราก้าวทีละแต้มใจเย็นเราได้เอเวอร์ตันมาแต้มนึง
0: คือตอนนี
1: ้ได้จากคุณได้อีกแต้มนึงอ
0: ันดับก็ไม่ได้น่าเกลียดน่าชังอะไรนะอยู่อันดับ12ของตารางอ
1: ันดับโหลอันดับโหลดู
0: ด
1: ิค่อยๆขยับไปทีละแต้ม
0: ใช่ๆ
1: ตอนนี้ผมว่า20ทีมนะผมว่ามันจะพลิกกันไปพลิกกันมาหมดไม่มีใครเหนือใครเท่าไหร่นะ
0: ใช่ครับ
1: ยังไงในยูสแวร์เราก็ต้องกอดคอกันไว้นะพี่โบอย่าทิ้งกันไปไหนนะแล้วก็ในลีกก็อย่าเพิ่งหนีกันไปไกลนะพี่โบจากคุณบอยเกมฝากมาทีมเมืองลอนดอน3ทีมไม่น่าเชื่อแพ้แมนยูได้แค่1-1ฟูลแลมลิเวอร์พูลเอาตัวรอดได้1ลูกก็ปลอดภัยชนะบอลหมัดเป็นบอยไม้บอเดียวที่บอบูดนะฮะ
0: ก็เป็นอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับทำประตูชัยในเกมนั้น
1: ประตูง่ายๆเลยส้มหล่นใส่เท้าอ่ะเอเวอร์ตันกับลิเวอร์พูลก็ยังไม่แพ้ใครในลีกนะครับน
0: ี่ใช่ใช่ใช่
1: นะทีมเพื่อนร่วมเมืองทีมนี้ยังไม่แพ้ใครแต่เสมอเยอะเสมอเยอะส่งกำลังใจให้บิ๊กแป๊ครับช่วงนี้ดูเอเชียนเกมผ่านเอสเพลย์ได้อย่างเพลิดเพลินเป็นทางใจครับเป็นการใช้เวลาที่คุ้มค่าอย่างเหลือร้ายจริงๆจากแฟนเรื่องเล่าก็นะครับ18ช่อง ASPay ดูกันได้นะครับส่วนฟรีทีวีก็กระจายกันตั้งแต่ช่วงเช้ายันค่ำนะ
0: ครับ
1: นะสลับหมุนเวียนกันไปป๋าครับเหรียญทอง2ล้านแล้วทีมจะแบ่งอย่างไรครับไม่ต้องห่วงครับนะสมมุติเทคบอลเนี่ย2คนได้คนละ2ล้าน
0: ใช่
1: ได้คนละ2ล้านเลยนะครับ
0: เขาก็ตรงไปที่
1: ครับ
0: ตรงไปที่นักกีฬาเลยแล้วก็ผู้ฝึกสอนเนี่ยก็จะมีสัดส่วนเขา
1: จะมี 20% ของเงินรางวัลที่ได้นะครับผู้ฝึกสอนต่างหากสมาคมก็อีกต่างหาก
0: ใช่อ
1: ย่างน้องสุภาวดีวงคำจันทร์เนี่ยเล่นคู่ผสมด้วย ล่นหญิงคู่ด้วยคนเดียว4ล้านนะฮะอย่างวอลเลย์บอลนะฮะ12คนถ้าได้เหรียญทอง
0: ก็คนละ2ล้าน
1: คนละ2ล้านครับไม่ใช่เอา2เรา12หารไม่ใช่นะนะครับยังมีบางช่องภาคบอลแบบว่าเขาคิกออฟกันมันยังแบทเทิลกันอยู่นะอะไรประมาณนี้นะครับก็ผ่านป๋ากรุงเทพยศกรไปเล่นเพื่อชาติยังกลับมาเล่นธมสรคิดยังไงครับเอาตรงไหนคิดครับเสียสละอีก2นัดก็จะเป็นจะตายเหรอครับคือนักเตะยศกรนะเขาสัมภาษณ์ผู้อยู่เล่นทีมชาติแต่สโมสรเขาครับเขาบอกว่าถ้าจะไปทีมชาติได้ไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์เขาขอให้เป็นอย่างนี้ได้ไห
0: ม
1: ให้เล่นเกมเดียวแล้วกลับมาช่วยก่อนมาช่วยเตะกับชลบุรีก่อน
0: เพื่ออ
1: ัดบุรีรัมย์แต่ก็ไม่รอบเหมือนกันแล้วก็พอเข้ารอบ8ทีมเจ้าตัวยศกรก็จะบินกลับไปนะทางสโมสรเขาให้ละเพราะตอนนั้นมันเข้าฟีฟ่าเดย์พอดีครับ
0: ฟีฟ่าเดย์ทั้งโลก
1: นะครับฝากถึงนายกอบจคนใหม่ของนนขอไฟแดงแบบปุ่มกดบอกเวลาข้ามถนนหน้าโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนทุกคนจากกลุ่มเพื่อนเจ๋ง
0: ก็ต้องฝากไป
1: ครับเอชเกมวอลเล่นัดรองเจอจีนฟุตบอลเจอญี่ปุ่นโชคชะตาหนอทีมไทยไม่แน่นะอย่างวอลเล่บอลเจอจีนเราก็ไม่ได้ไปลองเขามากแต่ไปลองแหละโดยเฉพาะรูปร่างเราเพิ่งชนะเขาด้วยแต่ฟุตบอลเจอญี่ปุ่นเขาใช้ชุดยู21เองนะ
0: ใช่ครับ
1: เราถ้าเอาจริงเขาจังนะเต็มที่แล้วก็สู้ได้สูสีนะผมมองนะ
0: แต่ทั้งคู่เนี่ยเข้ารอบแล้วนะ
1: ใช่แต่ฟุตบอลอ่ะเราเข้ารอบทั้งคู่
0: ใช่
1: คงจะไม่หนักแต่วอลเล่บอลไทยกับจีนนี่
0: ต้องชนะ
1: ต้องชนะครับไอเนี่ยมันต่างกันตรงนี้ครับทีมฟุตบอลไทยแผนรถบัสครับเสนอแผนมาเลยครับ ผ่านจีนวันนี้ได้มองเหรียญทองประวัติศาสตร์ได้เลยครับวอลเลย์บอลสาวไทยใช่ใช่ใช่
0: ถ้าผ่านจีนก็น่าจะไปเจอกับญี่ปุ่น
1: ครับวันนี้นะฮะโปโลน้ำอ่ะทีมหญิงก็แข่งกับจีนนะคะอยากเชียร์มากแต่หาดูไม่ได้เลยก็นะครับลองหมุนดูหรือถ้าเป็นสมาชิกของ AS Play นะได้ดูแน
0: ่
1: นะครับไทยกับญี่ปุ่นไม่อยากให้คิดนะโลผู้เล่นเลยนะครับอยากให้สู้เต็มที่ครับพี่ผมก็อยากอย่างนี้เหมือนกันนะเราก็ลองสู้เขาดูแต่ก็เล่นในเกมนะไอ้มีสติหน่อยอย่าไปเล่นแรงอย่าโดนเหลืองแดงอะไรประมาณนั้นแหละป๋าพรุ่งนี้ขอเพลงเสมอครับช่วงนี้ใช้โครงการ9ทีละแต้มตลอดเลยนะไหนบอกจะเอา4แชมป์เลยปีนี้ผมยังไม่ได้พูดไม่มีใครพูดได้4แชมป์นะคุณบอยคุณก็เกินไปผมมาถึงทีมรักของผมนะครับพรรคที่ป๋าชอบแพ้ลุยอีกแล้วนะครับเรื่องท้องถิ่นก็เป็นอย่างนี้แหละครับมันไม่ใช่กับนะระดับชาตินะคุณบอยนะครับสมาคมไหนผลงานไม่ผ่านรอบแรกควรจะเรียกเก็บเงินคืนนะครับจะได้ไม่ส่งไปเช่นเกมกันเยอะเกินไปเอางั้นเลยคนนี้โหดจังเลยอ่ะขอบคุณทุกข้อความที่สื่อสารกันมาวันนี้หมดเวลาแล้วลาครับ
0: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มน้ำท่วมตลาดและสถานที่ราชการในอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์หลังฝนตกหนักทั้งคืนเมื่อคืนนี้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันนานหลายชั่วโมงในจังหวัดนครสวรรค์ทำให้ตลาดสดลาดยาวอำเภอลาดยาวน้ำท่วมพ่อค้าแม่ค้าต้องขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงส่วนที่สถานีตำรวจทางเข้าออกน้ำท่วมสูงประชาชนไม่สามารถเดินทางเข้าออกได้และที่ว่าการอำเภอลาดยาวตามถนนน้ำท่วมสูง 30-50 เซนติเมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้นอกจากนี้บริเวณตำบลลาดยาวที่ศาลเจ้าพ่อไก่ต่อนาข้าวและสวนกล้วยก็ถูกน้ำท่วมกว่า200ไร่ได้รับความเสียหายเช่นกันทางนี้สถานการณ์น้ำท่วมดังกล่าวเกิดจากฝนตกหนักตลอดทั้งคืนและมวลน้ำป่าจากเขตอำเภอแม่วงไหลลงมาสมทบทำให้น้ำมีปริมาณมากขึ้นทางหน่วยงานราชการอำเภอลาดยาวจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยพื้นที่ราบลุ่มต่ำขนของขึ้นที่สูงเป็นการด่วนรัฐบาลเปิดลำดับมาตรการพยุงดีเซลปี69ชี้ดีเซลไทยต่ำกว่าราคาตลาดทั่วไปทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซีย นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลบริหารราคาน้ำมันดีเซลอย่างต่อเนื่องตลอดปี2569เพื่อไม่ให้ความผันผวนของตลาดพลังงานโลกส่งผลมาอย่างค่าครองชีพของประชาชนและต้นทุนภาคธุรกิจเต็มจำนวนในทันทีโดยใช้เครื่องมือหลายด้านควบคู่กันทั้งการปรับลดราคาณโรงกลั่นและการบริหารเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อช่วยลดแรงกระแทกต่อราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการซึ่งมาตรการล่าสุดคือการปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 จำนวน4บาทต่อลิตรตั้งแต่วันที่16กันยายนถึง31ตุลาคม2569เพื่อไม่ให้ราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการต้องปรับสูงขึ้นมากกว่าระดับปัจจุบันที่ผ่านมากระทรวงพลังงานได้บริหารราคาเป็นระยะตามสถานการณ์เริ่มตั้งแต่วันที่24เมษายนถึง9พฤษภาคม2569กบง.ปรับลดราคาณโรงกลั่นดีเซล5บาทต่อลิตรก่อนปรับเป็น3บาทต่อลิตรระหว่างวันที่10ถึง19พฤษภาคมหลังค่าการกลั่นในช่วงต้นเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ14บาทต่อลิตรต่อมาในช่วงวันที่24กรกฎาคมถึง15สิงหาคมได้ปรับลดราคาณโรงกลั่นอีก2บาท40สตางค์ต่อลิตรโดยนำผลประโยชน์จากส่วนเกินจากช่วงค่าการกลั่นสูงมาช่วยพยุงราคาก่อนเพิ่มส่วนลดเป็น4บาทต่อลิตรในมาตรการปัจจุบันนางสาวลลิดากล่าวว่าข้อมูลโครงสร้างราคาขายปลีกของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.ณวันที่18กันยายนระบุว่าดีเซลหมุนเร็วธรรมดามีส่วนลดราคาณโรงกลั่น4บาทต่อลิตรและได้รับเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง8บาท62สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกอยู่ที่40บาท69สตางค์ต่อลิตรในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลโดยยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นทันนี้ราคาดีเซลไทยณวันที่18กันยายนนี้อยู่ต่ำกว่าราคาตลาดทั่วไปของมาเลเซียและอินโดนีเซียผลที่เห็นวันนี้มาจากการบริหารมาตรการหลายด้านอย่างต่อเนื่อง
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สน

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเริ่มต้นกันที่ช่วงของ Asian Games Update ครับ
2: Asian Games Update
1: สรุปเหรียญ Asian Games Aichi Nagoya 2026หลังจบการแข่งขันวันแรกเมื่อวานที่ผ่านมาถือว่าทัพนักกีฬาไทยประเดิมการแข่งขันอย่างเป็นทางการด้วยการทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกว่าถึง3เหรียญทองจากกีฬาเทควันทั้ง3ประเภทที่ส่งแข่งขันได้แก่คู่ชายคู่หญิงและคู่ผสมรวมถึง1เหรียญเงินจากมณีวันบุตรสุวรรณนักคาราเต้หญิงทีมชาติไทยในคาราเต้ประเภทต่อสู้รุ่นมากกว่า68กิโลกรัมหญิงซึ่งสู้อย่างเต็มที่ก่อนพ่ายโซเฟียเบรูเชวาจากคาซัคสถานในรอบชิงชนะเลิศ0-8ส่วนชาติที่นำเป็นอันดับหนึ่งของตารางสรุปเหรียญวันแรกเป็นของยักษ์ใหญ่อย่างจีนที่คว้าไปแล้วถึง11เหรียญทองขณะที่อันดับ2เป็นเจ้าภาพอย่างญี่ปุ่นที่ได้6เหรียญทองด้านเกาหลีใต้อยู่ในอันดับ3คว้าไปแล้ว4เหรียญทองส่วนโปรแกรมของนักกีฬาไทยที่น่าสนใจในวันนี้ไฮไลท์อยู่ที่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรอบรองชนะเลิศไทยพบกับทีมชาติจีนซึ่งจะแข่งขันในเวลา 14:00 นมีถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV ช่อง36และช่อง AS Play ส่วนเซปักตะกร้อทีมชุดหญิงรอบแบ่งกลุ่มไทยจะพบกับอินโดนีเซียเวลา 12:00 นและฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่มเวียดนามพบไทยเวลา 17:30
2: Asian Game Update
3: ช่วง Premier League Update
1: อันโดนี่อีราล่าผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์หลังเกมบุกเฉือนชนะบอร์นมัธ1-0ในศึกพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดโดยอีราล่ากล่าวว่าโดยรวมแล้วทีมเก็บคลีนชีทได้เป็นเกมที่3ติดต่อกันแต่ยังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงอยู่บ้างอย่างไรก็ตามแผงหลังก็ช่วยให้ลิเวอร์พูลตั้งรับได้อย่างเหนียวแน่นในจังหวะที่ต้องกลุ่มความได้เปรียบเรื่องผลการแข่งขันและทำให้ทีมดูแข็งแกร่งขึ้นทั้งนี้นอกจากชัยชนะและ3แต้มที่ได้จากเกมนี้แล้วลิเวอร์พูลยังสามารถเก็บคลีนชีทไม่เสียประตูในเกมลีกเป็นนัดที่3ติดต่อกันในฤดูกาลนี้โดยเสียไป4ประตูจากการลงเล่นในลีก5นัดแรกสำหรับลิเวอร์พูลเตรียมทำศึกใหญ่ในเกมพรีเมียร์ลีกด้วยการเปิดบ้านพบแมนเชสเตอร์ซิตี้จากฝูงของตารางในวันที่11ตุลาคมเวลา 22:30
3: นช่วง Premier League Update
1: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ

ซื้อสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำจั่วหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียSorry seems to be

0: สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการกอล์ฟทริคครับในเช้าวันจันทร์ที่21กันยายนนะครับอากาศก็สุดยอดเลยนะสบายสบายช่วงนี้ความร้อนไม่ต้องถามถึงถามเพียงว่าเมื่อไหร่ฝนจะหยุดสักทีวันนี้กรมอุตุก็ประกาศแล้วนะครับว่ายังเหมือนเดิมครับตกวันละ3เวลาวันนี้ภาคกลางนี่ฮะมีโอกาสฝนตก 80% เลยนะฮะกรุงเทพก็ไม่น่าจะรอดแล้วก็เขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทก็ต้องเปิดนะฮะระบายน้ำออกเพื่อจะรับน้ำเหนือที่นะฮะหลั่งไหลลงมาฉะนั้นจังหวัดที่อยู่ใต้เขื่อนเจ้าพระยาพึงระวังกันนะครับมีการเตือนกันนะฮะเพราะว่าน้ำมันจะสูงขึ้นประมาณเมตรครึ่งเลยนะนะแม่น้ำเจ้าพระยาท้ายเขื่อนนะครับสวัสดีโปเต้
1: สวัสดีครับสวัสดีป๋าสวัสดีทุก
0: ท่านบ้านอยู่ริมน้ำบ้างไหมฮะหรือเคยมีความฝันเคยมีความคิดอยากจะมีบ้านริมน้ำบ้างไหมครับ

0: ปี64ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: นั่นแหละครับบ้านอยู่กลางน้ำเลยครับ
1: บ้านอยู่กลางน้ำเลย
0: ปี64ครับ
1: ปี64เหรอมันจะปี54
0: ปี54ปี54ปี54ปี54
1: พอถึงที่เลยนะ
0: ฮะมาถึงที่เลยครับ
1: ฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่ง
0: โอ้มันไม่ใช่ปลาครับมันมีอย่างอื่นมาด้วย
1: แล้วนั่นก็เป็นความผิดพลาดครั้งเดียวของคนไทยซึ่งเป็นผู้นำประเทศในการสั่งการเรื่องน้ำก็หมดไปเยอะนะกู้มา 200,000 300,000 ล้านน่ะแต่ไม่ได้เห็นอะไรเลยนะฮะไม่รู้ไปทำอะไรกันบ้างนะฮะตอนนี้ก็พึงระวังแต่ฝั่งบ้านผมโชคดีมากเลยตั้งแต่มีเขื่อนป่าสักชลสิทธิ
0: ์ครับ
1: ฝั่งย่านมีนบุรีบางกะปินี่น้ำก็ไม่ท่วมละ
0: ของ
1: ปีนั้นเลยไปท่วมดอนเมือง
0: ของผม
1: ปี54ไง
0: ปี54คือทั่วโลกเขาถามผมเพื่อนๆที่เป็นฝรั่งอะไรเงี้ยถามผมมาตอนนั้นมันก็ยังไม่ได้มีแบบอินเทอร์เน็ตเร็วอะไรมากมายครับก็จะถามมาบอกว่าเฮ้ยว่าประเทศอยู่อ่ะน้ำท่วมหนามบินด้วยเหรออ
1: ๋อใช่คำว่าดอนคำว่าดอน
0: มันต้องอยู่บน
1: ปกติมันต้องอยู่บนมันการหักเหของสายน้ำในครั้งนั้นนะวันนี้ก็เริ่มต้นด้วยเอตันจอนนะฮะนะครับ
0: ครับ
1: Sorry seem to be the hardest word เลยก็เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งซึ่งก็เพราะดีครับเอาละครับเรื่องของกอล์ฟนะฮะถ้าใครหยอกรอบช่วงนี้ก็ต้องทำใจกันนิดหนึ่งเนาะเรื่องของฝนนะแต่เขาว่านะอีกไม่นานเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องของความต่างอากาศที่ลมเย็นๆความหนาวจากนะจากจีนเข้าสู่ประเทศไทยก็เลยนะการนะครับเรียกว่ากระทบกระทั่งระหว่างอากาศร้อนอากาศเย็นก็เกิดฝนอะไรประมาณนี้นะครับสักประมาณสัก 4-5 วันจากนั้นก็จะหายจากไปลมหนาวจะมาแล้วเป็นโอกาสทองเป็นสวรรค์ของนักกอล์ฟทั่วโลกที่จะมาประเทศไทยพวกเราก็เวลคัมกันเนาะหลายสนามนะโดยเฉพาะทางเกาหลีก็มาจับจองกันอยู่3เดือนนะครับก็ยิ้มนะครับยิ้มต้อนรับกันนะ
0: มี
1: เข้าสู่ประเทศพวกเราก็หลีกไปใช้สนามอื่นที่อื่นกันบ้างนะฮะสนามแต่ละแห่งก็จะเป็นช่วงไฮเรื่องลดราคาก็ไม่ต้องถามจะเล่นไม้อะไรประมาณนี้
0: ม
1: ี
0: คำถามนะฮะ
1: เมืองไทยนี่ผมมองแล้วนะครับเป็นสวรรค์ของนักกอล์ฟจริงๆนะโปรเ
0: ซส
1: สนามกอล์ฟเรามีทุกระดับให้เล่นทุกราคา
0: ครับ
1: คุณอยากจะนั่งรถกระบะรถเบนซ์รถ BM ได้หมดเลยนะครับ
0: ครับ
1: มีให้เลือกตามสภาพเงินของท่านนะ
0: มียันไม่นั่งอะครับ
1: ก็เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็เลยไม่ได้ออกรอบเลยเพราะเกียดไปกลับมาแล้วมันเลอะมากเลยภรรยาด่าเสื้อผ้านี่แ
0: ม
1: ่แต่ก็น่ายินดีครับการที่อยู่บ้านเฉยๆแล้วก็ได้ทราบข่าวผลของเอเชียนทัวร์ของโปรหนุ่มของเรานะโปรชัย
0: ครับ
1: สุดยอดจริงๆเลยนะโอ้โหเมื่อเช้าชื่นชมในมอร์นิ่งทอล์กไปแล้วว่า72หลุม
0: ครับ
1: 4วันวันละ18หลุม
0: ครับ
1: เสียแค่โบกี้เดียวแล้วนำแต่วันแรกและเป็นรายการเอเชียนทัวร์ที่เงินรางวัลเยอะด้วย
0: ครับ
1: ฟาดเข้าไป7ล้านกว่าครับ
0: ครับ
1: ยินดีด้วยครับรายละเอียดเป็นยังไงเชิญ
0: ครับก็สำหรับการแข่งขันนะครับหยางเต๋อทัวร์นาเมนต์นะครับ Player Championship ที่ Linuco International Golf ครั้งที่ขับอันนี้เป็นรายการที่ไต้หวันเนาะ Chinese Taipei นะครับ
1: 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐรายการนี้เช่นทัวร์เงินเยอะมากประมาณ40ล้าน
0: ครับผมก็แชมป์นะครับเป็นของประวิตรตั้งกมลประเสริฐนะครับ
1: โรกอล์ฟวัย37ปี
0: 4วัน25อันเดอร์ครับ
1: เยอะมาก
0: ชนะที่2คือคาซูกิไฮกะจากญี่ปุ่นไป1สโตรกนะครับ
1: อ
0: ่ะวันแรกเนี่ยก็เรียกว่าตี
1: คาซูกิฮิกะนี่เป็นแชมป์เก่านะ
0: ก็
1: แล้ววันสุดท้ายออกกวนเดียวกันอะก็วี่กันหน้าดูเลย
0: ไล่แหละเขาต้องไล่ให้ถึงสุดที่สุดแล้วครับแต่ว่าไม่ทันอยู่แล้ว
1: บอกท่านฟังก่อนนะครับจบ3วันนะฮะประวิตรตั้งกมลประเสริฐเรานำคาซูกิฮิกะแต้มเดียวนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วอยู่กวนเดียวกันนะครับ
0: ครับ
1: แล้ววันนั้นโอ้โหของเราเปิดมานี่ข่มเขาอีเกิล
0: ประวิตรตั้งกมลประเสริฐนะครับประชาของเราเนี่ยหลุม1พา5นะ
1: ครับ2ออน
0: เขาอีเกิลมา3วันนะครับวันที่1ก็อีเกิลครับ
1: อีเกิลหลุมนี้นะ
0: ครับวันที่1ก็อีเกิลครับอยู่ที่ drive ออกไปสแตนบายอยู่ที่ประมาณ334หลา
1: 334ชดแรก
0: ใช่
1: ชด2ขึ้นอีกเกือบ200
0: ฮะวันต่อมาวันที่2เนี่ยตีเบอร์ดี้นะครับได้ไปรออยู่300หลาวันที่3เนี่ยก็ได้อีเกิลเหมือนกันได้ไปรออยู่ที่332 วันที่4 317
1: 317
0: ครับผม
1: แล้วขึ้นช็อต2ด้วยเหล็ก
0: ครับผมประมาณนั้นใช่ครับ
1: พักเดียว
0: ฮะก็วันแรกตีไปทั้งหมด64
1: วันแรกก็เปิดหัวมาสวยขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยว
0: ครับ
1: 64พา72
0: ครับผม
1: ก็8อันเดอร
0: ์ครับวันที่2ทำ66ครับ
1: 66นะครับก็6อันเดอร
0: ์ครับ6บวก8ได้14 14วันที่3ไม่ได้ทำอะไรมาก
1: ครับ
0: ค่อยๆขยับนะฮะไป67ครับ
1: 67 5อันเดอร์
0: ครับ10 24กับ5 23
1: วันที่4
0: วันที่4ก็
1: เปิดหัวมาคมนะฮะแชมป์เก่าคาซุกิด้วยอีก
0: ครับอีกก็ตี 3-2 ก่อนนะครับใน9หลุมแรกนะฮะแล้ว9หลุมหลังตี 34รวม66ครับ
1: 6อันเดอร
0: ์ฮะปาดคาซุกิครับ
1: แต้มเดียว
0: ครับคาซุกิ
1: เพราะว่าคาซุกิก็ได้6อันเดอร์เหมือนกันนะมาดูท้ายอ่ะเท่ากันนะ
0: คือเป็นเค้าเรียกว่าพยายามกันมานะฮะของคาซุกิเนี่ยจริงๆวันแรกกับวันที่2เนี่ยเขาสู้เราไม่ได้ในวันแรกสกอร์เรา
1: เสียไปเลย
0: ใช่ครับเราก็ประคองตัวแล้วก็ฉีกหนีเรื่อยๆนะครับ
1: นะก็ตามอยู่1แต้มทุกวันอ่ะ
0: นะ
1: ก็งานนี้นะครับพัดที่ดีที่สุดในชีวิตที่ประวิตรให้สัมภาษณ์ก็คือพัดสุดท้ายของเกม
0: ครับผม
1: ระยะนะประมาณ4ฟุตในหลุม18ตู้มเดียวลงกลางหลุมเลยก็เลย4วัน25ด้วยพาคว้าแชมป์เอเชียนทัวร์ในรอบ7ปีรับเงินรางวัลไป 216,000 เหรียญหรือประมาณ 7.2 ล้านบาทนะครับเอเชียนทัวร์นี่ครั้งล่าสุดที่ประวิตรได้นะเมื่อปลายปี2019ครับและการได้แชมป์ครั้งนี้ที่ไต้หวันเป็นแชมป์เอเชียนทัวร์รายการที่3ให้กับตัวเองครับยินดีด้วยนะครับรายละเอียดว่ากันแล้วโปรไทยอีกหลายคนผมให้เวลาครึ่งชั่วโมงครับไล่เรียงกันเลยครับเล่นดีเหลือเกินรายการนี
0: ้ก็อันดับ1นะครับอย่างที่บอกไปประวิตรตั้งกำมันประเสริฐนะครับ25อันเดอร์โปรไทยเลยแล้วกันฮะไล่มาอันดับ4ร่วมครับแจ๊สเจนวัฒนานนท์22อันเดอร์นะครับ
1: อ
0: ันดับ7เดียวสาริสุวรรณรัตน์นะครับ19อันเดอร์อันดับ8ร่วมมี3คนครับไทยล้วนฮะสะดมแก้วกาญจนารัตนนท์ศรีจันทร์ภูมิศักดิ์สันสิน
1: ดีมากสะดมกับภูมิติดตัวไอเช่นเกมจบงานนี้ก็ต้องไปญี่ปุ่นแล้วนะครับ
0: ครับผม
1: เพราะกอล์ฟมันจะเริ่มเล่นวันที่30
0: อ๋อมีเวลาพักมีเวลาพักแต่เห็นเขาบอกว่าเอเชียนเกมเนี่ยขนาดนักกีฬาประจำชาติยังไม่มีที่พักเลย
1: นี่แหมคุณก็พูดเขินไปเพียงแต่ว่าความต่างของห้องพัก
0: อ๋อเหรอ
1: เออมันมีแบบเรือสำราญ
0: แล้วก็เรือจับปลา
1: ไม่ใช่ไม่ใช่เรือสำราญเขาเรียกตู้คอนเทนเนอร์ใครโชคดีหน่อยได้นอนตู้คอนเทนเนอร์ติดแอร์แล้วก็โรงแรมปกติแต่ต้องเกิดความต่างกันไงก็ขึ้นกับดวงใครแต่ละคนที่เขาจะจัดลงกีฬาชนิดนั้นลงนั่นนะฮะนักมาร์ทไปนอนตู้คอนเทนเนอร์ก็แย่หน่อย
0: ก็เปิดตู้ออกเปิดประตูตู้ออกแล้วยิ้มขาว
1: แต่นักตะก้อเราไปนอนเรือสำราญดูถูกใจวิ่งกันบนเรือวิ่งงอพับกันแต่ถ้าใครมองเรือก็แย่กันนะขนาดเรือจอดนิ่งๆนี่แหละ
0: เรือจอดมันก็ไม่
1: เอียงมั่งอ่ะ
0: เรือจอดก็ไม่เมาเบอร์นั้นอันดับ11นะครับเอกประดิษฐ์วูนะครับ17อันเดอร์นะครับ11ร่วมเนาะ16ร่วมนี่เศรษฐีประคองสุธิพัฒน์ประทีปเทียนชัยครับอันดับ16ร่วมอติรุธวินัยเจริญชัยโปรดากอนจันกันเจริญกุลนะครับ15อันเดอร์อยู่ที่19ร่วมนะครับแล้วก็ลงใหม่ทีก็จะเป็นภูสิทธิ์ทรัพย์อประมัยนี่อันดับ32ร่วมมี12อันเดอร์นะครับทวิตพลไทย39ร่วม11อันเดอร์ครับแดนไทยบุญมา10อันเดอร์46ร่วม49ร่วงสารัตวงชัยสิทธิ์9อันเดอร์นะครับอันดับ52ร่วมเศรษฐีประคองเวท8อันเดอร์นะครับประมาณนี้สำหรับคนที่ไม่ผ่านตัดตัวก็มีคนหนึ่งที่เป็นเขาเรียกว่าคู่กัดกับทางด้านพี่เจี๊ยบเราอยู
1: ่ใครเอ่ย
0: วรุณเอี่ยมแก้วไม่ผ่านการตัดตัว
1: อย่าบอกว่าคนเดียวนะ
0: ครับมาพี่พี่ชับชัยนิราศสุริยงเจริญชัยนี่ไม่ผ่านการตัดตัวนะครับท่านพิเศษอมสินก็เราไว้รอบหน้าเอาใหม
1: ่
0: นะครับรายการต่อไปเลยนี่รายการต่อไปก็เล่นที่นั่นเลยนั่งรอยาว
1: ๆโอ้
0: คิวรี
1: ่ยังไม่ต้องกลับ
0: ไม่ต้องกลับมีแค่2คนนั้นที่ต้องบินไปญี่ปุ่น2คนนั้นบินไปญี่ปุ่นเพราะมันแข่งกัน27
1: ไปทำให้เต็มที่ไปสู้ไอ้หนุ่มเกาหลี เหรียญทองเหรียญละ2ล้านนะคุณมากกว่าแชมป์ในชุดทัวร์หลายรายการนะ
0: เพราะว่าถ้าทางด้านของเอเชียนเกมเล่น30ใช่ไหมครับ30 1 2 3 4เนาะ4วันก็จะไปจบวันที่4เป็นวันอาทิตย์แล้วก็รายการ Mercury ไต้หวันเนี่ยจะเล่นจบ27ก็คือเล่น24ถ้า2คนนั้นเขายังเล่น
1: ยังเล่น
0: อยู
1: ่เล่นได
0: ้ไม่น่าจะทัน
1: ไต้หวันไปญี่ปุ่นไม่ไกล
0: หักมึงเถอะหักมึงเถอะนะฮะเอาประมาณนี้ครับสำหรับรายการที่คนไทยไปเล่นแล้วก็ได้ตังค์เยอะกลับมานะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ต่อมาก็ขออนุญาตนะครับเป็นของไทยเหมือนกันก็คือรายการที่มีคนไทยไปเล่นก็คือ PGA BMW Championship เล่นกันที่อังกฤษครับอันนี้เป็นรายการของ DP World Tour พี่อาร์มกีรเดชอภิบาลรัฐของเราอันดับ86
1: เดียว1เดียวของไทย
0: อันดับ86ไม่ผ่านการตัดตัวจ้า
1: ตายเสียดายจัง
0: นะฮะไม่ผ่านการตัดตัวขนาดแกตีเท่าไหร่เนี่ยแกตี5อันเดอร์ยังไม่ผ่านตัดตัวเลยครับ
1: ฮะพูดเป็นเล่นคุณดูผิดเปล่า
0: 70กับ75ยังไม่ผ่านตัดตัว
1: 70 75เกินไปเยอะ
0: ใช่วันแรก70ไม่5อันเดอร์เค้าเรียก70ก็คือ2อันเดอร์
1: 72อันเดอร
0: ์2อันเดอร์กับ
1: 15
0: กับ5 75อะไรเกิน
1: ก็เกินไป3 3ก็เกิน1 1โอเวอร์เ
0: กิน1โอเวอร์ครับไม่ผ่านตัดตัว
1: ตัด
0: กันตัดกันที่เท่าไหร่นะตัดเกินครับตัด2ตัด2อันเดอร
1: ์ตัด2อันเดอร์
0: ตัด2อันเดอร์ครับตัด2อันเดอร
1: ์ไปสู้ต่อไป
0: แชมป์เป็นของ JJ Span จากอเมริกาครับข้ามไปเล่นที่นู่นนะฮะ17อันเดอร์ครับของพี่อาร์มไม่ได้ตังค์นะครับแล้วก็ของเจเจสปานนี่ก็ได้ประมาณล้านปอนด์นะครับ
1: ล้านปอนด์ก็เงินไทยตอนนี้ก็40ล้าน
0: ส่วนของประวิตรตั้งกำมือประเสริฐเมื่อกี้นี่ได้ประมาณ 200,000
1: ใช่ประมาณ7ล้าน2
0: นะครับ
1: รองแชมป์ก็แชมป์เก่าคาซูกิรับไป 132,000 เหรียญ
0: เขาจะบินไปเล่น
1: ประมาณ4ล้าน4
0: ไม่เขาไม่ได้ติดตัวบินไปเล่นใช่ไหม
1: ไม่แน่ใจนะกอล์ฟทีมชาติเอเชียนเกมของญี่ปุ่นเป็นใครนะ
0: ครับ
1: ผมศึกษาเฉพาะเกาหลีใต้อย่างเดียวครับ
0: อ๋อครับนักกอล์ฟเอเชียที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในรายการนี้หรอขออนุญาตนะครับโอ้ยยูโตะคาซุระกาวะครับ10อันเดอร์27ร่ว
1: ม
0: นี่นะฮะประมาณนี้สำหรับทางด้านของ DP World Tour นะฮะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นรายการของฝั่งสาวๆบ้างนะครับสาวๆไทยที่ไปเล่นรายการเกาหลีครับ Hana Financial Group Championship นี่ก็โปรว่านจรวีบุญจันทร์ของเราไปเล่นได้อันดับ15ร่วมนะครับมีด้วยกันอีเวนต์พาพัชรจุฑาคงกระพัน20ร่วมมีด้วยกัน2โอเวอร์พาโปรว่าน15ร่วมได้ไป16ล้านวอนครับแล้วก็โปรพัชรจุฑาเดบโปรปลายได้ไป17และ14ล้านวอนนะ
1: อืม
0: เป็นเงินไทยประมาณคูณ7เข้าไปถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมพี่ป้อมเป็นคนคิดตลอดเลย
1: จำไม่เคยได้สักที
0: นะฮะ
1: ถ้าล้านหนึ่งตัดเลขศูนย์ไป2ตัวเท่าเงินไทย
0: อ๋อครับ
1: ประมาณหมื่นกว่าๆอะไรเงี้ย
0: ครับนะฮะต่อไปก็จะเป็นรายการของฝั่งญี่ปุ่นนะครับโปรสายป่านของเราไม่ผ่านการตัดตัวนะครับสำหรับรายการ50รายการซูมิโตโม่ Live Vitality Lady Tokai Classic ครั้งที่57นะครับแชมป์เป็นของเจ้าบ้านนะครับชูริซากุมะครับต้องไปเล่นเพลย์ออฟนะฮะเจอกับทางด้านของโซระคามิยะนะครับแล้วก็ทางด้านของชูริซากุมะชนะไปนะครับเปิดมาปุ๊บเขาโบกี้ไปเลยแต่ชูริซากุมะเล่นพาไปก็เลยชนะสบายๆไม่เหนื่อยกันนะครับไม่ลากรอบกันนะประมาณนี้แล้วก็ถ้าเป็นของฝั่ง PJ Tour ก็จะมีรายการ Baltimore Championship Asheville นะครับแชมป์เป็นของ Jacob Bridgman นะครับคนเดียวฟาดไป26อันเดอร์นะครับ4วันที่2เป็นเจมส์จากอเมริกาครับเช่นเดียวกัน24อันเดอร์นะครับนะก็เอเชียที่ทำผลงานได้ดีที่สุดเป็นจีนครับโต้ซื่อโต้เซ็กเฉิงจากจีนนะครับ20อันเดอร์อันดับ7รวมประมาณนี้ครับนะประมาณนี้แล้วก็ทางฝั่ง
1: รายการครบ
0: ครับทางฝั่งผู้หญิงก็รอนู่นครับรอยาวๆไปรออาคันซอรอ25
1: ก็
0: วีคนี้

0: ุลาก็ใกล้แล้วนี่ LPA ก็จะมาเล่นกันอีกแล้วรายการแรกรายการอะไรที่ประกาศให้แฟนรายการทราบหน่อย LPA รายการที่จะแข่ง
1: ก็วีคเนี้ยแหละครับ25
0: 25 26 27
1: ใช่3วันครับรายการวอร์มาร์ทครับวอร์มาร์ท NW Arkansas Championship นะ presented by PNG
0: แข่งที่อเมริกา
1: ใช่ครับผม
0: เป็นสนามอเมริกาสุดท้ายแล้ว
1: ฮะ
0: แล้วก็จะมาฮาวายใช่ไหมแล้วก็มาเอเชียเนาะ
1: ครับแล้วเดี๋ยวก็จะวนไปที่ฮาวายครับแล้วก็ไปเซี่ยงไฮ้แล้วก็มาที่เกาหลีใต้แล้วก็มาที
0: ่มาเลเซีย
1: กัวลาลัมเปอร์แล้วก็ไปญี่ปุ่นนะครับ
0: เอเชีย4ประเทศเลยนะ
1: ครับผม
0: จีนญี่ปุ่นมาเล
1: แล้วก็ค่อยกลับไปเล่นที่เนโปลฟลอริดา
0: ใน
1: รายการ CME กรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพและการเก็บตังค์นะครับแล้วก็ไปจบกันที่แกรนด์ทอนตันอินเวสชั่นแนลรายการผู้ชายผู้หญิงคู
0: ่ครับ
1: นะครับ
0: ลุ้นกันนะครับช่วงเอเชียนเกมพอดีเลยจะมี LPGA 1รายการ25 26 27
1: ครับผม
0: นะครับแข่ง3วัน
1: 3วันครับ
0: ทำไม3วันอ่ะ
1: ก็รายการเป็นรายการ3วัน
0: ครับ
1: นะครับ
0: ตอบถูกต้องมากครับ
1: ใช่ครับ
0: จะให้แข่ง4วันได้อย่างไร
1: อันนี้ถามพี่แจ๊บครับถามพี่แจ๊บเลยครับ
0: เกือ
1: บๆถามพี่แจ๊บเลยครับเพราะบางรายการเนี่ยเดิมทีแข่ง3วัน
0: แล้วนักกอล์ฟสาว LPGA ของเราครบอัธยาลงด้วยป่ะ
1: ขอดูเป็นฟรีลิสต
0: ์ไปดูกูเล่นหน่อยสิเพราะว่าวันศุกร์นี้แล้วนะ
1: ครับแต่ว่าอะไรนะ
0: ครับ
1: ของเราก็มีโปรเปโนใช่ไหมที่ต้องโดดไปเล่นที่เอเชียนเกม
0: ครับ
1: กับซิม
0: พัชรจุธาคงกระพัน
1: ซิมกับพัชรจุธาอยู่เกาหลี
0: ปิดตาวงทวีราช
1: ซิมกับ
0: สามสาว
1: ซิมกับซิมกับลายอยู่เกาหลี
0: ครับ
1: แต่ร่วมเล่นนั้นก็บินไป
0: กอล์ฟเอเชียนเกมก็เริ่มวันที่30
1: ครับ
0: ครับต้องมาเตรียมทีมชาติแล้วล่ะนะสามสาวนั่นน่ะโปรเปโนก็คงไม่ได้เล่นหรอก25 26 27เนี่ย
1: ไม่เห็น
0: ต้องมาทีมชาติแล้วนะครับ
1: ครับ
0: กรา
1: ไม่เห็นชื่อนะครับชื่อมีปัจจริยนันทการชนตีวรแสนพัตตี้ทวัฒนกิจนะฮะแล้วก็ไล่ลงมาก็จะเป็นพรนงเพชรล้ำ
0: ครับ
1: สุวิชยาวินิจฉัยธรรม
0: ครับ
1: วิชานีวิชัยนี่รอรีเซิร์ฟอยู
0: ่รอสำรองอยู
1: ่เพียบเลยเราสำรองตั้ง5 6
0: กิโน่เลยพวกนี้ไม่มา
1: ไม่เห็นนะครับ
0: ปริยาพวกนี้ก็ไม่มา
1: ไม่เห็นนะครับไม่เห็นนะครับ
0: รอเล่นเอเชียเลยเนาะ
1: ครับผม
0: ครับประมาณนี้ครับนะผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นก็ยินดีปรีดากันไปนานๆเอเชียนทัวร์จะมานะครับรายการเริ่มจะน้อยลงไปเรื่อยๆเนาะเอเชียนทัวร์เนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็ยินดีกับโปรชัยด้วยนะครับประวิตรตั้งกมลประเสริฐนะครับ25อันเดอร์ไม่ธรรมดานำตั้งแต่วันแรกยันจบนะ
1: ถามบอกว่าอะไรนะรายการเอเชียนทัวร์น้อยลงเรื่อย
0: ๆน้อยลงเรื่อยๆนานๆจะมาแข่งกันนะครับ
1: เหมือนอีกค่ายเลยอ่ะ
0: ก็เนี่ยซาอุเขาก็ทิ้งด้วยนะคุณจากเดิมอ่ะเขาสนับสนุน10สนามต่อปีนะ
1: ครับ
0: สนามละล้านนะ
1: ครับ
0: ไปบวกเงินรางวัลให้อ่ะ
1: ครับ
0: ก็หายสิ
1: ปกติ
0: เอเชียนทัวร์ยิ่งนะเงินยิ่งน้อยอยู่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: ก็สู้กันต่อไปลิฟกอล์ฟก็เลิกกันไปอีกจะมาแย่งสนามเอเชียนทัวร์อีกหลายคนเลยคอยดูเถอะ
1: ปกติ
0: ไทยลำบากครับ
1: ปกติ
0: สู้นะครับมีวินัยอยู่ข้างกายนะความพยายามอยู่ที่ไหน
1: ความพยายามอยู่ตรงนั้นครับ
0: ถูกต้องความสำเร็จที่นั่นนี่ก็ไม่แห่9นาฬิกา31นาทีพักกันก่อนสักครู่นะครับ
2: กอล์ฟทริคดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอั

0: 1
1: กอล์ฟทริก
2: ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษ
3: ฐ์เอาละครับนะฮะช่วงนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์เรื่องของการเข้าถึงแล้วก็เลือกดูกีฬาเอเชียนเกมกันที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับ
4: ครับผม
3: ก็วันนี้นะครับนะฮะ18เหรียญทองนะที่จะชิงชัยกันก็มีว่ายน้ำ7คาราเต้4ยิงปืน2
4: ครับ
3: นะฮะแล้วก็วูซู2
4: ครับ
3: ยิมนาสติก1ซอฟบอล1ไตกีฬา1ซอฟบอลเคยดูไหม
5: ซอฟบอลก็เป็นเบสบอลของผู้หญิง
3: อืมประมาณนั้นนะ
5: ครับโยนบอลอันเดอร์แฮนด์ไม่ได้โยนบอลโอเวอร์โชเดอร์อื
3: มก็ไทยก็มีโอกาสได้แข่ง
4: ครับ
3: ในโอกาสรุ่นเหรียญค่อนข้างจะยากนะสำหรับวันนี้บอกกันตรงๆเลยเพราะว่ามีกีฬาที่อาจจะยังไม่ถึงรอบชิงเหรียญ นะแต่ต้องดูครับวันนี
5: ้ป่ามัน
3: คือวอลเลย์บอลหญิงไทยเจอกับจีน
5: ป่าต้องมั่นใจเพราะว่ากีฬาบางหลายประเภทที่บ้าน
6: ที่
5: เราไม่รู้จัก
6: เ
5: รา
6: ได้แชมป์เกมบุนเดสลีกา
5: เป็นเทคบอลเป็นต้น
3: เทคบอลเรารู้จักดีครับแชมป์โลกครับท่านอื่นกำลังเรียนรู้อยู่ครับไทยเราเป็นเจ้าพ่อเรื่องนี
5: ้อันเดบน้อยมาก
3: แต่ว่ากีฬาวันนี้ชิงเหรียญนี้เราก็ค่อนข้างจะยากนะแต่เราก็แข่งนะ
5: ครับ
3: แล้วก็ลุ้นฟุตบอลหญิงไทยกับเวียดนามต้องชนะอย่างเดียวครับไทยนะเวียดนามก็คิดเหมือนไทยฮะทีมใดชนะมีโอกาสลุ้นเป็นทีมอันดับ3ที่ดีสุด2ทีมที่ได้เข้ารอบ8ทีมไปด้วยนะครับ
5: โดนเพราะโดนเจ้าภาพล่อมา
3: วันนี้นะครับก็จะมีการถ่ายทอดทาง7ช่องทีวีดิจิตอลแล้วก็แอปพลิเคชันของ AS Play ฮะ
5: ครับ
3: ทั้งวันเลยนะครับช่อง NBT เริ่ม 7:50 ถึง 11ไทยรัฐทีวีช่อง32 7:50 ถึง 11
5: ครับ
3: e-sport 7:09:50 ถึงบ่ายโมงช่อง31ช่องวันนะครับ11:50ถึง3ถึงบ่าย3 Monomax Sport TV บ่าย2:50ถึง18นาฬิกา PPTV นะครับ15นาฬิกา45ถึง19นาฬิกาแล้วก็ช่อง9เป็นขอดีช่อง30 17นาฬิกา20ถึงทุ่มครึ่งจะถ่ายทอดสดคู่บอลไทยเวียดนามบอลหญิงไง
5: ทุ่มครึ่งใช
3: ่
5: ไหม
3: 17:20
4: 5โมง
3: 17นาฬิกาก็คือ5โมงเย็นอ่ะ5โมงเย็น20นาทีนะครับฟุตบอลหญิงไทยกับเวียดนามตามชมกันได้นะครับใครชอบใจกีฬาอะไรนะครับก็ให้ดูลูกหลานถ้าเลิกเรียนแล้วมาวันนี้ก็ให้นั่งดูเผื่อจะได้ชอบกีฬาการเล่นกีฬานะครับแต่ละครอบครัวถ้ามีลูกหลานเราเล่นกีฬาชอบกีฬามันจะได้ประโยชน์3สถานเลยนะหนึ่งได้มีระเบียบวินัยนะมีสุขภาพร่างกายที่ดีไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดถ
4: ้
3: ามีโอกาสได้พัฒนาสู่ความเป็นเลิศเงินทองก็จะอยู่ข้างกาย
4: ครับ
3: ถ้าใครอยากจะเรียนกอล์ฟเก่งๆก็มาโปรเตได
4: ้ครับผมครับ
5: เด็กๆผมก็นั่งดูอย่างเงี้ยครับตอนเด็กเลยเด็กๆเลยนะเอเชียนเกม
3: ชอบดูอะไรบ้างตอนเด็ก
5: ๆกระโดดน้ำ
3: ยิงมันชอบกีฬากีฬาดูน้ำถามจริงคุณเป็นคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นเหรอฮะ
5: ไม่เป็นครับไม่เป็น
3: แล้วทำไมชอบกีฬากระโดดน้ำมันสนุกยังไงครับอธิบาย
5: คือมันสนุกตรงที่มันมีอยู่3 เหตุผลอันแรกคือกระโดดน้ำเป็นกีฬาที่สำหรับผมรู้สึกว่ามันมีกีฬาชั่ววินาที
3: โหมันเป็นกีฬาที่ต้องใช้สมาธิมากนะ
5: ครับกว่าจะกระโดดกว่าจะสปริงและช่วงจังหวะหมุนก็เหมือนยิงน
3: ั
5: ดเหมือนยิงนัดสี่ครับ
3: ยากท่าง่าย
5: หมุนไม่ปุ๊บไม่รู้แหละแต่รู้ว่ามาแข่งกันว่าใคร
3: ตอนลงนี่ตัวต้องตรงเน
5: า
3: ะ
5: ใครลงแล้วน้ำกระจายน้อยกว่ากัน
3: จีนเขาจะเก่งเรื่องมึง
5: พวกจีนเนี่ยพวกจีนญี่ปุ่นอย่างเงี้ยพอว่าหน่อย
3: ของเราดิกระโดดน้ำคลองกันถนัด
5: ใครระเบิดได้ใหญ่สุดชนะ
3: แต่ตอนเด็กๆผมเห็นเขากระโดดน้ำคลองอ่ะคือกระโดดเอาขาลงกันไงไม่ได้หัวลง
5: ไม่ได้หัวลงไม่ได้หัวลง
3: สถานที่ฝึกซ้อมในการกระโดดน้ำบ้านเราก็ไม่ค่อยมี
5: สวนสยาม
3: เจอน้ำตื้นกับหัวปักเลยกีฬาอะไรชอบดูอีก
5: ยิมนาสติกใช
3: ่ลีลา
5: จำสมัยก่อนนั่งท่องได้นะอะไรนะ
3: คาถาลิบบิ้นเลยพวกนั้นหรือว่าจะไปดูพวกคาน
5: ฟอร์เจอร์ไซครับ
3: ฟอร์เจอร์ไซโอ้ต้องมี
5: มุนซันโตเราดอฟิกแฟก
3: หมุน3ตัวตีลังกานู่นนี่นั่นนะ
5: มุน3ตัวลงครึ่งรอบอะไรแบบสนุกสนุก
3: เวลานี้ต้องซ้อมให้ถึงนะไม่งั้นตอนหมุนมันอันตรายมากแล้วต้องผิดท่าหัวลงเนี่ยโอ้โห
5: ก็นักของไทยเราที่เคยจะเกือบติดทีมชาติแต่เปลี่ยนไปเป็นนักพูดก็อาจารย์เชนนะครับจตุพลจอมพลนิ
3: ษฐ์พวกนักกีฬายิมคุณจะเห็นความต่างนะตัวจะยาวนะขาจะสั้น
5: ใช่เทคมันเทคง่าย จังหวะอยู่ในอากาศได้หลายรอบ
3: แล้วที่ดูทั้งหมดเลยคือไม่เล่นเลยโตขึ้นมาเล่นกอล์ฟอย่างเดียว
5: โตขึ้นมาผมเล่นเทควันโดก่อน
3: ถึงทุกคน
5: ใช่เทควันโดเล่นจนข้อเท้าพัง
3: โ
5: ลแล้วก็ไปเล่น
3: คุณทีบถึงหมดแล้ว
5: ทีบถึงครับแต่ไอ้ที่เตะข้างบนตอน

0: สอบไม่ถึงไม่ได้ติดพุงไม่ครับลงมาแล้วเหมือนยิมนาสติกเวลาลงผิดท่าก็เลยข้อเท้าหักแล้วก็
1: โหเล่นมาหลายอย่างแล้วเนี่ย
0: แล้วก็
1: ไม่ได้ดีสักอย่างนึงเลย
0: มีกอล์ฟเนี่ยดีสุดครับมีเทนนิสเล่นด้วย
1: เทนนิสใช้พลังเยอะ
0: แบบ
1: โอ้โห
0: พวก 3K อะไรเงี้ยครับ
1: ครับแล้ว 3K นี่คืออะไร
0: แต่ไปตองก็เล่นครับไปตองก็เล่นหลัง
1: ๆคุณเป็นนักกีฬาทุกอย่างเลยนะเล่นได้หมดเลยเนี่ย
0: ผมจะไม่เล่นอยู่ชนิดเดียวที่ผมไม่ชอบคือตระกูลกีทาประเภทลู
1: ่อ๋อพวกลู่พวกลู่กับลานต่างกันนะ
0: ลู่กับลาน
1: วิ่งในลู่วิ่งนะ
0: ลู่
1: วิ่งไม่ทันเขา
0: ไม่ชอบเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงขนาดนั้น
1: คุณวิ่งต้องวิ่งช้าๆเพราะตัวเราใหญ
0: ่
1: ถูกต้องแล้วล่ะเพราะถ้าไปเล่นก็มันจะไม่พัฒนาเลย
0: แล้วก็
1: ความเร็วไม่มีไง
0: แล้วก็ที่เล่นดีอีกอย่างสองอย่างก็จะมีพวกบาสเกตบอล
1: ครับ
0: ใช่
1: กบดำกบแดงอะไรพอได้ไหม
0: กบคืออะไรอันเดียวกับปูปังเต่า
1: น้ำตาปูปลาเนี่ยนานแล้วไม่ได้เจอก็ถ้าชอบอะไรสักอย่างก็ลองเล่นดูนะครับกีฬามีหลายชนิดนะครับบางคนเล่นเพื่อเอาเหรียญอาจจะไม่ใช่กีฬายอดนิยม
0: แต่พอผมอายุสักมอมัธยมเนี่ยผมเริ่มดูกีฬานอกจากดูเป็นความชอบเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ผมเริ่มดูนักกีฬาแล้ว
1: ผมเห็นเปเล่โอ้โหตีลังกายิงลูกนั้นเข้านะ
0: ครับ
1: ผมเลือกเล่นฟุตบอลเลยครับ อยากจะเป็นแบบเขาราคาเรื่องของกอล์ฟนี่แล้วโปรเตมาเล่นกอล์ฟตอนไหนฮะ
0: 13ครับอายุ13ตอนนั้นคือเล่นกีฬาแบบว่าทุกชนิดแล้วมันดูไม่เป็นโลเป็นพาย
1: ไม่ได้เรื่องจริง
0: ๆคำว่าไม่เป็นโลเป็นพายคือพ่อกับแม่พอคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองถามว่าถ้าเล่นบาสเก่งหนูจะไปไหนลูกโอ้เด็กทุกคนก็ตอบไป NBA
1: โอ้ยสูงแค่นี้ลูกนะ
0: ป๋ากับแม
1: ่กีฬาบาสกับวอลเล่ย์นะถ้ารูปร่างเราไม่ถึงเขานี่นะยากในการเอาชนะเขานะ
0: ป๋ากับแม่ก็บอกว่าวันเล่นหนูยังเป็นริบอลโลได้นะแต่ถ้าเป็นบาสเนี่ยพอยการ์ดเขายังไม่เอาเลยพอยการ์ดNBAเขาเอาสูง180
1: ใช่ใช่
0: สิบเซนหนูไหว
1: ร่างเราเป็นรองเขาฉะนั้นกีฬากอล์ฟนี่แหละครับจะสูงยาวอ้วนล่ำยังไงก็ไม่เป็นรอง
0: ไม่ค่อย
1: ร
0: ่างเท่าไหร่
1: นะครับแล้วก็ไม่ต้องปะทะด้วยแล้วก็เล่นได้ยาว
0: ครับ
1: โอ้โหเล่นไปถึงอายุ70-80เลยนะ
0: ครับ
1: นะครับผมเองก็มาเริ่มเล่นตอนอายุ38ไม่เคยคิดจะมาเล่นกอล์ฟเลย
0: ครับ
1: เพราะว่าตอนเป็นนักข่าวก็ไปตามสัมภาษณ์นักการเมืองที่เล่นกอล์ฟกว่าจะได้สัมภาษณ์เหนื่อยมากนะฮะโอ้โหก็เลยสาบส่งกับกีฬาประเภทนี
0: ้
1: แต่มันจำเป็นตอนนั้นเป็นประชาพันธ์อยู่สมท.ตอนน
0: ั้นครับ
1: ผู้ใหญ่ก็ให้ไปดูก็เลยต้องรับแขก
0: รับแขก
1: จากนั้นนะฮะพรรคพวกที่อยู่ชมรมกอล์ฟสมท.ก็จับผม
0: ยัดลงเลย
1: เข้าสนามกอล์ฟแขนไปคนนี
0: ้ขาไปคนนู้น
1: หัวไปคนนู้นไม่มีโปรเลยนะครับแต่ละคนต้องให้ผมเล่นได
0: ้ฟิวชั่น
1: ตัวรู้ผมมีตังค์และใจถึง
0: ฟิวชั่นสุด
1: สามครั้งครับลงสนามเลยครับ
0: ครับผมนะก็ดีครับพอด
1: ีดวงเหล็กเจ็ดเลยจำได้เลย
0: ข้อดีของการที่เล่นกอล์ฟในสนามเร็วคือความสนุกในกีฬากอล์ฟจะมาเร็ว
1: ครับฉะนั้นแต่ว่ามันยากตรงที่เราจะพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศไม่ได้เลยถ้าตามในฐานนะของคุณยังไม่แข็งแรงพอเนี่ย
0: คือจริงๆ
1: มันสวิงยังไม่ถูกต้องนะครับ
0: ฐานของกีฬากอล์ฟหรือเบสิกกีฬากอล์ฟมันคือเบสิกกีฬาทั่วไปครับคุณพ่อคุณแม่ไม่แนะนำให้เอาลูกมาเล่นกอล์ฟแต่เด็กนะคือให้น้องเขาเล่นกอล์ฟเป็นพื้นฐานแต่เด็กอ่ะได้แต่ควรจะให้น้องเขาเล่นทุกกีฬาก
1: ีฬาอย่างอื่น
0: ใช่
1: เพื่อจะเสริมกล้ามเนื้อด้วย
0: ใช่ครับนะแล้วค่อยมาเล่นกอล์ฟเพราะกอล์ฟเป็นกีฬาที่มันประมวลทุกอย่างละที่เขาบอกว่ากอล์ฟเป็นกีฬาของผู้สูงอายุคืออะไรผู้สูงอายุเราไม่ได้เล่นกีฬาปะทะเราไม่เล่นกีฬาใช้ความรุนแรงเราไม่ได้เน้นกีฬาใช้กลเม็ดเทคนิคทริคอะไรมากมายแต่เราใช้กีฬาที่เล่นด้วยสมองกอล์ฟส่วนใหญ่จะเล่นด้วยสมองครับ
1: ในตั้งแต่ต้องมีกล้ามเนื้อที่ดีพอสมควร
0: ใช่
1: ว่านักฟุตบอลนะเรามันกอล์ฟในพวกนี้ไหลไกลมากนะ
0: ครับ
1: ฐานรากเขาแน่น
0: ขาแน่นขาแน่นเลยนะ
1: ครับ
0: อย่าเพิ่งพูดเรื่องฟุตบอลครับนะครับเมื่อวานเกือบโดนชามข้าวแล้ว
1: คู่ไหนล่ะ
0: คู่ไทยนี่แหละครับ
1: ไทยเจอฮ่องกงนะโอ้ยของเราต้องกระตุ้นเป็นคนเย็นชาต้องโดนดอกโดนก่อน
0: นั่งกินข
1: ้
0: าว
1: คืน
0: นั่งกินข้าวอยู่โฮเตลแป๊บสกัดเข้าอะไรนะ
1: ฮ่องกงมันยิงข้าว
0: ชิงข้าวปุ๊บโอ้โหชามลอยข้ามหัว
1: เห็นไหมพอโดนไปปุ๊บแป๊บเดียว
0: เปลี่ยนออกเลย
1: ลูก ไปดูข้อความกัน

0: มกราป๋ามันเล่นกอล์ฟแคดดี้หรือเปล่าครับหรือเครื่องดื่มคุณภาพครับ
1: ตอนแรกก็ไม่รู้หรอกแต่ตอนหลังพอรู้เรื่อง2เรื่องนี้เข้ามาก็เลยทำให้เล่นจนไม่เลิกแม่บ้านผมมาภรรยาเนี่ย
0: ครับ
1: ซื้อชุดกอล์ฟให้เลยนะเป็นของขวัญวันเกิดไปเล่นเลยไปเล่นเลยอยากให้เล่นตอนนี้บอกเมื่อไหร่จะเลิกเฮ้าเธอเป็นคนสนับสนุนเองแต่แรกโอ้โ
0: หเขาเรียกแค่เตะเข้าตูแล้วเอาออกไม่ได
1: ้ก็เลยบอกว่าถ้าภรรยาผมไม่เล่นกอล์ฟด้วยเลยผมก็เลิกผมไม่เล่นเปตองอีก
0: แต่เปตองไม่มีหลีกอาชีพนะบ้านเรา
1: ไม่มีแต่เราดบแชมป์ร่วมกันนะมีการแข่งขันระดับโลกเหมือนกัน
0: ครับเปตองกับลอนโบ
1: เปตองของไทยเก่ง
0: เปตองกับลอนโบต่างยังไงครับ
1: โอ้ลอนโบมันก็คล้ายๆโบลิ่งผสมยากน
0: ิ
1: ด
0: นึงครับ
1: แต่เปตองเป็นความเขาเรียกสมาธินะ
0: ครับ
1: แล้วก็มันต้องแม่นในการโยนลูกเอาลูกชาวบ้านออกนู่นนี่ท่านเคยโยนอยู่2ครั้งผมไม่ความมีความสามารถพอเริ่ม
0: ก็สนุกดีนะครับตอนผมเล่น
1: ครับ
0: ถ้าคุณเล่นเป็นสายผมเล่นสายวางเพราะผมไม่อยากไปเล่นสายเตาะ
1: เออเลย
0: ใช่ครับ
1: ต่อ
0: แล้วก็คนไหนถนัดคิมบำรุงผิวครับ
1: ตอบสิ
0: ตอบคิมมินซอครีมมินซอ
1: ครีม
0: กับคิม
1: ตัวจริงก็ชื่อคิม
0: ตัวจริงชื่อคิมคิมมินซอเกาหลีใต้
1: น้องอามก็เล่นเป็นครีม
0: ใช่ครับป๋าให้แต้มเลยครับป๋า
1: โอ้โห
0: วันนั้นมีคนอื่นวันนั้นมีคนอื่นให้แต้มเขาไม่งอนรายการอื่นด้วยนะ
1: ครับมินซอนครีม
0: ครับผมคิมมินซอนนะครับ
1: ครีมกับคิมไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะ
0: ฮะ
1: เอาให้เกินครึ่งไปเล็กน้อย
0: เกินครึ่งไปเล็กน้อย
1: ฐานะความพยายามสูง
0: ครับผมทาง YouTube บอกว่าสวัสดีครับป้าแป๊ะนะครับ
1: สวัสดีด้วย
0: ตอนนี้ขอรายงานเหรียญหน่อย
1: ครับ
0: เหรียญของไทยนะครับอยู่อันดับที่5
1: ครับ
0: จากทั้งหมดนะครับได้เหรียญทองมา3เหรียญจากกีฬาที่ชื่อว่าเทคบอล
1: แล้วก็เหรียญเงิน1เหรียญ
0: เหรียญเงิน1เหรียญจากคาราเต้นะครับ
1: น้องคาราเต้นะมณีวันบุตรสุวรรณ
0: ครับ
1: เข้าชิงรุ่นมากกว่า68กิโลกรัมหญิงคาราเต้ประเภทต่อสู้นะ
0: ครับผม
1: เจอกับนะบรุสเซวาโซบยาจาก
0: คาซัคสถาน
1: เราแพ้ไป
0: ดูหน้าตาแล้วคาซัคเอาตายอยู่เนี่ยนะครับนะฮะ
1: ตอนนี้เจ้าภาพญี่ปุ่นเนี
0: ่ยอันดับ2ครับ
1: 6เหรียญทอง6เหรียญเงิน
0: ครับ
1: 7เหรียญทองแดงจีนไปแล้วครับ11ทองครับในอาเซียนของเรามีใครได้เหรียญทองบ้างก็มีเมียนมา1ทองครับ1เงิน1ทองแดงฮะ
0: ครับ
1: อินเดียซึ่งมีพันกว่าล้านเนี่ยตอนนี้เพิ่งได้2เงินเองนะยังไม่ได้เหรียญทองนะนะครับของเราเป้าหมายก็คือให้อยู่อันดับ6หลังจบการแข่งขัน
0: เฮ้ยนำอยู
1: ่ตอนนี้เราอยู่อันดับ5
0: อันดับ6ฮ่องกงครับ
1: ตอนนี้เราจะมีคู่แข่งเดี๋ยวพวกไต้หวันพวกคาซักเลยพวกเนี้ยนะ
0: ครับ
1: เป็นคู่แข่งเราอันดับหนึ่งก็ตอนนี้จีนยากนะในการช่วงชิงแต่ญี่ปุ่นประกาศนะเขาจะล้มจีนเพราะเป็นเจ้าภาพไง
0: พูดแล้วดูไม่ดีพูดดูไม่ดีเลย
1: แต่ยากจริงเพราะจีนนักกีฬาเขาโอ้โหคุณคิดดูสิ
0: ครับ
1: เขาไม่ต้องรอให้คุณเก่ง
0: เขาบังคับให้คุณเก่ง
1: เขาบังคับให้คุณเก่งมันต่างกันนะ
0: ครับ
1: ก็ถ้าเขาเจอนักเรียนในห้องเนี่ยยังเจอมือแบบมือเหมือนมือใบพายมือใหญ่ๆเนี่ย
0: จับว่ายน้ำเลย
1: เขาก็พาไปจับว่ายน้ำเท้าใหญ่ๆก็ว่ายน้ำถ้ามีความสูงมากๆก็ไปวอลเลย์บาสไม่ต้องเก่งก่อนนะเขาพาเข้าโรงเรียนแล้วก็มีการฝึกซ้อม
0: ถ้าเจอผมเนี่ยหมูหันใช่ไหม
1: ก็จากคนไม่เป็นเลยจนทำไม่เป็นแต่นี่คือสรีระรูปร่างเขามันเอื้ออำนวยอยู่แล้วในกีฬานั้นๆไงของบ้านเราเก่งถึงจะเรียกมา
0: ครับ
1: แต่มีอยู่สมาคมนะที่ตอนนี้เขาทำเหมือนจีนทำก็คือสมาคมวอลเลย์
0: ครับ
1: เขามีแมวมองอยู่ทั่วประเทศกระจายกันไปถ้าเจอรูปร่างดีๆเขาก็จะไปชักชวนจะไปบอกกล่าวคุณพ่อคุณแม่แล้วย้ายโรงเรียนไปอยู่โรงเรียนที่
0: เขาอยู่ได้แล้ว
1: ที่จะมีการส่งเสริมวอลเลย์แล้วก็ฝึกให้เป็นเราถึงได้นักกีฬาที่มันสูงสูงยังไงวอลเลย์หญิง
0: ตั้งแต่7จังหวะรุ่น7เซียนซามูไรนะ
1: ไม่งั้นถ้าเราไม่ทำอย่างนี้นะก็ประมาณ170 160สู้เขาไม่ได้เพราะความสูงของเน็ตมันเท่ากันน่ะ
0: ใช่
1: เขาไม่ได้ลดหลั่นตามความสูงเนี่ย
0: ครับ
1: นะครับ
0: พี่อภิชาติบอกคุณเตจิโน่คอนด้าเล่นกอล์ฟตอน6ขวบเท่ากันนะใช่ครับ6ขวบนี่คือถือว่าโตแล้วนะ เพราะเดี๋ยวนี้คนที่เล่นสตาร์ทให้ลูกเล่นกอล์ฟสตาร์ท3นะครับสตาร์ท3นะตามตำรากอล์ฟที่สอนกันมาเนี่ยเราสตาร์ทกีฬากอล์ฟเราสตาร์ท
1: ผมว่ามันเด็กไปมั้ย
0: เราสตาร์ทกันที่4นะครับ
1: เหรอสตาร์ทที่4ผมว่ามันยังเล็กเกินนะที่จะมีความอดทนจะยอม
0: เพราะว่าเขาไปดูนี่ไงเขาไปดูประวัติศาสตร์เก่าๆอย่างกับไทเกอร์เล่นกอล์ฟแต่2ขวบเงี้ย
1: ไอ้นั้นมันเล่นๆในบ้านพ่อเขาจับให้มีความรู้สึกว่ารักกีฬากอล์ฟ
0: จับ
1: มา
0: เล่น
1: พัตเตอร์จะเป็นพลาสติกอ่ะ
0: เขาเล่นพลาสติกไงครับแล้วกีฬากอล์ฟจริงๆถ้าจะเริ่มเล่นได้จริงๆมีสามารถใช้ไม้กอล์ฟจริงแต่เป็นของเด็กได้เนี่ย
1: น่าจะประมาณไหน
0: 4ขวบขึ้นไป
1: 4ขวบขึ้นไปนะ
0: แล้วก็ดูความ
1: สูงมีเวลาของเด็กด้วยนะไม่ใช่จับทั้งวันไม่ได้นะคร
0: ับ ใช่ใช่ครับ
1: มันจะเบื่อแล้วก็ทิ้งไปก่อน
0: ใช่ครับ
1: ตอนนี้ตอนไปออกรอบที่ปัญญารามอ่ะ
0: ครับ
1: โอ้เห็นชัดเลย
0: ชัด
1: ว่าพ่อแม่พาลูกมาซ้อมกันนี่นะ
0: ครับ
1: มันเด็กลงเรื่อยๆเนาะ
0: ปกติครับปกติ
1: แล้วส่วนใหญ่เป็นเด็กผู้หญิงไม่ใช่เด็กผู้ชาย
0: ครับผมก็เหมือนอย่างที่บอกครับบ้านเราทำเกษตรเชิงเดี่ยวครับอะไรตุ้มเดียวดังก็
1: สรุปแล้วเด็กผู้หญิงมีความอดทนกว่าเด็กผู้ชาย
0: ก็
1: คือมันมีไอดอลด้วยไงเพราะว่าผู้หญิงของเราเนี่ยกีฬากอล์ฟมันเก่งกว่าผู้ชายเยอะเลยนะเป็นมือหนึ่งโลกมา2คนแล้วไงแบบอย่างให้เห็นน่ะ
0: ก็ถ้าพี่อาร์มเล่นไปเล่นอเมริกาตอนนั้นแล้วมีคนอยู่ด้วย
1: ครับ
0: ผมว่าก็น่าจะผู้ชายก็น่าจะดังขึ้นอีก
1: ตอนไทยก็วูดลูกครึ่งไทยอ่ะ
0: เขาไม่ใช่คนไทย
1: ขอตอนนั้นเอาตอนนั้นโอ้โหตอนเก่งๆอ่ะเด็กผู้ชายบ้านเราเล่นกอล์ฟกันเยอะมาก
0: ก็เขาไม่ใช่คนไทย
1: เขาเป็นตัวเขาเรียกว่าสร้างนักกีฬากอล์ฟทั้งโลกเลยนะตอนไทยก็วูดนะครับกีฬากอล์ฟเลยเฟื่องฟูขึ้นมาเลยมีรายการกอล์ฟทิกใน99ไงเพราะไทยก็วูดเน
0: ี่ยแล้วมันยังไม่อะไรไทเกอร์ตอนนี้ห้ามขับรถแล้วนะ
1: เขาไม่เป็นไรเขามีตังค์ไม่ไปห่วงเลยเขาลูก
0: ห้ามขับรถเลยรถกอล์ฟก็ยังขับไม่ได
1: ้ปกติเขาก็ไม่ได้ขับเขามีคนขับ
0: เขาขับ
1: แต่เวลาที่เฉพาะกิจที่เขาอยากไปคนเดียวเขาเลยขับ
0: ก็นั่นแหละ
1: ไม่เข้าใจเขาอ่ะ
0: ไม่ใช่ไม่เข้าใจ
1: ถึงมันอย่างนั้นคือต้องดื่มไง
0: ก็ผม
1: โปเตไม่เข้าใจโรคพวกนี้หรอกโรคสีชมพูโปเตต้องศึกษาเยอะครับ
0: ก็เพราะแบบนั้นไงก็ถึงไปคว่ำไง
1: คุณไม่ต้องห่วงเขาช่วงนี้เขานะครับลดไปเยอะแล้วสุขภาพไม่เอื้ออ
0: ่าครับนะครับผมพี่ป้อมส่งมาบอกครับสวัสดีครับตาโปเตลืมเล่าให้ฟังว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมไปเล่นกอล์ฟออกรอบพรีวิสต้ามา
1: อู้ยังไหวฝนขนาดนี้ครับ
0: ออก92ทำไปเบอร์ดี้2พาไฮไลท์คือ1เบอร์ดี้กับ1พาที่ทำได้นะครับโดยไม่ใช่พัตเตอร์แต่ใช้คาดทรายที่วางอยู่เนื่องจากแคดดี้อายุเยอะแล้ว
1: เดินช้า
0: ส่วนผมอีก1พาจะได้ใช้พัตเตอร์ยังไม่ได้ถอดปลอกออกด้วยครับ
1: ได้ใช้พัตเตอร์ที่ยังไม่ได้ถอดปลอก
0: นะฮะ
1: พัดครับ
0: ครับผมตัดแต่งอุปกรณ์นะครับผิดกฎนะครับ
1: เก่งนะคุณป้อมนี่นะ
0: ต้องเก่งพี่ป้อมเก่งต้องเก่ง
1: ครับโอ้วิสตานี่กลางคืนคนยังเยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
0: สนามสั้นนี่มึงเอง
1: เป็นสนามสั้นๆครับก็ซอยนั้นก็จะมี2สนาม
0: ครับ
1: เมืองเอก
0: ครับ
1: แล้วก็ลึกเข้าไปเป็นวิสตา
0: ครับผม
1: ผมเคยไปเล่นกับพี่ปัญญานิรันดร์กุลครั้งหนึ่งในชีวิตที่วิสตาเนี่ยยี่สิบบาทเศรษฐีก็ได้ไง
0: ปกติ
1: อยู่
0: ปกติไม่มีใครเขาเล่นหลุม20ล้านแล้วก็ป่าชั่วโมงเนี้ย
1: ก็20บาทผมไม่มี20บาทพี
0: ่
1: ตั้ง50หรือ100กันไม่มีก็ไม่ต้องเล่น
0: แหม
1: เดี๋ยวถอนได้ไม่เป็นไรก็กัดฟันกินไป
0: ถอนดูแล้วก็ดีแล้วก็ดีแล้วก็ดีแล้ว
1: ก็เล่นแบบสนุกสนาน
0: ผมเคยเห็นคนพูด
1: เรามีระดับเงินหมื่นเขามีเงินล้านนะเขาเล่น20บาทนี่ดู
0: เลยผมเห็นคนพูดแบบเนี้ยที่บอกว่าเล่นเงิน20ล้านอ่ะคือตาทำอ่ะตอนที่เขาไปนั่งสัมภาษณ์
1: คุณเชื่อคุณทำพูดเลยครับที่เขาเลือดจริงกันนะครับ
0: ผมไม่เชื่อแต่ผมเชื่อว่าไอ้20ล้านนั้นอ่ะมันซื้อสนามกอล์ฟที่มันตีมันนั่นเลย
1: ผมไม่เชื่อแกเลยนะเลยก็พูดอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับตอนนี้นะ
0: แก
1: เป็นนักการตลาดซะมากกว่า
0: ครับผมตลาดเริ่มวายแล้วนะครับผมในการทาง YouTube ส่งมาบอกว่าขออัปเดตเหรียญทองเหรียญรางวัลอีกรอบได้ไหมครับ
1: เมื่อกี้อัปเดตแล้วนะ
0: ฮะเดี๋ยวผมดูในเว็บให้แล้วกันเผื่อจะใหม่กว่าเนาะ
1: ครับ
0: ตอนนี้จีนที่1ครับ13เหรียญทองนะครับ
1: เป็น13แล้วนะ
0: ครับ
1: วันนี้รอบไป2แล้วเหรอ
0: ครับ13เหรียญทองนะครับมาจากอะไรบ้างเนี่ยมาจากยิงปืน
1: โอ้ยิงปืนทองยิงแต่เช้าย ิ
0: ง ยิงปืนว่ายน

0: ้ำ
1: ปืนหนึ่งใบน้ำหนึ่ง
0: วูซูไตรลอนนี่ก็น่าจะไตรกีฬาเนาะ
1: ครับไตรกีฬาครับ
0: ครับแล้วก็มีโมเดิร์นอะไรนะครับ
1: อ๋อตอนนี้วันนี้ก็ชิงกัน18ทองไง
0: อ๋อ
1: ก็มีว่ายน้ำ7จริงๆว่ายน้ำนี่ส่วนใหญ่ช่วงเช้าก็เป็นรอบคัดเลือกช่วงบ่ายชิงเหรียญคาราเต้4ยิงปืน2วูซู2ยิมนาสติก1ซอฟบอล1แล้วก็ไตรกีฬา1จีนได้มาแล้ว2ตอนนี้
0: ครับตอนนี้จีน
1: 19โมงกว่าเองนะเนี่ย
0: จีน13ครับตอนนี้ญี่ปุ่น6ทองครับเกาหลีใต้4ทองเท่ากับคาซัค
1: เกาหลีใต้บวกอีก1วันนี้
0: ครับผมไทยได้3ทองนะครับ
1: อันเดิมครับเดี๋ยวต้องรอตะก้อครับ
0: รอตะก้อใช่ครับรอตะก้อ
1: ตะก้อทีมชุดชายเราก็ชนะเกาหลีไป
0: ครับ
1: 3ทีมเลยชุดนี้ก็ถือว่าเป็นการรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะโค้ชก็กมลตันกิมหยงทำหน้าที่พวกนะฮะตัวดีๆของเรานี่มากันครบนะฮะ
0: ครับสืบสาขันสืบ
1: โอ้โหตอนที่แรกแกเป็นโค้ชอยู่เลิกแค่แล้วคุณ
0: ผมมองเห็นแค่อยู่ตรงสี่แยกตรงเนี้ย
1: ครับก็สิทธิพงษ์คำจันเนี่ยตัวเสิร์ฟอะไรพวกนี้มาหมดนะครับเป็นการนะฮะก็เรียกว่าใช้ตัวที่ดีสุดละ
0: พี่พิเชษฐ์พ
1: ี่
0: พ
1: ิ
0: เช
1: ษฐ์ล้างตาล้างอายมาเลเซีย
0: ครับ
1: ในซีเกมเราทีมชายเหรียญไม่ครบหายมากครับตอนนั้นเราเป็นเจ้าภาพเลย
0: อ๋อครับ
1: อันนี้ก็เลยตั้งเป้าว่าจะคว้า4เหรียญทองเขาให้ส่งได้แค่นี
0: ้ก็ดีแล้วครับ
1: ครับ
0: ก็ดีแล้วครับขนาดที่อยู่ยังเป็นตู้คอนเทนเนอร์
1: ก็4เหรียญนี้ของทีมชายก็เป็นทีมเดียวหนึ่ง
0: ครับ
1: ทีมชุดหนึ่ง
0: ครับ
1: ส่วนทีมหญิงก็ทีมหญิงหนึ่ง
0: ครับ
1: แล้วก็ทีม4คนหนึ่ง
0: ครับ
1: ทั้งหมด4ทอง
0: ครับผม
1: ตั้งเป้าไว้นะครับเขาให้ส่งไม่ได้ไม่เกิน4ชนิดเราส่งครบไม่ได้ไม่งั้นจะขอจะภาพเขาขอ
0: ไม่งั้นจะเป็นการแบบว่าเหลื่อมล้ำ
1: เปล่าเขาจำกัดจำนวนนักกีฬาด้วยแล้วก
0: ็
1: อยากให้เหรียญนี่กระจาย
0: อ๋อเหรียญกระจาย
1: ครับ
0: ฮะมีปอมบอกว่าวันนั้นคนไม่เยอะครับอากาศดีพูดถึงคุณปัญญามีครั้งหนึ่งผมไปต่อกวนแกนะคร
1: ับ
0: แกเดินนะฮะแล้วไปออกกับลูกชาย
1: แกเดินเล่นด้วย
0: ออกไปได้สองหลุมฝนตกยังหนักคิดว่าคิดอยู่ว่าแกจะกลับมาหรือยัง
1: แกกลัวตายครับแกกลับบ้านเลยครับ
0: ประมาณนั้นครับก็ YouTube ก็อัปเดตเหรียญให้แล้วเนาะก็ที่1ตอนนี้เป็นจีนครับ13เหรียญทองที่2ญี่ปุ่น6ที่3เกาหลีใต้4ที่4คาซัค4เหมือนกันแต่ว่าคาซัคไม่มีเหรียญเงินนะครับ
1: ปิดท้ายก็ขอย้ำพันนะครับสำหรับกิจกรรมของรายการ Golf Trick ซึ่งจัดต่อเนื่องกันมา3ปีแล้ว
0: ครับ
1: ก็ Charity Golf นะครับมีทั้งประเภททีมแล้วก็ประเภทบุคคล
0: ครับ
1: บุคคลก็จะแบ่งเป็น2ทีม
0: นะ
1: ทีมละ30คนบวกกับตันอีก5นะ35คน
0: ครับ
1: สีน้ำเงินแล้วก็สีแดง
0: ครับ
1: เราจะประกาศรับในเร็วๆนี้นะครับเตรียมตัวกันไว้ให้ดีสีน้ำเงินรับแค่30สีแดงรับ30นะครับเดี๋ยวขอประชุมเดี๋ยวจะเลือกหัวหน้าสีน้ำเงินว่าเป็นใครสีแดงเป็นผมกับตันทีมเหมือนเดิม
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็นะฮะอีก4คนกัปตันทีมจะเป็นใครบ้างเดี๋ยวจะกระจายกันไม่ครบนะฮะ
0: ครับผม
1: แล้วก็สนามที่ใช้แข่งขันนี่ชัดเจนและเป็นวินเทจนะฮะ
0: ครับ
1: สนามดีมีมาตรฐานสนามแข่งขันเลยอยู่ที่บางบ่อ
0: ครับปลาสลิดอร่อยครับ
1: แข่งกันวันพฤหัสบดีที
0: ่29
1: ตุลาคมนะ
0: ครับผม
1: ก็เหลืออีกเดือนเศษๆนะครับ
0: ครับผม
1: ก็น่าจะประกาศรับตอนต้นเดือน
0: ครับ
1: นะใครมาก่อนได้ก่อน
0: ครับ
1: นะครับบุคคลก็ประมาณ 3,900
0: ครับ
1: นะส่วนประเภททีมนี่เราจะรับแค่18ทีม
0: ครับ
1: ครับ29ตุลาคม
0: ครับผม
1: ชดกันเที่ยง
0: ครับ
1: อาหารทุกมื้อ
0: ครับ
1: ทานก่อนออกรอบแล้วก็ตอนเย็นสังสรรค
0: ์
1: มีรถกอล์ฟให้ทุกคน
0: ครับ
1: นั่งเดียว
0: ครับผม
1: รางวัลโปรเตจะขนมาให้เพียบ
0: ครับ
1: เรื่องดื่มครบทุกรสไม่ต้องห่วงหาทอน
0: ครับผม
1: ประมาณนี้แจ้งให้ทราบ
0: ครับผม
1: ส่วนกอล์ฟเอเชียนเกมก็รอลุ้นกันนะครับ จะเริ่มแข่งกันนะฮะมีทั้งหมด4เหรียญทองด้วยกัน
0: ครับ
1: ทีมชายทีมหญิง
0: เดี่ยวชายเดี่ยวหญิง
1: ทีมนี้3คนนะ
0: ครับ
1: แล้วก็เดี่ยวชายเดี่ยวหญิงนะครับคราวที่แล้วที่จีนเนี่ยเราได้มา2ทอง
0: ครับ
1: จากนะประเภททีมหญิงแล้วก็บุคคลหญิง
0: ครับ
1: ซึ่งทั้งนะฮะพัชรชากองพันกับโปเปียโนเนี่ยก็ยังติดทีมมาเหมือนเดิมนะ
0: ครับ
1: คู่นี้ที่ทำได้เหรียญทองประเภททีมส่วนบุคคลก็คือโปรเปียโน
0: ครับผม
1: นะแต่คราวนี้นะก็ยังมีความหวังเหมือนเดิมนะครับ
0: ครับ
1: ว่าจะเป็นอย่างไรอีกคนของผู้หญิงก็เป็นซิม300
0: ครับ
1: นะซึ่งตอนนี้เล่นอยู่ทัวร์ไต้หวันเนาะ
0: ครับ
1: กลับมาหลังจากที่เจ็บไปนานเนาะ
0: ครับผม
1: ก็3สาวนะครับจะรวมพลังตั้งมั่นส่วนชาย3คน
0: ครับ
1: ก็มีสดมแก้วกาญจนา
0: ภูมิศักดิ์สรรสินแล้วก็
1: น้องฟีฟ่า
0: ครับ
1: ซึ่งล่าสุดนี่เอเชียนทัวร์ที่ไต้หวันทั้งสดมทั้งภูมินี่ก็อยู่อันดับเดียวกันด้วยนะ
0: ครับครับผม
1: รับทรัพย์มาหลายแสน
0: คร
1: ับ ครับครับก็ให้กำลังใจกันนะครับชายนี่คู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดก็เป็นเกาหลีใต
0: ้ครับ
1: ส่วนหญิงที่น่ากลัวเนี่ยว่าเตมองเป็นญี่ปุ่นหรือเป็นจีนฮะ
0: ไม่ญี่ปุ่นรอบนี้เอาไฮสคูลเล่น
1: แต่จีนก็ส่งหญิงรุ่นหญิงมาเลยนะ
0: โอ้โหธรรมดาต้องแก้เกมเลยสมัยเขาเล่น
1: แล้วมีชาติอื่นที่คุณคิดว่าเก่งอยู่ไหม
0: อินเดียครับ
1: อินเดียเหรอพวกอโศกเลยมาหมดเหรอ
0: ใช่อโศกอโศกเนี่ยพวกอโศกพวกสุขุมวิท
1: รัชดา
0: สุขุมวิทเนี่ยมาหมด
1: ไอ้ที่รถติดๆมากันก็
0: เก็บเรียบร้อยครับ
1: ก็ต้องแย่งกัน
0: ใช
1: ่ก็มีญี่ปุ่นซึ่งยังไงเขาก็ไม่เสียเปรียบเพราะได้ซ้อมนาน
0: อีกเจ้าอีกเจ้าสิงคโปร์ครับ
1: สิงคโปร
0: ์
1: มีคนเดียวคนเดียวก็มาแย่งเหรียญบุคคล
0: นั่นแหละที่น่ากลัว
1: ประเภททีมอ่ะผมว่ามีโอกาสมากนะ
0: ครับ
1: ทีมหญิงเราอ่ะส
0: ามใช่ครับนะฮะ
1: นะบุคคลก็ต้องเข้าฝันจริงนะ
0: ครับ
1: ส่วนชายนี่เหนื่อยด้วย
0: ชายไม่เหนื่อยชายเราปล่อยให้เกาหลีเขาเถอะอาชีพเขาอันชีวิต
1: นอกจากเกาหลีมีชาติไหนกะ
0: ญี่ปุ่น
1: ญี่ปุ่นอีกจะบ้ามันนะได้เปรียบนะ
0: ญี่ปุ่นครับญี่ปุ่น
1: เมื่อวานนี้ผมไปราชคามออกตอนบ่ายสองครึ่งคนไม่ค่อยมีกลัวฝนก็ร้อนอยู่นะครับแค่3 4หลุมจากนั้นอากาศดีมากๆเลยใช้เวลาแค่3ชั่วโมง45นาทีก็จบอ่ะ4คนตีไปลุ้นไปฝนไปตกปล่อยๆตอนหลุม17ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าให้ฟังต่อแต่ผมรับปากป๋าเลยว่ากอล์ฟของ99ปีนี้ผมจะตีไม่เกิน120แน่นอนครับจากคุณป้อมเราเต็มตุ่ม120เหมือนเดิมนะคุณป้อมไม่ต้องห่วงคุณจะตีมา103 5 110เราก็คิด120นะ
0: ครับผม
1: โปรเจโน่ไปตีเช่นเกมได้ไหมครับ
0: ไปได้แต่ไม่ได้ไป
1: ครับเจ้าตัวนะฮะก็มีถามๆกันมาแต่ว่าเจ้าตัวไม่สะดวกจริง
0: ๆครับ
1: นะครับเอาละครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่กอล์ฟทิกวันนี้ล่ะครับ
0: สวัสดีครับ
2: รองสั่งนายอำเภอและ2ปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่เข้าชี้แจงปมมท.2บุกจับบ่อนใหญ่เองวันนี้อธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งให้นายอำเภอเมืองเชียงใหม่พร้อมปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครองและปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองเชียงใหม่มาชี้แจงข้อเท็จจริงที่กรมการปกครองในวันนี้หากปรากฏว่าข้อเท็จจริงว่าข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองได้ปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องดังกล่าวอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยหรืออาญากรมการปกครองจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปท่านี้คำสั่งดังกล่าวสืบเนื่องจากมท.2นำกำลังเจ้าหน้าที่กรมการปกครองบุกจับบ่อนการพนันย่านสันติธรรมและย่านถนนเวียงพิงในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่เมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาจับกลุ่มเซ็นพนันและพนักงานบ่อนชาวกัมพูชาได้มากเกือบ100คนพร้อมตรวจยึดของกลางเงินสดและชิปแทนเงินสดกว่า2ล้านบาทอุปกรณ์การเล่นพนันบัญชีหมุนเวียนเกือบ2ล้านบาทและขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลผู้ที่อยู่เบื้องหลังพาณิชย์เร่งปิดการเจรจาก่อนหารืออย่างเป็นทางการกับสหรัฐนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเดินทางไปฟิลิปปินส์ก่อนหน้านี้ในการเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนรวมถึงการเดินทางไปสหรัฐอเมริกาในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA ว่าวัตถุประสงค์หลักในการประชุมที่ผ่านมามีการพูดคุยกันหลายเรื่องซึ่งมีประเด็นที่หลายคนอยากทราบเรื่องของสหรัฐภาษีสหรัฐ ดยก่อนหน้านั้นได้มีการหารือกับนายริกสวิตเชอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาและมีการคุยกันต่อเนื่องหลังจากพบปะกันที่วอชิงตันดีซีมีการสรุปกรอบหลักการของการเจรจากับนายเจมีสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาซึ่งรายละเอียดและเนื้อหาจะเป็นไปในเรื่องของทางเทคนิคที่ต้องมีการตกลงกันให้ลงตัวอาจมีประเด็นติดค้างเพียงเล็กน้อยส่วนตัวได้ไปทำความเข้าใจและเขียนรายละเอียดที่ตรงกันทำให้ขณะนี้หลักการต่างๆนั้นไม่ได้มีอะไรติดขัดด้านรายละเอียดนั้นไม่ได้มีความแตกต่างกันตามความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพราะทั้งสองฝ่ายต้องระมัดระวังและทำอย่างรอบคอบสหรัฐและจีนปูพื้นประชุมสุดยอดก่อนที่นายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนจะเดินทางเยือนสหรัฐสัปดาห์นี้นายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐได้จัดประชุมกับนายเหอลี่เฟิงรองนายกรัฐมนตรีจีนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าของสองชาติในนิวยอร์กเพื่อปูพื้นสำหรับวาระสำคัญทางประวัติศาสตร์ระหว่างผู้นำสองประเทศหลังการประชุมนายเบสเซนเผยว่าการหารือประสบความสำเร็จโดยทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญกับประเด็นการค้าและ AI จะพบกันอีกครั้งเพื่อหารือเพิ่มเติมด้านนายเจมีสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐกล่าวเช่นกันว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นการเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอด
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ฟัง Active Radio

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเริ่มต้นกันที่ช่วงของ Asian Games อัปเดตครับ
2: Asian Games อัปเดต
1: วิวกุลวุฒิวิทิสารเอาชนะนักแบดมินตันจากมาเก๊าในการแข่งขันแบดมินตันเอเชียนเกมส์การแข่งขันแบดมินตันมากรรมกีฬาเอเชียนเกมส์2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นผลการแข่งขันล่าสุดในประเภททีมชายรอบ16ทีมสุดท้ายเจ้าวิวกุลวุฒิวิทิสารนำทัพทีมชาติไทยประเดิมสนามโดยเอาชนะปุยจือชอนจากมาเก๊าไปได้2-1เกมด้วยสกอร์21-19 20-22และ21-10ช่วยให้ทีมชาติไทยขึ้นนำมาเก๊าไปก่อน1-0คู่สำหรับการแข่งขันประเภททีมไหนชนะ3คู่ก่อนจะเป็นฝ่ายชนะสำหรับการแข่งขันประเภททีมชายไทยรอบ16ทีมพบกับมาเก๊าซึ่งหากทีมไทยสามารถปิดแมตช์และชนะผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จจะเข้าไปดวลศึกหนักกับไชนีสไทเปทีมวางอันดับ3ของรายการต่อไป
2: Asian Game Update
3: ฟุตบอลไทยเดลี่
1: นิโคลัสมิเกลสันได้ลงสัมผัสเกมบุนเดสลีกาเป็นนัดที่2ของฤดูกาลนี้ในเกมที่เอลเวอร์สแบกต้นสังกัดปลุกไปสเมอร์ชาลเก้0-4 0-0โดยแบ็กขวาทีมชาติไทยถูกส่งลงสนามเป็นตัวสำรองในนาทีที่76และมีส่วนร่วมกับการทำเกมรุกทางกราบซ้ายพอสมควรด้วยซึ่งหลังจบเกมนี้เจ้าลูกโซ่จะบินตรงมายังประเทศไทยทันทีเพื่อช่วยทีมช้างศึกลงเล่นในรายการ FIFA ASEAN Cup 2026สำหรับทีมชาติไทยมีโปรแกรมลงเล่นในรายการ FIFA ASEAN Cup รอบแบ่งกลุ่ม B นัดแรกพบกับปากีสถานในวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ที่ประเทศอินโดนีเซีย
3: ฟุตบอลไทยเดลี
1: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
6: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
7: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
8: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการวา

0: อาหารการกินของดีของเด็ดของอร่อยนะครับท่านผอ.ก็จะมาเล่าให้ฟังกันนะครับระหว่างที่รอสายนะฮะท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Quality Travel หรือ Facebook Fanpage Quality Travel ครับก็ส่งเข้ามาพูดคุยกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ฮะเริ่มแล้วครับการกิจกรรมใหญ่นะครับแสงสีเสียงตะกันตานะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับขอเชิญเที่ยวสัมผัสความอลังการเนื้อจินตนาการในงานวิจิตรไทยแลนด์แอดลำพูนนะครับก็เริ่มที่นี่เป็นที่แรกนะครับแล้วก็จะไล่เรียงกันลงมานะครับตามแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดที่จัดนะครับแล้วก็จะมาสิ้นสุดที่วิจิตรเจ้าพระยานะฮะสำหรับในส่วนของตัวงานวิจิตรไทยแลนด์วิจิตรไทยแลนด์นะครับแอดลำพูนเนี่ยนะครับก็จะมีการแสดงแสงสีเสียงแล้วก็เทคโนโลยีสื่อผสมสุดล้ำนะครับถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็ตำนานอันทรงคุณค่านะฮะในส่วน12จุดการแสดงศิลป์นะครับก็มีคอนเซปต์นะฮะในส่วนของตัวมหาเสน่ห์แห่งนครพหลปุญชัยนะครับจุดที่1ที่สะพานท่าสิงห์นะครับจุดที่2ที่ประตูท่านางวัดช้างร้องแล้วก็จุดที่3คูเมืองรอบเมืองนะครับก่อนถึงวัดมหาวันนะฮะแล้วก็จุดที่4พระรอดสถาปัตย์จักสารจุดที่5คุ้มเจ้าจักคำขจรศักดิ์นะครับคุ้มหลวงลำพูนนั่นเองแล้วก็จุดที่6นะครับจะอยู่ที่อนุสาวรีย์พระนางจามมะเทวีจุดที่7ร้านกาแฟนะครับ Back Coffee Back to Basic เสน่ห์นิรันดร์แห่งลำพูนจุดที่8วัดสันป่ายางหลวงนะครับแล้วก็จุดที่8จุดที่9นี่เป็นจุดเดียวกันจุดที่10วัดสันป่ายางหลวงเหมือนกันนะฮะแล้วก็จุดที่11 12นี่ที่เจดีย์วัดศรีบุญเรืองนะครับก็ไปชมกันได้25กันยาถึง4ตุลาคมนะครับตั้งแต่5โมงเย็นไปถึง4ทุ่มนะครับที่ย่านเมืองเก่าลำพูนจังหวัดลำพูนครับแล้วก็ตอนนี้ท่านผอ.อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับท่านผอ.ฮะ
1: สวัสดีค่ะคุณเมงค่ะ
0: ครับท่านผู้ฟังอยู่กับคุณสุชารัตน์แสงอรุณนะครับท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครสวรรค์นะครับพื้นที่ของสำนักงานนครสวรรค์ดูแลจังหวัดอะไรบ้างนะฮะ
1: ดูแลจังหวัดพิจิตรด้วยค่ะนครสวรรค์พิจิตร2จังหวัดค่ะ
0: ฮะไปอัปเดตเรื่องของสถานการณ์ท่องเที่ยวกันหน่อยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่นครสวรรค์แล้วก็พิจิตรเป็นนักท่องเที่ยวในประเทศหรือต่างชาติสัดส่วนเป็นยังไงบ้างฮะ
1: อ๋อแน่นอนค่ะในพื้นที่นี้นะคะก็จะมีคนไทยนะคะนักท่องเที่ยวที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียงในละแวกใกล้เคียงค่ะส่วนใหญ่แล้วเป็นคนไทยค่ะก็ร้อยละประมาณ 98-99% ค่ะที่เป็นคนไทยค่ะ
0: ครับถ้าเรานึกถึงจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยห่างจากกรุงเทพมหานครเนี่ย3ชั่วโมงนะฮะไม่ไกลจะไปพักค้างคืนก็กระไรอยู่นะฮะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเมืองที่เป็นจุดพักของนักเดินทางสายธุรกิจหรือเปล่าครับ
1: ใช่ค่ะนะคะนครสวรรค์เนี่ยเราไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะ239ก็ถึงปากน้ำโพแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเดินมาเดินทาง239นะคะระยะทางแค่239กิโลค่ะก็จะถึงนครสวรรค์นะคะแล้วก็เมืองนครสวรรค์เราเป็นเมืองใหญ่ค่ะเป็นเมืองที่เรียกได้ว่าเป็นเมืองทางด้านเศรษฐกิจนะคะฉะนั้นก็จะมีกลุ่มบุคคลที่เดินทางเข้ามาเนี่ยเพื่อทำการค้าทำธุรกิจในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นนักท่องเที่ยวด้วยนะคะซึ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยเราจะได้นักท่องเที่ยวที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียงค่
0: ะ
1: จังหวัดอุทัยธานีกำแพงเพชรพิจิตรถึงเป็นเพชรบูรณ์พิษณุโลกนะคะเดินทางเข้ามาเนื่องจากว่าตัวนครสวรรค์เองค่ะเราเรียกได้ว่าเราเป็นเมืองของสายของกินนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านดังในพื้นที่เองหรือร้านดังจากนอกพื้นที่ที่มาตั้งร้านอาหารอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์มันเลยจะเป็นตัวแมกเนตหนึ่งที่ทำให้คนในจังหวัดใกล้เคียงค่ะเดินทางเข้ามาอยู่บ่อยครั้งนะคะเดือนหนึ่งหลายครั้งด้วยซ้ำนะคะเพื่อที่จะมาหาของอร่อยกินที่จังหวัดนครสวรรค์กันค่ะ
0: ครับถ้านึกถึงแหล่งท่องเที่ยวของนครสวรรค์นึกอย่างเร็วๆก็ต้องนึกถึงพาสาร
1: ใช่ค่ะก็บึงบอระเพ็ดค่ะ
0: ครับก็ถือว่าเป็นจุดที่ชูนะฮะเด็ดชูเป็นจุดเด่นของจังหวัดนครสวรรค์เวลานึกถึงแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมานอกเหนือจากในส่วนของตัวพาสารนึกถึงเรื่องของบึงบอระเพ็ดอยากให้ท่านผอ.พูดมาสักนิดหนึ่งแต่เดี๋ยวเราจะคุยเจาะไปแต่ละพื้นที่ด้วยนะฮะ
1: ค่ะก็นอกจากบึงบอระเพ็ดพาสารแล้วค่ะคนที่มาส่วนใหญ่นะคะก็จะมาไหว้พระด้วยนะคะนครสวรรค์นี้ของเราเนี่ยมีวัดที่มีสายเกจิดังหลายๆวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นวัดหลวงพ่อเดิมนะคะ
0: ที่
1: ใช่ที่ตะคีนะคะแล้วก็มา

0: วัดคิริวงศ์วัดบรนาถบรรพตนะคะซึ่งจะมีองค์หลวงพ่อทองค่ะที่มาไหว้ขอพรเพื่อเสริมสิริมงคลด้านความมั่นคงเรื่องการงานการเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รวมถึงกิจกรรมที่สำหรับกลุ่มอาจจะแบบอยากจะเรียกว่ามีฟิตร่างกายนิดนึงอะค่ะก็ขึ้นไปที่เขาหน่อเขาแก้วนะคะอันนี้ก็สามารถชมวิวได้360องศาเลยค่ะ
1: ครับพูดถึงตอนนี้นี่ที่ภาษาเป็นยังไงบ้างฮะน้ำเริ่มปริ่มๆแล้วละมั้งครับ
0: ยังค่ะนครสวรรค์เราน้ำเหนือจะลงมาถึงนครสวรรค์ที่ปริมาณเยอะๆเลยค่ะน่าจะประมาณต้นเดือนตุลาพฤศจิกาค่ะน้ำจะค่อนข้างเยอะตอนนี้น้ำเหนือยังลงมาไม่ถึงค่ะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นจุดที่เป็นสัญลักษณ์ของปากแม่น้ำนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะก็จะมีเราเรียกว่าต้นแม่น้ำเจ้าพระยากมที่ศูนย์ของแม่น้ำเจ้าพระยานะคะ
1: โอ้ฮะโอ้ครับอ่ะก็มีนักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวที่ภาษาผมว่าสักครั้งหนึ่งนะฮะท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับต้องไปเช็คอินต้องไปถ่ายรูปนะครับเพราะว่ารูปลักษณ์ของภาษานี้ก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้เดินทางไปท่องเที่ยวแล้วก็ถ่ายรูปกลับมาด้วย
0: แล้วเร็วนี้ในบริเวณภาสานค่ะเราจะมีอุทยานเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะเราก็จะมีสกายวอล์กจะเรียกสกายวอล์กถูกไหมไม่คือจะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแต่เป็นสำหรับคนเดินนะคะเดินข้ามเพื่อข้ามจากฝั่งตัวตลาดข้ามไปถึงฝั่งภาสานแล้วก็จะมีพุทธอุทยานนะคะจะมีองค์เจ้าแม่กวนอิมจำลองนะคะ
1: สูง
0: ประมาณ18เมตรนะคะซึ่งแบบมองเห็นระยะไกลสามารถมองเห็นองค์เจ้าแม่กวนอิมได้เลยแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่มาเพิ่มความยิ่งใหญ่ของภาษาเพิ่มขึ้นซึ่งคาดว่าน่าจะเสร็จประมาณเดือน7ประมาณปี70ค่ะ อันนี้ก็เร็วๆนี้แน่นอนเดี๋ยวว่านครสวรรค์จะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในจังหวัดมากขึ้นค่ะ
1: ครับถ้าเราเกิดไปยืนตรงภาษานะครับมองย้อนกลับไปทางต้นน้ำปลายน้ำสินะฮะซ้ายมือก็จะเป็นศาลศาลจีนนะครับมีเจ้าแม่กวนอิมด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะเจ้าศาลเทพลักษณ์ค่ะเป็นศาลคู่เมืองจังหวัดนครสวรรค์ก็ว่าได้นะคะว่าศาลเนี้ยสร้างมาเก่าแก่มากนะคะอายุร้อยกว่าปีเลยแล้วก็ศาลนี้เกิดขึ้นมาพร้อมกับงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพด้วยค่ะ
1: ก็ถือว่างานประเพณียิ่งใหญ่ของนครสวรรค์อีกงานนึงด้วยนะครับ
0: ใช่เลยค่ะ
1: ครับแล้วทางฝั่งขวามือก็คือปากแม่น้ำโพพอดีนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งในเรื่องนี้เรื่องของเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะฮะข้ามมาทางฝั่งแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติกันบ้างเมื่อกี้นี้ที่ผอ.พูดถึงนะครับบึงบอระเพ็ดจระเข้ยังมีให้ชมอยู่ไหมฮะผมเห็นชอบไปเดินค้างอยู่บนถนน
0: ยังมีขาดนะคะแต่ว่าต้องมาตอนเช้านะคะเพราะว่าจระเข้ที่บึงบอระเพ็ดเนี่ยค่
1: ะ
0: ของบึงบอระเพ็ดเนี่ยเราจะแบ่งแหล่งท่องเที่ยวออกเป็นสองส่วนนะคะส
1: ่
0: วนแรกเราจะเรียกว่าเขตห้ามล่าซึ่งจะเป็นอุทยานฝั่งบึงบอระเพ็ดเป็นเขตห้ามล่าฝั่งเนี้ยค่ะจะเป็นโซนของที่จระเข้เดินข้ามแม่น้ำเดินข้ามถนนเพื่อมาอีกบ่อหนึ่งนะคะในช่วงเช้าตอนเช้าเลยค่ะประมาณสักถ้าจะไปประมาณ6โมงเช้าค่ะก
1: ็
0: จะเห็นจระเข้เดินออกมาอาบแดดนะคะเรียกว่าอาบแดดตอนเช้าจะเห็นถึงความเป็นธรรมชาติของฝั่งอุทยานเขาเรียกว่าอุทยานนกน้ำค่ะฝั่งนี้นะคะตอนเช้าค่ะก็ถ้าเกิดนั่งเที่ยวมาตอนเช้า6โมงเช้าตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปก็จะเห็นจระเข้แล้วก็สามารถลงเรือนะคะไปชมความงดงามของบึงบอระเพ็ดได้ในฝั่งของเขตห้ามล่านะคะฝ
1: ั
0: ่งนี้คืออุทยานนกน้ำนะคะแต
1: ่
0: ถ้าเกิดว่าเรายังมาตอนเช้าแล้วมาไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งซึ่งจะเป็นฝั่งโซนของอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ดูแลอยู่ซึ่งโซนนี้ก็จะมีกิจกรรมการท่องเที่ยวอื่นๆด้วยนะคะเรื่องของการขับรถชมบริเวณ
1: รอบบึงบอระเพ็ด
0: รอบบึงบอระเพ็ดแล้วก็ชมการแสดงจระเข้นะคะก
1: ็
0: จะมีค่ะการแสดงจระเข้ด้วยแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีกิจกรรมลู่วิ่งนะคะซึ่งกำลังทำใหม่วิ่งบริเวณรอบบึงบระเพ็ดระยะทาง4กิโลการวิ่งที่นี่จะไม่เหมือนสวนสาธารณะที่อื่นนะคะเพราะว่าที่นี่จะมีการวิ่งแบบว่าเขาจะทำสะพานเดินสะพานขึ้นมีสูงมีต่ำนะคะก็จะต้องใช้กำลังขาในการระยะทางอ่ะไม่เยอะเลย4กิโลแต่ว่าการวิ่งต้องใช้กำลังขาค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรว่าเราต้องวิ่งขึ้นเนิน

0: ลงมาข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนอกจากการวิ่งลู่วิ่งแล้วค่ะก
1: ็
0: จะมีลู่จักรยานสำหรับคนที่ชอบจักรยานด้วยก็เป็นการว่ามาเที่ยวบึงบอระเพ็ดเนี่ยเดี๋ยวนี้เรามีกิจกรร
1: ม
0: ให้นักเที่ยวได้ทำกิจกรรมหลากหลายเลยค่ะ
1: ครับถ้านึกถึงบอระเพ็ดเนี่ยนอกจากจะมาชมจระเข้แล้วก็มีกิจกรรมที่เป็นลู่วิ่งอย่างที่ท่านผอ.ได้บอกไว้เนี่ยความหลากหลายในแง่ของชีวภาพในเรื่องของการมาชมนกที่บึงบอระเพ็ดนะครับนกที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำเนี่ยก็เห็นมีพวกนักดูนกมากันเยอะด้วยเหมือนกันนะฮะ
0: ใช่ค่ะก็จะมีนักดูนกที่มาจากต่างประเทศนะคะหลายประเทศวันก่อนเห็นนักท่องเที่ยวที่เป็นนักดูนกอะค่ะที่มาจากทางญี่ปุ่นนะคะคนที่ชอบก็ลงเรือไปกันทั้งวันเลยค่ะไปดูนกไปส่องนกเพื่อที่จะหนึ่งอาจจะมาเก็บข้อมูลทางชีวภาพด้วยนะคะแล้วก็ดูของนกที่มีการอพยพมาจากท้องที่อื่นซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเป็นนกจากประเทศอื่นๆที่อยู่พื้นที่โซนเมืองหนาวอะไรเงี้ยก็อพยพมาแล้วปัจจุบันเนี้ยนกอ่ะพอมาอยู่เมืองไทยรู้สึกสบายเหมือนคนต่างชาติเลยค่ะมาอยู่เมืองไทยสบายไม่ยอมกลับนะคะมีหลายสายพันธุ์เลยค่ะที่บินมาแล้วไม่ยอมกลับอยู่เมืองไทยตลอดเลยค่ะก็ยังมีให้เห็นอยู่ค่ะ
1: ฮะอ่ะก็นี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์นะครับบึงบอระเพ็ดนะฮะไปที่เขาหน่อกันบ้างครับเป็นกิจกรรมออกใช้คำว่าออกกำลังกายดีไหมฮะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นไปแล้ววิวท็อปวิวเนี่ยที่มองลงมาเนี่ยเบิร์ดไอวิวเนี่ยเป็นว้าวมากฮะ
0: ค่ะก็จริงๆที่เขาหน่อนะคะเหมาะสำหรับคนที่อยากจะเรียกว่าเริ่มต้นการเดินทางเขาเรียกว่าคนที่ยังไม่แข็งแรงกับการเดินเทรลเดินป่าใน
1: มาซ้อน
0: ระ
1: ดับ
0: สูงอันนี้อาจจะเป็นแบบระดับประถมอะไรเงี้ยสำหรับคนที่อยากจะลองทดลองกำลังขาของตัวเองดูนะคะซ
1: ึ่
0: งระยะทางการเดินขึ้นไปเนี่ยไม่ไกลนะคะก็ใช้เวลาครึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็ชมวิวข้างบนได้360องศาเลยนะคะก็มีความสวยแล้วก็มีความท้าทายนะคะเพราะว่าเป็นการเดินค่อยๆเดินขึ้นไปจะจนถึงประมาณปลายนะคะก่อนที่จะขึ้นเนินสูงเนี่ยค่ะก็จะมีความชันนิดนึงนะคะก็จะต้องใช้กำลังแล้วก็ความระมัดระวังนะคะก็แต่ที่ผ่านมาก็ยังไม่มีนักเที่ยวคนไหนที่เจอมีประสบ
1: อุบัติเหตุยังไม่มี
0: อะไรยังมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงอยู่แล้วก็สามารถเห็นวิวได้360องศาที่บอกค่ะว่าไม่ว่าจะมาฤดูไหน3ฤดูเนี่ย
1: ขึ้นได้หมดเลย
0: ความแตกต่างใช่ความแตกต่างของ360องศาก็แตกต่างกันมาหน้าฝนเราจะเห็นทุ่งนาเขียว
1: ๆ
0: พอเริ่มแบบมาหน้าหนาวเราจะเห็นทุ่งนาที่เริ่มออกรวงข้าวออกสีทองแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมา3ฤดูเนี่ยความรู้สึกที่แตกต่างกันก็สามารถเที่ยวได้ทั้ง3ฤดูค่ะ
1: โอ้แหมน่าไปจังเลยฮะแต่ว่าคนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเนี่ยพูดถึงนะฮะเรื่องของที่พักสักนิดนึงขออนุญาตย้อนกลับมาหน่อยคือถ้าเที่ยวเนี่ยถ้าปักธงที่ตัวอำเภอเมืองนะฮะก็จะเดินทางท่องเที่ยวได้3พื้นที่อย่างที่บอกมาเรื่องของที่พักรูมไนท์ผมเชื่อว่ามีไม่น้อยหรอกนะครับเพราะมีพวกสายนักธุรกิจคนทำงานมาจอดพักผ่อนนอนที่นี่ก็มีกันอยู่เยอะฮะเรื่องของที่พักโรงแรมเป็นยังไงบ้างครับ
0: ค่ะตอนนี้นะคะที่พักของนครสวรรค์เรามีอยู่ประมาณ 4,600 ห้องนะคะที่อยู่ในฐานข้อมูลของเรานะคะ 4,600 ห้องถือว่าเยอะมากในกลุ่มภาคเหนือตอนล่างด้วยกันนะคะห้องพักที่เรามีเยอะขนาดนี้เพื่อรองรับ1กลุ่มคนที่เดินทางมาทำธุรกิจ2กลุ่มที่เป็นเรียกว่าจัดประชุมสัมมนานครสวรรค์เราถือว่าเป็นจังหวัดนึงที่มีหลายๆจังหวัดมาจัดประชุมสัมมนางานแต่งงานเลี้ยงนะคะเพราะว่าเรารองรับได้ทุกระดับอยู่แล้วนะคะแล้วกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็น อยากมาหาประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวนครสวรรค์มาพักผ่อนง่ายๆอะไรเงี้ยก็จะมีทั้งหมด3กลุ่มนะคะซ
1: ึ่
0: งทั้ง3กลุ่มเนี่ยการรองรับของห้องพักเราก็มีรองรับทั้งพฤติกรรมทุกพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเลยห้องพักเราเริ่มต้นราคามี400ขึ้นไปนะคะจนราคา 3-4,000 ก็มีนะคะก็สามารถรองรับได้แล้วโดยเฉพาะอัตราการเข้าพักของเราช่วงนี้นะคะช่วงฤดูฝนช่วงนี้ก็อัตราเราอยู่ที่ประมาณ 55% ถึง 60% ค่ะก็ยังรองรับนักท่องเที่ยวได้อยู่อีกเยอะเลยค่ะ
1: ครับในช่วงที่เขาเรียกว่าไฮซีซั่นกันนะครับตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาเนี่ยนครสวรรค์พิจิตรเนี่ยมีไฮซีซั่นเหมือนกับเขาไหมฮะ
0: นคร สวรรค์เราเที่ยวได้360ว่า65วันค่ะ
1: ฤ
0: ดูการท่องเที่ยวของเราจริงๆเราอาจจะไม่เหมือนซีซั่น

0: ไม่เหมือนจังหวัดอื่นๆที่มีซีซั่นฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวของเราเฉลี่ยตัวเลขของคนเข้าพักกันนะคะจะอยู่ที่ประมาณ55-65สูงสุดในช่วงของเดือนตุ๊ดจีนนะคะก็จะอยู่ประมาณสัก80% นะ
1: คะ
0: เพราะนั่นเองค่ะแล้วก็ช่วงปลายปีก็จะอยู่ประมาณสัก70นิดๆค่ะประมาณนี้ก็ถือว่าไม่ได้มีเขาเรียกว่าไม่มีฤดูกาลท่องเที่ยวแบบเหมือนจังหวัดอื่นๆของเราเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะ365วันเที่ยวง่ายค่ะ
1: พูดถึงเวลาผมขับรถผ่านนครสวรรค์แล้วรถติดในช่วงของเทศกาลเนี่ยใจเนี่ยอยากจะโอ้เที่ยวนครสวรรค์แล้วกันไม่อยากไปไหนแล้วรถติดเหลือเกินครับ
0: ค่ะคนเรามีความโชคดีกับความโชคที่ไม่ดีด้วยนะคะก็คือว่ารถติดเนี่ยมันก็เป็นโอกาสของเรานะคะที่เราจะให้คนเนี่ยแวะพักเรื่องของการแวะทานอาหารก่อนรถเหนื่อยๆขับมาถึงนครสวรรค์แวะก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นความโชคดีของเรานะคะที่เราเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่ในจังหวัดนครสวรรค์นะคะส
1: ่
0: วนอีกจุดหนึ่งก็คือมันก็จะมีภาพลักษณ์ออกไปนครสวรรค์รถติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนก็อาจจะเลี่ยงเส้นทางนี้นะคะก็มีทั้งภาพดีและไม่ดีนะคะแต่คนฤดูการท่องเที่ยวเทศกาลต่างๆเนี่ยจะเห็นว่านครสวรรค์จะเป็นจุดหนึ่งที่เป็นการรายงานสถานการณ์รถติดขึ้นภาคเหนือหรือใช่ไหมคะคนจะมาดูมาจ่ออยู่ที่สะพานเดชาค่ะซึ่งเป็นจุดไฮไลท์มันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้จังหวัดนครสวรรค์เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นกับการที่ข่าวประชาสัมพันธ์ออกเรื่องของเส้นทางรถติดเนี่ยออกไปได้ด้วยนะคะ
1: ครับในขณะกับการเนี่ยชุมชนท่องเที่ยวนี้ที่ผมไปเคยไปเดินมามีถนนคนเดินที่ปากน้ำโพอันนี้ก็คนไปเดินกันเยอะนะฮะนอกเหนือจากในส่วนของตัวถนนคนเดินขนมเอาถนนคนเดินก่อนนะฮะให้ท่านผอ.ได้พูดถึงแล้วกันเชิญท่านผอ.พูดดีฮะ
0: ถนนคนเดินของนครสวรรค์เนี่ยเราจัดทุกวันศุกร์เสาร์นะคะของทุกวันศุกร์เสาร์เลยนะคะก็ร้านค้าที่มาจำหน่ายรองรับเนี่ยนะคะอย
1: ู่
0: ประมาณเกือบ200ร้านค้าเลยนะคะในทุกๆวัน
1: ค่
0: ะอาหารก็จะมีความหลากหลายนะคะทุกกลุ่มวัยมาเดินได้เลยค่ะมาสามารถเลือกกินได้เลยนะคะ
1: มาพอพูดถึงถนนคนเดินจะไม่พูดเลยก็ไม่ได้นะฮะเรื่องของชุมชนท่องเที่ยวนครสวรรค์เนี่ยเป็นคนที่อยู่ที่จังหวัดที่นี่มีหลายเชื้อชาติมากๆแต่ว่าหลักๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะก็คือจริงๆนครสวรรค์เนี่ยคนมีคนไทยเชื้อสายจีนนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยช่วงเทศกาลตรุษจีนค่ะเราจะเห็นการแห่มังกรแห่สิงโตนะคะที่เคยเห็นกันนะคะ
1: ค
0: ในการแห่มังกรสิงโตเนี่ยค่ะก็จะเห็นถึงการแบ่งชาติพันธุ์ของคนจีนที่อยู่ในจังหวัดนครสวรรค์ด้วยซ
1: ึ่
0: งมีทั้งหมดเลยเรียกว่า5ชาติพันธุ์หรือเรียกว่าหมู่ซกนะคะก
1: ็
0: จะมีแต่จิ๋วฮักกาอะไรนะ
1: ความตุ้ง
0: จำไม่ได
1: ้มีหลายเชื้อชาติเหลือเกินฮะ
0: น้ำประมาณนั้นมี5ชาติพันธุ์ฉะนั้นมาเนี่ยจะเห็นความแตกต่างกันอย่างเช่นการแห่ขบวนแห่เนี่ยใน5ขบวนเนี่ยก็จะมีส
1: ิ
0: งโตทองของสิงโตมังกรนะคะเสือดำนะคะแล้วก็จะมีเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะขี้เข็นหน้ากากอะค่ะก
1: ็
0: จะเป็นเองกออะไรอย่างเง
1: ี้ยใช่ฮะ
0: ซึ่งเราเห็นในขบวนเนี่ยบางทีเราเห็นว่ามีการตกแต่งเป็นขบวนจริงๆแล้วว่าเราสื่อความหมายถึงความเป็นอยู่ของจังหวัดนครสวรรค์ถึง5ชาติพันธุ์ที่คนจีนที่อาศัยอยู่ที่นี่มากที่สุดในประเทศไทยคือมีทั้งหมด5ชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ที่นี่นะคะแต่นอกจากเชื้อชาติของชนไทยเชื้อสายจีนที่อยู่ในจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยเราก็จะมีชาวไทยเชื้อสายอื่นด้วยเช
1: ่
0: นพวกคนทางอีสานนะคะพวกเราตั้งมาอยู่อย่างเงี้ยค่ะไทยทรงดำอะไรอย่างเงี้ยก็มีอยู่ซึ่งแต่ละที่ก็จะมีงานประเพณีของตัวเองในงานประเพณีที่สืบทอดกันมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับก็จะมีความหลากหลายในแง่ของวัฒนธรรมนะครับของประชาชนที่อาศัยอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะฮะ
0: คร
1: ับแต่ผมไปทีไรเนี่ยก็เห็นศาลเจ้าเยอะมากมีเทศกาลเดี๋ยวก็แห่มังกรเดี๋ยวก็แห่สิงโตกันประจำนะฮะตอนนี้
0: นครสวรรค์เรามีศาลเจ้าถือเราไม่รู้ว่าจังหวัดอื่นเยอะขนาดเท่าเราหรือเปล่านะคะเรามีทุกอำเภอเลยนะคะ
1: ร
0: วมแล้วเนี่ย

0: นะทั้งหมด13ศาลเจ้าที่มีอยู่ณปัจจุบันเป็นศาลเจ้าเก่าแก่เกือบทั้งนั้นเลยนะคะซึ่งมาพร้อมกับการอพยพย้ายถิ่นฐานมาอยู่ตอนตั้งเมืองนครสวรรค์หรือการค้าขายสมัยในอดีตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ตัวเองหรือที่เราเคารพนับถือเนี่ยอัญเชิญมาพร้อมกับการเดินทางมาแสวงหาเขาเรียกว่าหาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็จะนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองมาพอมาอยู่แล้วเนี่ยหลังจากที่แบบกิจการการค้ารุ่งเรืองอะค่ะก
1: ็
0: จะนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยค่ะไปวางไว้เป็นการก่อสร้างศาลเจ้าตามเมืองต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาของศาลเจ้าในจังหวัดนครสวรรค์มีถึง13ศาลเจ้าด้วยกันค่ะ
1: ซึ่งแต่ละที่ก็จะมีตำนานความเป็นมาที่มีความศักดิ์สิทธิ์แตกต่างกันผมเคยไปฟังจำไม่ได้ว่าเป็นศาลเจ้าไหนครับที่เป็นท่อนไม้ลอยมาแล้วก็หยิบขึ้นมาแล้วก็เริ่มมีการสร้างศาลเจ้าขึ้นบริเวณที่จุดนี
0: ้ค่ะก็จะน่าจะเป็นศาลเจ้าที่ชุมมีที่ชุมแสงด้วยช
1: ุ
0: มแสงเนี้ยเขาก็จะเก่าแก่มากเหมือนกันค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ที่ศาลเทพรักษ์ค่ะก็จะเป็นความเชื่อของความเป็นคนจีนนะคะที่มีความนับถือเจ้าพ่อกวนอูนะคะจะมีทับทิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะนับถือแล้วก็จะนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองเนี่ยไปวางไว้แล้วก็มีการบูชาในแต่ละปีอะค่ะก็จะมีการจัดงานเขาเรียกว่างานงิ้วนะคะทุกศาลเจ้าอ่ะจะมีงานงิ้วตลอดทุกงานนั่นคืองานประเพณีที่จ้างงิ้วมาแสดงให้กับเจ้าพ่อเจ้าแม่ได้ดูกันนี่ค่ะฉะนั้นในแต่ละปีอ่ะค่ะก็จะมีงานประเพณีงานงิ้วงานกินเจนะคะก็จะมีงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่แต่ละศาลเจ้าอย่างน้อยๆเนี่ยค่ะแต่ละศาลเจ้าก็จะมีงานประจำปีของตัวเองเนี่ยอย่างน้อย2งานขึ้นไปค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นโกลเด้นวีคของประเทศไทยแล้วกันนะฮะเป็นตุ๊ดจีนไหว้พระจันทร์ศาสตร์จีนต่างๆนะครับ
0: ใช่
1: ครับแต่ว่าในส่วนของตัวจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็พิจิตรนะครับถือว่าเป็นภาคเหนือตอนล่างนะครับซึ่งก็จะมีแคมเปญ The Charm of Lower North นะครับซึ่งจะเป็นอย่างไรเนี่ยแต่ดูเวลานะฮะคงจะต้องไปติดตามฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับไปพักฟังสิ่งน่าสนใจกันก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Quality Travel ไปพักกันสักครู่ครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
1: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของQuality Travel ครับอยู่กับผอ.ทท.สำนักงานนครสวรรค์นะฮะคุณสุชารัตน์แสงอรุณนะครับวันนี้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการนะครับมาแนะนำแหล่งท่องเที่ยวนะฮะของจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็พิจิตรครับอ่ะกลับมาคุยกันต่อครับท่านผอ.ฮะ
0: ได้เลยค่ะ
1: ครับพูดถึงในเรื่องของการเดินทางนะฮะไปที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วก็พิจิตรเนี่ยพิจิตรเนี่ยมีสถานีรถไฟที่จอดตรงที่เป็นจุดไปที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยนครสวรรค์มีไหมฮะจอดที่ชุมแสงนี่ที่หนึ่งแน่นอน
0: ใช่ค่ะก็มีที่มีชื่อถ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็จะเป็นที่ชุมแสงละค่ะนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเส้นของนั่งรถไฟมานะคะมาถึงนครสวรรค์ก่อนพอเข้านครสวรรค์เสร็จแล้วเนี่ยเราเรียกว่าตลาดสถานีหนองปิงนะคะ คนท้องถิ่นจะเรียกว่าสถานีหนองปิงซึ่งมันจะอยู่นอกเมืองออกไปนิดนึงนะคะจากสถานีหนองปิงเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นไปทางเหนือนะคะเพื่อเข้าเดินทางไปยังจังหวัดพิจิตรมันจะผ่านไปถึงเขาเรียกว่าก่อนที่จะถึงชุมแสงอะค่ะจะม
1: ี
0: สถานีปากน้ำโพสถานีบอระเพ็ดบึงบอระเพ็ดนะคะซึ่งสถานีเนี้ยค่ะบึงบอระเพ็ดเนี่ยจะเห็นทับช่วงน้ำเยอะๆเลยค่ะเราจะเห็นของ บึงบอระเพ็ดรถเนี่ยรถไฟจะวิ่งผ่านเส้นทางนี้ด้วยนะคะแต่ว่ามันจะอาจถ้าเป็นเส้นทางใหญ่เนี่ยมันจะเส้นทางหลักอ่ะจะไม่ได้จอดสำหรับสถานีนี้นะคะมันก็แค่ขับผ่านแต่ว่าเราจะเห็นความวิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมบึงนะคะมีการพอเราขึ้นสถานีเนี้ยค่
1: ะ
0: จะมีคนที่มาขายอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาลากบัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นหมายความว่าถึงนครสวรรค์แล้วแน่นอนนะคะว่าลากบัวเนี่ยก็ได้บัวมาจากทางบึงบรเพชรนี่แหละค่ะเอาขึ้นมาจำหน่ายเลขขายบนรถไฟนะคะก็จะได้กลิ่นอายของความเป็นนครสวรรค์นะคะความเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์เรื่องปลาเรื่องของบึงบอระเพ็ดอย่างเงี้ยค่ะ
1: เนื่องจากอยู่ใกล้ชิดกับบึงบอระเพ็ดนะครับแต่ก็แปลกดีนะฮะเพราะว่าของที่เอาขึ้นมาขายเนี่ยแตกต่างจากที่อื่นก็ตามลักษณะของพื้นที่มีลากบัวขายด้วยเข้าใจว่าน่าจะมีน้ำต้มลากบัวให้รับประทานกันด้วยนะฮะ
0: ค่ะจะมีลากบัวเชื่อมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีฝักบัวขายนะคะแล้วก็จะมีปลาเค็มปลาแห้งอะไรเงี้ยขายด้วยนะคะ
1: นี่ยังไม่ได้ไปไหนไกลเลยนะฮะยังไม่ได้พูดถึงคาเฟ่ซึ่งนครสวรรค์เนี่ยมีคาเฟ่เยอะมากนะฮะ
0: ใช่ค่ะมีโหถ้าเราเท่าที่น้องสุดๆกันมาเนี่ยน้องๆบอกทั้งจังหวัดน่าจะมีประมาณแบบเป็น200-300คาเฟ่เลยด้วยซ้ำเยอะมากรวมยังไม่รวมถึงแบบว่าห้างใหญ่ๆที่นำคาเฟ่ดังๆมาเปิดด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแมกเนตหนึ่งที่ดึงคนในระยะใกล้เข้ามา
1: ครับรวมทั้งในส่วนของตัวของฝากอันนี้ของฝากไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะครับผมว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าย้อนกลับไปสัก10-20 ปีเนี่ยของฝากกับชื่อจังหวัดเนี่ยผมว่าสูสีกันเลยนะฮะโมจงโมจีเนี่ย
0: ครับใช่ค่ะในอดีตเนี่ยนครสวรรค์เรามันเป็นเมืองแทบจะว่าเรียกว่าเมืองผ่านก็ว่าได้แต่ทีเนี้ยมาถึงตรงเนี้ยเราต้องแวะไงคะพอคุณแวะเนี่ยสิ่งแรกที่จะต้องแบบหาซื้อของฝากก็คือของฝากของนครสวรรค์ติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนทางบ้านอะไรเงี้ยก็จะเป็นโมจินะคะขนมเปี๊ยะอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นของขึ้นชื่อเลยค่ะ
1: ครับอ่ะก็นี่ก็เป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์ยังไม่พูดถึงร้านอาหงร้านอาหารร้านดั้งเดิมนะครับมีอีกเพียบเลยแต่ยังพอดียังมีอีกจังหวัดนึงที่ต้องพูดด้วยไม่พูดก็ไม่ได้เพราะอยู่ในพื้นที่การดูแลของทท.สำนักงานนครสวรรค์ด้วยก็คือจังหวัดพิจิตรนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: พิจิตรนี่ต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ย10-20 ปีก่อนขับทีไรผ่านทุกทีไปแบะบึงสีไฟเนี่ยก็ดูแล้วก็เฮ้ยอะไรจะลบขนาดนี้นะฮะครับแต่ว่าตอนนี้พิจิตรเปลี่ยนไปแล้วเรียบร้อยนะฮะกลายเป็นเมืองที่ต้องบอกว่าไปแล้วก็ต้องแวะบึงสีไฟเพราะว่าเส้นทางปั่นจักรยานที่นี่เนี่ยโอ้โหถือว่าน่าจะดังที่สุดในภาคเหนือแล้วตอนล่างแล้วมั้งฮะ
0: ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นปีทองของจังหวัดพิจิตรนะคะที่เริ่มมีสิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะซึ่งจริงๆสิ่งใหม่ๆเนี่ยก็คือเริ่มมาจากสิ่งเดิมที่เขามีอยู่นั่นแหละค่ะแต่ด้วยความพระเมตตาของพระองค์ท่านนะคะก็ให้พระราชทานบึงสีไฟมาพัฒนานะคะให้งบประมาณในเรื่องของการพัฒนาบึงสีไฟนะคะให้เปลี่ยนโฉมออกไปเลยนะคะซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างเนี่ยไม่นานนะคะแล้วก็โฉมของบึงสีไฟสมัยก่อนที่บอกว่าคนพิจิตรบอกแนะนำไปเที่ยวไหนบอกบึงสีไฟก็จะมีความแบบพูดไม่เต็มปากเต็มคำอะค่ะแต่ปัจจุบันนี้นะคะบอกว่ามาพิจิตรไปเที่ยวไหนบอกต้องไปให้ได้คือบึงสีไฟต้องไปให้ได้ไปดูบรรยากาศตอนยามเย็นนะคะไปดูพระอาทิตย์ตกนะคะซึ่งพระอาทิตย์ตกเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นว่ามันตกตรงบึงสีไฟละค่ะแต่ว่าหลังจากพระอาทิตย์ตกเนี่ยเราจะเห็นความเป็นเรียกว่าสีท้องฟ้าที่เป็นบูทวายไลท์นะคะหรือว่านิราสกายที่เรามองว่าโอ้โหมันสีมันสวยมากนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราสามารถปั่นจักรยานหรือวิ่งรอบบึงสีไฟได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์แล้วก็ตอนเนี้ยบรรยากาศตอนเย็นเนี่ยนอกจากเราไปออกกำลังกายแล้วอ่ะมันจะมีแบบว่าโซนของร้านค้าร้านอาหารนะคะที่เขาบอกว่ามาจำหน่ายกันเนี่ยนะคะเมื่อก่อนเนี้ยเราเรียกว่าตลาดคนละครึ่งเพราะว่าในตลาดเนี้ยพ่อค้าแม่ค้าที่เอาของมาขายอะค่ะส่วนใหญ่ก็จะรับคนละครึ่งของการส่งเสริมของภาครัฐด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเรียกว่าตลาดคนละครึ่งมาเนี่ยกินอาหารแค่จ่ายแค่ครึ่งราคาก็อ อิ่มกลับบ้านได้ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อืมเดี๋ยวนี้ 40% ด้วยนะฮะ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้เป็นตลาดอะไร40เหรอคะ
1: ครับ60 40อ่ะแต่เราก็เรียกกันตามความถนัดฮะเป็นยังเป็นคนละครึ่งกันอยู่นะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับในส่วนของพื้นที่ที่อยู่โดยรอบเนี่ยปรับภูมิทัศน์แล้วมีการปรับพื้นที่รกร้างนะฮะมีการปลูกหญ้าเอาต้นไม้ไปปักถ่ายรูปมาสวยจริงๆ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับแล้วก็ไปปั่นจักรยานกันรอบๆมีจักรยานให้เช่าด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่โอ้เราเห็นเรื่องของการกระจายรายได้ของคนที่มาเที่ยวจังหวัดพิจิตรได้ดีเลยค่ะแต
1: ่
0: เมื่อก่อนเนี่ยร้านค้าของปั่นจักรยานเนี่ยไม่
1: ม
0: ีคือพอไม่มีเมื่อก่อนถ้าเราไปเที่ยวสุโขทัยเราจะเห็นแบบว่าจักรยานเต็มอุทยานสุโขทัยใช่ไหมคะป
1: ั
0: จจุบันเนี้ยเดี๋ยวนี้จักรยานพวกนี้ค่ะมันก็อยู่เต็มบึงบอระเพ็ดนั่นหมายความว่าคนมันสามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับคนที่ท้องถิ่นได้จริงๆกับการที่เราแค่พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้ขึ้นมาดังนั้นจักรยานเนี่ยมีรอบบึงเลยไปเช่าได้เลยค่ะคันละ20บาท20บาทเนี่ยโอ้โหปั่นกันเพลินเลยค่ะ
1: อืมฮะมาแล้วเนี่ยที่จังหวัดพิจิตรนะครับก็ไปท่องเที่ยวกันนอกเหนือจากในส่วนของตัวบึงสีไฟนะครับไปถ่ายรูปเช็คอินกินอาหารอร่อยคนละครึ่งด้วยนะครับอย่างที่ท่านบอกเนี่ยพิจิตรนี่ยังขึ้นชื่อเรื่องของอาหารที่ทำมาจากปลา
0: ค่ะก็จะมีปลาเราเป็นเมืองแม่น้ำนะคะแม่น้ำน่านนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์ทางปลาเกี่ยวกับปลาเนี่ยขึ้นมาเพราะเยอะอยู่พอสมควร
1: รวมทั้งบึงสีไฟนี่ให้ทำประมงพื้นบ้านด้วยไหมครับ
0: ไม่ค่ะไม
1: ่
0: เพราะว่าที่นี่เป็นแหล่งน้ำสำหรับพื้นที่อนุรักษ์นะคะก็ไม่มีประมงพื้นบ้านค่ะแต่ว่าจะเห็นว่าคนไปเขาเรียกว่าตกปลากันอยู่นะคะก็เป็น
1: พักผ่อนหย่อนใจกิจกรรมหนึ่ง
0: แค่เป็นกิจกรรมงานอดิเรกเฉยๆแต่ว่าไม่ได้สร้างอาชีพแต่จะสร้างอาชีพจริงๆก็คือในเรื่องของทำนาบัวนะคะซึ่งอยู่ใกล้ๆก็เป็นนาบัวซึ่งขายทั้งบัวทั้งดอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่บริเวณนั้นค่ะ
1: พิจิตรเมืองชลวันยังมีไหมฮะ
0: มีค่ะยังมีบ่อเขาเรียกว่าบ่อจระเข้นะคะอยู่ในโซนของบึงสีไฟนั่นแหละค่ะแต
1: ่
0: บึงสีไฟเนี่ยเรามีพื้นมีผู้ที่ดูแลเนี่ยหลายหน่วยด้วยกันนะคะรวมถึงหน่วยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะหน่วยที่ดูแลของเทศบาลเมืองพิจิตรบึงบ่อจระเข้ค
1: ่
0: ะอยู่ในโซนของเทศบาลเมืองพิจิตรนะคะก็นักท่องเที่ยวก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะ
1: ผมเห็นมีอยู่ตัวนึง
0: แล้วค่ะตอนนี้เหลือไม่เยอะแล้วค่ะ
1: ผมเห็นมีอยู่ตัวนึงยืนนิ่งๆอยู่ตรงริมบึงสีไฟฮะเป็นห้องประชุมด้วยเปิดเข้าไปแล้ว
0: จระเข้ใหญ่ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นในโซนของเขาเรียกสวนสิริกิจนะคะของส่วนของเทศบาลเมืองพิจิตรเขาดูแลอยู่ค่ะ
1: ออกมารอบนอกกันบ้างครับมาเที่ยววัดเก่าแก่เมืองพิจิตรถือว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยเก
0: ี่
1: ยวข้องกับพระมหากษัตริย์หลายพระองค์มาตั้งแต่ทั้งยุคสมัยอยุธยาแล้วมั้งฮะ
0: ค่ะน่าจะประมาณนั้นนะคะ
1: ครับไปที่พื้นที่รอบนอกนี่มีทั้งวัดวาอารามนะครับเก่าแก่มากมายให้ท่านผอ.ได้พูดสักหน่อยแล้วกัน
0: ค่ะก็จะมีถ้าเป็นวัดเก่าแก่จริงๆเลยนะคะก็จะเป็นวัดโพประทับช้างนะคะซึ่งวัดโพประทับช้างเนี่ยอยู่อำเภอโพทับช้างค่ะก็จะเป็นสถานที่ที่ทางสำนักศิลปากรนะคะขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเก่าแก่ของจังหวัดพิจิตรอีกแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีการพัฒนารูปแบบสามารถเดินทางไปไหว้พระขอพรนะคะโดยเฉพาะที่นี่ค่ะก็จะมีองค์หลวงพ่อโตที่อยู่ในโบสถ์นะคะองค์หลวงพ่อโตเนี่ยคนจังหวัดพิจิตรเชื่อกันว่าประกาศไหว้ก็จะมีความเติบโตเจริญหน้าที่ในการงานนะคะโดยเฉพาะถ้ามาขอพรในเรื่องของติดทหารอย่างเงี้ยค่ะ
1: สมหวัง
0: สมหวังถูกเพราะว่าพระเจ้าเสือเป็นวัดของพระเจ้าเสือนะคะที่ท่านชื่นเขาเรียกว่า
1: ท่านโปรด
0: ท่านชอบท่านชอบเป็นทหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็คนมาขอพรก็ส่วนใหญ่แล้วจะได้นะคะตามนั้นค่ะ
1: ครับก็พิจิตรก็จะเป็น อีกเมืองนึงที่มีวัดเก่าแก่เนี่ยเยอะมากเลยนะฮะแต่ในทาง
0: เกจิดังๆก็หลายวัดนะคะโอ้สำหรับสายมาบูชาของอะไรอย่างเงี้ยก็จังหวัดนี้ก็เป็นไม่น้อยหน้าจังหวัดอื่นเลยค
1: ่ะอย่างหลวงพ่อเงินอยู่แต่ว่าเดี๋ยวให้เขาเคลียร์กันให้เรียบร้อยก่อนนะฮะ
0: แต่ก็ไปได้ถ้าเราไปในฐานะนักท่องเที่ยวไปไหว้ขอศรัทธาอะไรเงี้ยก็เข้าไปได้ปกติค่ะ
1: ครับแต่ว่า เมื่อสักครู่นี้พูดถึงในเรื่องของการเดินทางมาท่องเที่ยวด้วยรถไฟนะครับที่พิจิตรก็มีด้วยชุมชนท่องเที่ยวที่นั่งรถไฟมาถึงปุ๊บก็ลงปั๊บนะฮะถึงย่านที่เป็นย่านชุมชนท่องเที่ยวตรงนั้นเลยนะฮะย่านเก่าวังกรุดใช่ไหมครับ
0: จริงๆนะตัวพิจิตรเองเนี่ยเราเที่ยวได้หลายสถานีนะคะสถานีแรกก็จะเป็นสถานีบางมูลนาคสถานีนี้ถ้าลงสถานีลงมาเนี่ยโอ้โหของกินทำ

0: ของจินซามเพราะว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่แล้วก็คนจีนอาศัยอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะจริงๆคนจีนก็มาจากทั้งนครสวรรค์พิจิตรอะไรเงี้ยก็ใกล้เขาก็เดินทางใกล้จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยเมืองนี้ก็เป็นเมืองเก่าแก่ของบางมูลนาคนะคะก็จะมีองค์มีศาลเจ้าพ่อแก้วนะคะศาลเจ้าพ่อแก้วนะคะแล้วก็จะมีอาหารกินแบบโหเดินมาถึงเนี่ยจากสถานีนะสามารถกินของกินได้อิ่มเลยนะคะ
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นอีกเมืองนึงที่เขาเรียกว่าชุมชนนึงที่สามารถเที่ยวได้ถ้าไม่ลงชุมชนบางมูลนาคค่ะขยับไปอีกนิดนึงนะคะก็จะเป็นชุมชนตะพานหิน
1: ครับ
0: ชุมชนตะพานหินก็จะเป็นสถานีรถไฟนี่ก็ยังสวยคงความแบบเป็นเมืองเขาเรียกเมืองที่เจริญในอดีตอะค่ะย
1: ัง
0: มีความแบบมีโรงแรม203ห้องโรงแรมที่แบบ200 300ห้องที่นี่ก็ยังมีแล้วก็จะมีร้านอาหารขนมอร่อยอร่อยที่เป็นขนมดั้งเดิมนะคะมีพิพิธภัณฑ์เสาปั้นจันนะคะซึ่งเป็นการรวบรวมของเก่าแก่ของบางบุญนาเอ้ยของตะพานหินที่ด้วยแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวลิ้นชักก๋วยเตี๋ยวเสียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นก๋วยเตี๋ยวของคนจีนที่ทำเส้นเองอะค่ะก็ที่นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะแล้วจุดที่เราควรจะไปอีกที่หนึ่งก็คือบ้านเก่าชุมชนวันย่านเก่าวังกุด
1: คร
0: ับ ใช่ชุมชนนี้ก็จะเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่รองรับนักท่องก็พอลงจากสถานีลงมานะคะไอ้ที่แรกเลยก็ต้องไปกินของกินก่อนนะคะก็จะไปกินก๋วยเตี๋ยวต้มนะคะก๋วยเตี๋ยวต้มไฉลุยนะคะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวดั้งเดิมมีรสชาติแบบเผ็ดอนุบาลเผ
1: ็
0: ดประถมเผ็ดมหาลัยนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มที่ไม่เหมือนที่อื่นนะคะเป็นต้มพริกสดนะคะแล้วก็ไปนั่งรถรางชมบรรยากาศของย่านเก่าทั้งหมดมีทั้งศาลเจ้าพ่อด้วยนะคะที่อยู่ที่นั่น
1: ฮะเวลาลงจากรถไฟมาหิวน้ำกินน้ำมะนาวดองก็เย็นอร่อยชื่นใจฮะ
0: ใช่เลยค่ะ
1: อือฮึคาเฟ่ก็ไม่ต้องพูดถึงนะฮะมีใจแทรกเป็นระยะระยะครับก็อันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตรซึ่งก็มีอีกหลากหลายนะฮะให้เดินทางไปท่องเที่ยวกันครับ
0: ใช่ค่ะค่ะแล้วรวมแล้วพลาดไม่ได้ก็คือองค์หลวงพ่อเพชรนะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิจิตรค่ะมาแล้วมาพิจิตรยังไงก็ต้องไปหลวงพ่อเพชรค่ะ
1: ครับพูดถึงงานเทศกาลงานประเพณีกันบ้างนะฮะนี่ตุลาเดี๋ยวจะออกพรรษากันแล้วนะครับซึ่งทั้งฝั่งของพิจิตรแล้วก็นครสวรรค์เองเนี่ยก็มีประเพณีออกพรรษาที่สำคัญมีนักท่องเที่ยวพุทธศาสนิกชนนะครับเดินทางไปเที่ยวกันเยอะมากด้วย
0: ใช่ค่ะก็อย่างจังหวัดพิจิตรเองนะคะก็จะมีงานตักประเพณีตักบาตรเทโวเขาทรายนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะก็อำเภอเขาทรายนะคะของจังหวัดพิจิตรก็เป็นอีกงานประเพณีหนึ่งที่ถ้าคนไปเนี่ยค่ะจะเห็นว่าเรียกได้ว่ามีการจำลองนะคะประเพณีนะคะแล้วก็จำลองในขบวนแห่นะคะเทวดานางฟ้านะคะแล้วก็พระพุทธรูปพระสงฆ์นะคะท่านเสด็จลงมาจากเขานะคะเพื่อมารับการตักบาตรนะคะของประชาชนชาวจังหวัดพิจิตรนะคะที่ก็จะเป็นงานหนึ่งที่ค่อนข้างเป็นที่รู้จักของชาวจังหวัดพิจิตรนะคะรวมไปถึงงานนครตักบาตรเทโวนครสวรรค์เองก็มีที่วัดวรนาถบรรพตนะคะก็จะเป็นอีกที่หนึ่งที่ชาวจังหวัดนครสวรรค์ไปตักบาตรกันเป็นประจำนะคะแล้วก็ในเดือนตุลาเนี่ยก็จะมีช่วงปลายเดือนก็จะเริ่มปีเนี่ยเทศกาลกินเจที่จังหวัดนครสวรรค์ด้วยค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นงานเทศกาลใหญ่นะครับของจังหวัดนครสวรรค์เลยกินเจนี่ถือว่าเป็นเทศกาลที่กินกันพร้อมเพรียงกันทั้งจังหวัดนะฮะ
0: จ้าใช่ค่ะ
1: ขยับไปอีกเดือนนึงครับพฤศจิกายนนี้ก็ถือว่าเป็นประเพณีสำคัญเลยนะฮะจริงๆเขาลอยกระทงกันทั้งประเทศนะครับแต่ว่ามาลอยกระทงที่นครสวรรค์ลอยที่พิจิตรเนี่ยมันดียังไงครับท่านผอ.ฮะ
0: โหถ้าลอยที่พิจิตรนะคะงานประเพณีลอยกระทงพิจิตรเนี่ยจะมีอยู่2ที่พื้นที่หลักๆนะคะก็คือพื้นที่แรกนะคะเราเรียกว่าลอยกระทงลาวาสายทาราดงกลางนะคะอยู่อำเภอเมืองค่ะเป็นงานประเพณีลอยกระทงคล้ายๆถ้านึกไม่ออกก็จะเป็นการลอยกระทงคล้ายๆลอยกะลาที่จังหวัดตากค่ะที่นี่ก็จะเป็นการลอยกระทงลาวานะคะครับทำไมถึงเรียกกระทงลาวาเพราะว่าทางท่านพระคุณเจ้านะคะเจ้าวาดวัดเนี่ยจัดงานประเพณีนี้ขึ้นมา

0: พื่อที่เดิมอาจจะไม่ใช่ประเพณีท้องถิ่นที่นี่เป็นหลักแต่ท่านเห็นว่าทางท้องถิ่นเนี่ยมีกะลาจัดการเหลือใช้ตามวัดตามบ้านเรือนอยู่แล้วรวมแล้วก็เทียนพรรษาที่มาถวายช่วงเข้าพรรษาเยอะมากมายเลยค่ะก็ไม่รู้จะไปทำอะไรเพราะปัจจุบันเนี้ยเราใช้ไฟนีออนกันแล้วใช่ไหมคะ เทียนที่มาถวายค่ะมันก็เหลืออยู่ตามวัดอะค่ะท่านก็เลยมีดำริขึ้นมานะคะว่าเอาเทียนมาทำเป็นกระทงไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วก็ปักอยู่บนกะลาลอยน้ำไว้
0: ใช่ค่ะทีนี้เวลาลอยค่ะพอมันก็จะลอยตามน้ำพอลอยตามน้ำอะค่ะมันจะเหมือนคล้ายๆแบบยิ่งลอยเยอะๆปริมาณเยอะๆเป็นแบบ 3,000 4,000 ดวงปล่อยพร้อมๆกันถ้าดูระยะไกลๆมันจะเหมือนลาวาลอยลงมาบนน้ำอะไรอย่างค่ะก็เลยเป็นชื่องานประเพณีลอยลอยกระทงลาวา
1: ครับให้ท่านผู้ฟังนึกถึงภาพนะครับหนองน้ำนะที่เป็นหนองน้ำสาธารณะไม่ใหญ่มากนะฮะมีความต่างกันอีกระดับหนึ่งด้วยแล้วก็เอากะลาเนี่ยที่ลอยน้ำในจุดเทียน 3-4,000 ใบนะครับเป็นหนองน้ำเล็กๆแล้วก็มีทำขอบรอบบึงสาธารณะเนี่ยคนก็ไปลอยกระทงของตัวเองนะครับแล้วก็จะมีการปล่อยกระทงลาวาในหนองน้ำตรงเนี้ยลอยตามน้ำมาไหลโอ้โหเป็นสีทองในพื้นที่ที่ต้องบอกว่า
0: ใช่ค่ะเป็นแบบระยิบระยับไฟมันจะระยิบระยับในหนองน้ำนั่นเลยค่ะแบบโอ้ถ่ายรูปมาสวยมากแล้วมันเป็นการอนุรักษ์อีกอย่างหนึ่งก็คือหลังจากที่มีการจัดงานนี้เสร็จแล้วเนี่ยตัวกะลาค่ะที่มีลอยอยู่อะค่ะ
1: ค
0: ุณน้ำที่เนี่ยมันเราจะไม่ปล่อยมันเป็นสายน้ำเขาเรียกสายน้ำเก่าสายน้ำพิจิตรเก่าอะค่ะเราจะไม่ปล่อยน้ำออกไปนะคะเราจะเก็บของพวกนี้ขึ้นมาเพื่อเอามาใช้ในปีถัดไปได้ด้วยดังนั้นมันจะเป็นไม่เหมือนแบบการลอยแล้วปล่อยทิ้งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันอาจจะทำให้น้ำเสียเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่เนี้ยจะเก็บกะลาขึ้นมาเพื่อเอามาใช้ในปีถัดไปได้ค่ะ
1: ครับพื้นที่โดยรอบก็มีร้านค้าขายของดีของเด็ดของจังหวัดพิจิตรให้ได้ชิมได้ลองลิ้มลองกันด้วยนะครับมากันที่งานเทศกาลใหญ่บ้างลอยกระทงเนี่ยนะฮะแม่น้ำเจ้าพระยาก็อยู่ติดกับนครสวรรค์เลยนะครับคนไปลอยกันเยอะไหมฮะ
0: ของนครสวรรค์นะคะจะมีงานลอยกระทงเรียกว่ากระทงสีกระทงสายนะคะซึ่งก็จะเป็นงานถามว่าใหญ่ไหมก็อาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะคะค่ะก็จะเป็นลอยอยู่ต้นแม่น้ำเจ้าพระยาเหมือนเช่นเดียวกันค่ะก็จะเป็นชุมชนหนึ่งค่ะที่อยู่ใกล้ๆต้นแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ
1: แต่เข้าใจว่าคือมันเป็นเทศกาลที่คนทั้งประเทศลอยกันนะฮะเขาก็จะไปใช้บริการลอยกันตามจุดที่เปิดให้ลอยกระทงกันได้ภาษาก็น่าจะมีไปลอยด้วย
0: มีเหมือนกันค่ะมีเหมือนกันค่ะแต่ว่าเราจะไม่ได้จัดเป็นพื้นที่หรือเป็นงานนะคะก็สามารถไปลอยได้ตามปกติเลยค
1: ่
0: ะ
1: ย้อนกลับมาหน่อยครับพูดถึงเรื่องอาหารการกินนะครับไปนครสวรรค์นี่ให้ท่านผอ.แนะนำหน่อยนครสวรรค์ต้องไปกินอะไรไปพิจิตรต้องไปกินอะไรนี่จะมีใบแอดไหมเนี่ย ครับ
0: นครสวรรค์แล้ว
1: จะบอกว่ามาล่านะฮะ
0: ของกินหลากหลายมากเลยค่ะคุณเหม่งแบบว่าทั้งก๋วยเตี๋ยวนะคะหรือว่าอาหารจีนนะคะก็มีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือข้าวมันไก่นะคะนครสวรรค์เนี่ยเรามีชุมเขาเรียกว่าชาติพันธุ์ไหหนำนะคะชาวไหหนำอะค่ะไหหนำเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับวัฒนธรรมเรื่องการกินข้าวมันไก
1: ่
0: นครสวรรค์มีข้าวมันไก่เยอะมากนะคะ
1: ร
0: ้านเล็กร้านน้อยเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ถ้าเกิดแบบไม่อยากกินข้าวมันไก่กลัวอ้วนอะไรค่ะก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวที่เนี่ยจะมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลากรายนะคะทั้งร้านในตีร้านตีนะคะลูกชิ้นปลากรายหรือจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะก็จะเป็นร้านในเต๋า
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยค่ะก็ไปกินร้านในเต๋าแต่ถ้าอยากเป็นอาหารแบบว่าหนักๆ หน่อยนะคะก็จะเป็นพวกอาหารประเภทปลานะคะก็ไปกินขัวอีแตนได้นะคะ
1: ขั
0: วบ้านอีสานได้แล้วก็ถ้าเป็นอาหารจีนเลยนะคะก็ต้องไปร้านนี้เลยค่ะเล่งหงโอ้โหภัตตาคารอาหารจีนแบบอร่อยทุกเมนูค่ะที่นี่โดยเฉพาะผัดหมี่ซั่วอะไรเงี้ยอร่อยมากค่ะ
1: ครับเป็นภัตตาคารอาหารจีนเสิร์ฟแบบโต๊ะจีนเลยไหมฮะ
0: ใช่ค่ะเปิดเป็นโต๊ะจีนเลยค่ะ
1: ครับไปกันที่ข้อความกันสักนิดหนึ่งครับคุณณัฐสรทักทายเข้ามาที่ไลน์ YouTube ครับสวัสดีครับคุณสุชาลัตพี่เม่งสวัสดีฮะ
0: สวัสดีค่ะ
1: คุณสุวิทย์สวัสดีครับทักทายเนอร์ชื่อโจคุณสุวิทย์นี่อยู่สมุทรปราการนะครับสวัสดีครับคุณสุวิทย
0: ์อาหารตอนแบบใกล้ๆเที่ยงนี่ทำให้คนแบบว่าท้องร้องอะไรเลยใช่มั้ยคะ
1: ครับกลับมาคุยกันต่อนะฮะเมื่อกี้เราพูดถึงนครสวรรค์หมดหรือยังฮะของอร่อย จะไปจะไปกี่ต่อแล้วคะ
0: อยากให้มาเองไม่อยากให้พูดเยอะค่ะแต่จริงต้องมาเองนะคะร้านอาหารเยอะมากนะคะ
1: อืมครับคือนครสวรรค์นี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วฮะเพราะเป็นเมืองที่เป็นแหล่งรวมของคนที่ผ่านทางใช่คำว่าผ่านทางไหมผ่านมาแล้วก็ต้องนอนสักคืนด้วยนะฮะ
0: ค่ะก็มาถึงนครสวรรค์มันจะประมาณเที่ยงพอดีนะคะ 11:00 น.อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยค่ะก็จะเป็นเมนูมื้อกลางวันสำหรับคนที่จะเดินทางไปทางภาคเหนืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราจะได้1มื้อที่นครสวรรค์นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าช่วงงานเทศกาลประเพณีเนี่ยรถมันติดจะถึงนครสวรรค์มืดค่ะต้องนอน1คืนค่ะ
1: แล้วพูดถึงผลไม้กันหน่อยฮะนครสวรรค์พิจิตรมีผลไม้อะไรบ้างไหมครับมีมะทุเรียนมีเงาะมีมังคุดกับเขาไหมฮะเดี๋ยวนี้เขามีกันทุกจังหวัดแล้วนะครับ
0: จริงใช่จริงๆนะคะมันก็มีทุกจังหวัดค่ะผลไม้ปลูกได้ปลูกได้นะคะนครสวรรค์ปลูกได้อย่างเช่นอย่างเช่นเงาะนะคะก็จะไปปลูกทางนู่นทางอำเภอแม่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจะอยู่ใกล้ๆกับอุทยานแห่งชาติแม่วงหรือผืนป่าตะวันตกนะคะที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งพื้นที่นั้นเขาก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของป่าไม้ฉะนั้นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการปลูกพวกนี้ก็สามารถปลูกได้นะคะ
1: ค
0: แล้วก็ผลไม้ที่ขึ้นชื่อของนครสวรรค์เลยคือฝรั่งกิมจูค่ะ
1: อ๋อเพิ่งทราบฝรั่งกิมจูนะฮะ
0: ใช่ค่ะฝรั่งกิมจูนะคะก็ถ้ามานครสวรรค์ถ้าคุณแบบถึงเส้นจากนครสวรรค์กำลังจะเข้าพิจิตรอะค่ะสองข้างทางจะเห็นฝรั่งกิมจูขายอยู่สองข้างทางเต็มไปหมดเลยนะแล้วจึงส่วนของ
1: พิจิตร
0: ที่พิจิตรมันก็ต้องเป็นส้มโออยู่แล้วล่ะค่ะ
1: โอ้ล่ะฮะนึกว่ามะม่วง
0: มะม่วงเนี่ยอาจจะไม่ได้มีทั้งตลอดนะคะแต่ส้มโอเนี่ยขึ้นชื่อนะคะของจังหวัดเลยค่ะก็จะมีส้มโอที่บางคนแบบชอบแซวจังหวัดพิจิตรต้องส้มโอท่าคอยนะคะ
1: ส้มโอท่าคอย
0: ผมไม่ใช่ส้มโอท่าคอยคุณต้องลบเรื่องข้อมูลอันนี้ออกไปแล้วนะคะเพราะว่าส้มโอท่าคอยบ้านเราพัฒนาแล้วค่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเราเอาต้นสายพันธุ์ดั้งเดิมแล้วก็ต่อยอดด้วยสายพันธุ์อื่นๆที่อร่อยแล้วค่ะมาต่อมาแล้วที่นี่นะคะถือว่าเป็นจุดขายส้มโอทั่วประเทศแล้วก็มีล้งจีนเข้ามาซื้อนะคะเอาไปขายต่างส่งขายต่างประเทศได้ด้วยค่ะก็เป็นพื้นที่ใหญ่มากที่อำเภอภูกระทับช้าง
1: โอ้พิจิตรปลูกส้มโอนะฮะไม่ใช่ท่าคอยแล้วด้วยนะครับ
0: เป็นส้มโอตำบลท่าคอยนะคะแต่ว่าคือเมื่อก่อนคนจะชอบแซวเวลาบอกว่ากินส้มโอพิจิตรเขาก็จะแซวกันมาว่าไม่เปรี้ยวไม่ขมไม่ใช่ส้มโอท่าคอยจะไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะลบข้อมูลตรงนี้ไม่มีแล้วค่ะไม
1: ่
0: มีข้อมูลไม่มีส้มโอแบบนั้นแล้วตอนนี้อร่อยมากส้มโอพิจิตรอร่อยมากค่ะ
1: มีท่านฟังถามมาครับจะไปนอนริมบึงสีไฟมีที่พักไหมครับ
0: มีค่ะมีหลายแห่งเลยนะคะแล้วก็ราคาแบบย่อมเยาเลยค่ะราคาไม่แพงนะคะก็มีหลายแห่งค่ะ
1: มีคุณเอฟพีซัสส่งเข้ามาครับที่ไลน์ YouTube นครสวรรค์ต้องปลาเห็ดปลากรายครับร้านอาหารผมชอบร้านที่อยู่ตรงข้ามโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ครับขายหัวค่ำจริงปลาเห็ดปลากราย
0: ใช่ค่ะ
1: คือปลาเห็ดเนี่ยต้องอธิบายท่านผู้ฟังสักนิดนึงครับก็คือทอดมันของเขานี่แหละนะฮะปลาเห็ดปลากรายก็คือทอดมันปลากรายครับเคยมีคุณอะไรนะลูกศิษย์อาจารย์เฉลิมชัยอ่ะแบกมาฝากถึงหน้าสมทเลยฮะครับก็ต้องขอบพระคุณมากครับคุณไก่รัชตะนะครับตอนนั้นที่แบกมาให้ครับพูดถึงเรื่องของฝากของพิจิตรเมื่อกี้พูดถึงนครสวรรค์ต้องโมจิพิจิตรต้องอะไรฮะ
0: ของฝากพิจิตรเหรอคะ
1: มะขามเม็ดหรือเปล่าม
0: ะขามสีแก้วสีรถค่ะมะขามแก้วสีรถ
1: ที่อยู่ในซองเหลืองๆนะฮะ
0: ขายมากว่า50ปีแล้วนะคะในแบบว่ารูปแบบที่เป็นดั้งเดิมออริจินอลของเขาแบบไหนก็คือแบบยังคงรักษาอัตลักษณ์ของเขาอยู่คือใส่ซองคล้ายๆเหมือนซองเขาเรียกซองยาในอดีตที่แบบเป็นลูกกลอนคือจริงๆมันมาจาก
1: แล้วเป่าลงให้พองๆหน่อย
0: มาจากลูกกลอนที่ว่านี่ล่ะค่ะก็คือการปั้นให้มันเหมือนลูกกลอนเล็กๆอะค่ะมีอยู่3เม็ดแล้วก็ใส่ในถุงยาเขาเรียกว่าถุงยานะคะรูดซิปนะคะแล้วก็ใส่กล่องที่เป็นกล่องขาวแล้วก็ต้องผูกเชือก
1: ครับ
0: เชือกฟางนะคะก็ยังเป็นออริจินอลอยู่นะคะตอนนี้มีอยู่ของฝากของจังหวัดพิจิตรแต่ว่าไปจังหวัดอื่นก็จะเห็นอยู่เหมือนกันเพราะว่าขายอยู่ทั่วประเทศเลย
1: ครับก็ของดีของเด็ดของแต่ละจังหวัดตอนนี้เขาไปรวมกันอยู่ไม่อยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ก็อยู่ในที่ใดที่หนึ่งนี่แหละ
0: มันเป็นของกินที่เวลานั่งรถแล้วแบบกินแล้วมันสดชื่นมันทำใ ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลามันเป็นผลมันเป็นมะขามแก้วที่รสชาติดีจริงๆกินแล้วแบบอยากกินอีกอะไรเงี้ยแล้วก็กินแล้วสดชื่นขับรถนี่ไม่หลับเลยแน่นอนเพราะว่ามันจะมีความอมเปรี้ยวอมหวานนะคะ
1: ครับแหมคุยกับท่านผอ.นี่เพลินเลยนะฮะเวลาหมดเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามีเวลาให้กับท่านผอ.นะครับได้พูดเชิญชวนนะฮะท่านผู้ฟังให้เดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วก็พิจิตรครับมี1นาทีเลยฮะเชิญเลยฮะ
0: ค่ะก็อยากเชิญชวนนะคะนครสวรรค์พิจิตรเนี่ยเป็นเมืองที่ถือว่าทุกท่านอาจจะไม่ได้นึกถึงว่าถ้ามีเวลา2วันจะไปเที่ยวที่ไหนได้บ้างนครสวรรค์พิจิตรเนี่ยเราจะไม่ค่อยนึกถึงเราเลยนะคะแต่ถ้าคุณมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมงานประเพณีนะคะแล้วก็ชุมชนเนี่ยยังซ่อนอยู่ในจังหวัดทั้ง2จังหวัดนี้นะคะโดยเฉพาะจังหวัดพิจิตรเนี่ยค่ะจะเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างคนจะไม่ค่อยนึกถึงเท่าไหร่เพราะว่าการเดินทางจังหวัดพิจิตรเนี่ยมันต้องแยกไปทั้ง2เส้นนะคะไม่ว่าจะเป็นถ้าคุณมา117ต้องเลี้ยวเข้าไปอีก30กิโลแต่ถ้าเกิดคุณมาทางหลวงหมายเลข11ต้องเลี้ยวเข้ามา20กิโลมันก็เลยเป็นข้อจุดอ่อนของจังหวัดพิจิตรนะคะฉะนั้นจังหวัดพิจิตรเนี่ยน่าจะยังหลายคนยังไม่เคยเข้ามา
1: อ
0: ยากจะเชิญชวนเลยค่ะเดี๋ยวทท.เนี่ยจะมีงานอีก1งานนะคะเป็นอีเวนต์1งานนะคะซึ่งเป็นงานใหญ่มากงานนี้จะเป็นการรวม
1: ต้องกระชับแล้วคะท่านผอ.ฮะ
0: ใช่งานนี้จะเป็นการรวมของของดี5จังหวัดนะคะเข้ามาในช่วงวันที่14ถึงวันที่18ตุลาที่บึงสีไฟค่ะฉะนั้นงานนี้เชิญชวนเลยค่ะมีทั้งของอาหารของกินอร่อยๆนะคะแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่เรานำเสนอด้วยก็อยากจะเรียนเชิญนะคะ2จังหวัดรอรับทุกท่านอยู่ในที่จะเดินทางมาถึงนี้ค่ะ
1: อ่ะลาท่านฟังไปเลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เหม่งพิพัฒน์และทีมงาน
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีประชุมทีมไทยแลนด์ในประเทศญี่ปุ่นเวลา 9:45 นตามเวลาท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงที่โรงแรม Imperial กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นและการบูรณาการทำงานร่วมกันของทีมประเทศไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวในการประชุมแสดงความยินดีที่ได้มาพบกับทีมไทยแลนด์ในประเทศไทยก่อนที่จะไปเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งนี้ประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยถือเป็นมิตรประเทศระหว่างกันซึ่งแม้จะไม่มีการลงทุนมหาศาลเหมือนในอดีตหรือการลงทุนอาจจะชะลอตัวบ้างแต่อยากให้มองในภาพรวมที่ในสมัยก่อนประเทศไทยยังคงพึ่งพาญี่ปุ่นหลายด้านในขณะที่ปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาลดการพึ่งพาเช่นวัตถุดิบหลายๆอย่างที่สามารถผลิตในประเทศไทยได้อย่างไรก็ตามจากการได้พบปะพูดคุยกับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยก่อนหน้านี้ปฏิเสธข่าวเรื่องการย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศไทยทั้งหมดขณะที่ญี่ปุ่นให้ความสำคัญเรื่องอุตสาหกรรมเกี่ยวกับพลังงานสะอาดซึ่งไทยก็ส่งเสริมเรื่องนี้เช่นเดียวกันรัฐบาลย้ำดูแลค่าครองชีพต้องมองทั้งระบบย้ำวงเงินกู้ไม่จำเป็นต้องใช้ให้หมดนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์ราคาพลังงานและผลกระทบต่อประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อประกอบการพิจารณามาตรการดูแลค่าครองชีพที่ต้องพิจารณาทั้งต้นทุนพลังงานค่าขนส่งราคาสินค้ากำลังซื้อและฐานะการคลังของประเทศควบคู่กันอย่างไรก็ตามสถานการณ์ราคาน้ำมันในช่วงนี้ไม่ได้กระทบเฉพาะผู้ใช้รถยนต์เท่านั้นแต่เป็นต้นทุนของระบบเศรษฐกิจที่ส่งผ่านไปยังค่าครองชีพภาคเกษตรการผลิตและราคาสินค้าในชีวิตประจำวันโจทย์สำคัญจึงอยู่ที่การเลือกเครื่องมือให้เหมาะกับปัญหาและพิจารณาว่าความช่วยเหลือส่งถึงประชาชนได้จริงมากน้อยเพียงใดสำหรับกรณีที่มีการกล่าวถึงวงเงินกู้คงเหลือประมาณ 50,000 ล้านบาทยังต้องตรวจสอบสถานะให้ชัดว่าเป็นกรอบวงเงินที่ยังไม่ได้จัดสรรวงเงินที่มีภาระผูกพันหรือวงเงินที่สามารถนำมาพิจารณาใหม่ได้ เนื่องจากแต่ละส่วนมีสถานะทางบัญชีและข้อกำหนดทางกฎหมายแตกต่างกันในทางนโยบายรัฐบาลไม่ได้เริ่มจากคำถามว่าเหลือเงินเท่าใดแล้วนำไปใช้อะไรแต่เริ่มจากประชาชนกำลังเดือดร้อนเรื่องอะไรแล้วจึงเลือกเครื่องมือที่ตรงจุดที่สุดวงเงินที่กฎหมายเปิดไว้ไม่ใช่เงินที่รัฐบาลต้องใช้ให้หมดเงินกู้ทุกบาทต้องมีเหตุผลมีความจำเป็นคุ้มค่าและตรวจสอบได้วท.เตรียมร่อนหนังสือตักเตือนกองประกวดมิสยูนิเวิร์สคอมโบเดียยุติบิดเบือนข้อมูลวัฒนธรรมภาพสตรีสยามสมัยร.5นางสาวซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแถลงภายหลังเรียกประชุมด่วนกรณีการแต่งกายและข้อมูลทางประวัติศาสตร์บนเวทีมิสยูนิเวิร์สคอมโบเดีย2026ว่าตามที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในสื่อโซเชียลตอนนี้กรณีผู้จัดงานเวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชานำเสนอ VTR ส่วนหนึ่งเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาโดยเป็นที่ปรากฏชัดว่ามีการใช้ภาพอันมีแหล่งที่มาของประเทศไทยซึ่งเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการแต่กลับเป็นการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำ VTR ดังกล่าวมีเจตนากล่าวอ้างเหมารวมและโน้มน้าวให้สาธารณชนเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาขอเรียกร้องให้เวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชายุติการกระทำดังกล่าวโดยการเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือนและขอให้ใช้ข้อความอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเนื่องจากภาพถ่ายดังกล่าวเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรที่ถ่ายขึ้นที่กำแพงเพชรในช่วงพ.ศ. 2449ที่สำคัญภาพนั้นได้รับการบันทึกในหอพระสมุดวชิรยานและได้รับการขึ้นทะเบียนยูเนสโกเมื่อปี2560โดยภาพต้นฉบับจะมีตรากรมศิลปากรประทับลายน้ำอยู่ทางนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะดำเนินการโดยการที่ส่งหนังสือตักเตือนและทักท้วงไปยังกองประกวดมิสยูนิเวิร์สของประเทศกัมพูชาให้ดำเนินการแก้ไข
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: Active Radio ไม่สนุก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเริ่มต้นกันที่ช่วงของ Asian Games อัปเดตครับ
2: Asian Games อัปเดต
1: บีมพิมพิชยากกรำผู้เล่นคนสำคัญของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยให้สัมภาษณ์ก่อนลงสนามพบกับจีนในศึกวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกม2026รอบรองชนะเลิศซึ่งจะแข่งขันในวันนี้เวลา 14:00 นโดยบีมพิมพิชยากกรำพึ่งพาทีมชาติไทยดวลกับจีนในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียรอบชิงชนะเลิศแล้วชนะไป 3-2 เซตคว้าแชมป์พร้อมตีตั๋วไปโอลิมปิกเกม2028อย่างไรก็ตามบีมย้ำว่านัดที่จะเจอกันในวันนี้ทีมไทยต้องไม่ประมาทจีนเพราะจีนมีผู้เล่นสูงใหญ่มีเกมบล็อกที่ดีมากทีมไทยต้องเพิ่มความดุดันให้มากขึ้นหลังจากเล่นเฉื่อยเกินไปในเกมรอบ8ทีมที่ชนะอินโดนีเซีย 3-0 เซตซึ่งเซตที่2ตามหลังถึง 8-20 คะแนนก่อนแซงเอาชนะได้ 29-27 คะแนนทางด้านผลการแข่งขันเซปักตะกร้อประเภททีมชุดชายในเอเชียนเกมส์วันนี้ทีมไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าชัยชนะเหนืออินโดนีเซีย 3-0 ทีมโดยทีม A ชนะไป2เซตรวดทีม B ชนะ2เซตรวดและทีม C ชนะ 2-1 เซตทำให้ทีมชาติไทยการันตีผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศของการแข่งขันเซปักตะกร้อประเภททีมชุดชายเรียบร้อยแล้ว
2: Asian Game Update
3: ช่วง Premier League Update
1: ไมเคิลคาริกผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปฏิเสธข้อกล่าวอ้างที่ว่าบรรดานักเตะทัพปีศาจแดงขาดความฟิตทางร่างกายหลังพวกเขาต้องไล่ตีเสมอฟูลแลม1-1ในช่วงท้ายเกมศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดล่าสุดโดยสถิติระบุว่าทัพเจ้าสัวน้อยวิ่งรวมกันมากกว่าแมนยูไนเต็ดถึง 6.6 กิโลเมตรที่สำคัญผลเสมอในเกมนี้ทำให้แมนยูไนเต็ดสะกดคำว่าชนะไม่เป็นในเกมลีก3แมตช์ติดต่อกันและทำให้ทีมมีเพียง5คะแนนจาก5นัดรั้งอันดับที่12ในตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกหลังจบเกมมาดิอุสคุนย่าซึ่งยิงตีเสมอในนาทีสุดท้ายให้แมนยูไนเต็ดกลับบ้านพร้อมกับ1แต้มสำคัญให้สัมภาษณ์ว่าฟูลแลมเต็มไปด้วยพละกำลังและความกระตือรือร้นมากกว่าทัพปีศาจแดงแต่เรื่องนี้คาริกไม่เห็นด้วยและยืนยันว่าพอใจกับวิธีการเล่นของทีมแล้ว
3: ช่วง Premier League Update
4: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

รุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: มาแล้วนะครับมาร่วมเชียร์ไทยแลนด์นะครับเดนนายไลฟ์มาแล้วก็ติดเอเชียนเกมนะครับอย่าเป็นทางการนะครับวันนี้ผมเจกโสศักดิ์วรจิตมารับหน้าที่เหมือนเดิมนะครับปกติก็จะสลับกับคุณนิกบ้างคุณนนท์บ้างแต่ว่าคุณนนท์ช่วงนี้เอเชียนเกมก็อาจจะมีภารกิจนิดหน่อยนะนะครับก็อาจจะสลับสับเปลี่ยนเวรกันเข้ามานะครับวันนี้ผมรายงานตัวนะครับกับคุณธนดิษฐ์ประสบเนตรนะครับสวัสดีพี่ดิษฐ์ด้วยนะฮะ
1: สวัสดีครับพี่เจ๋ง
0: นักพากย์มือทองนะฮะที่บอกว่าดีกว่าคุณนิกด้วยใช่ไหมฮะ
1: อันนั้นต้องให้คนอื่นบอกครับ ถ้าผมบอกเองเดี๋ยวจะเกรงใจคุณนิกมาก
0: เลยพี่ดิษฐ์ก็เป็นนักบรรยายนะครับกีฬาวอลเลย์บอลแล้วก็เป็นผู้สอนด้วย
1: ครับ
0: ของทีมอะไรเนี่ย
1: สุพรีมครับชุดเล็ก
0: ชุดเล็กชุดเยาวชน
1: ใช่ครับ
0: นักครับก็บรรยายคงจะได้ยินเสียงหลายช่องทางอะเนาะโดยเฉพาะช่วงนี้ก็ทาง AIS Play นะครับเอาวันนี้ก็เข้ามาคุยกับเราสองคนได้นะผมและพี่ดิษฐ์นะครับแน่นอนพี่ดิษฐ์มาก็ต้องคุยเรื่องของวอลเลย
1: ์ครับ
0: หรือว่าจะคุยเรื่องของแมนยูเมื่อคืนเป็นยังไงเชียร์แมนยูเลยพี่อ่ะ
1: แอบเชียร์อยู่ครับช่วงนี้เชียร์ออกนอกหน้าไม่ค่อยได้ครับ
0: อ๋อพี่ดิษฐ์เชียร์แมนยู
1: ใช่ครับ
0: ยุคเก้าสิบเนี่ยยุคป่าใช่เนี่ยยุคสองละ
1: โอ้ยุคลีชาร์ปเลยครับ
0: โอ้โหลีชาร์ปเนี่ยเบอร์ห้า
1: เบอร์ห้าครับใช่ครับ
0: แล้วเบ็คแฮมมาแทนใช่ไหม
1: แล้วเบ็คแฮม
0: ขึ้นมาแล้วเขาเล่นตำแหน่งอะไรก็แน่ไอ้ลีชาร์ดเนี่ยแบ็คซ้ายหรือว่าเล่นกองกลางเนี่ย
1: เริ่มจากกองกลางก่อนครับ
0: กองกลางแล้ว
1: พอแลนกิ๊กขึ้นมาก็ลงถอยลงไปใช่ครับ
0: ผมชอบตอนที่เขายิงประตูได้ทำตาเต้นอะไรของเขาเน
1: ี่ยใช่ใช่
0: ตาเต้นอะไรนะกวนๆอ่ะตาเต้นแบบใช้มือแล้วมาตบหน้าตบหลังตบอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: นั่นแหละครับจำชื่อไม่ได้แล้วครับตอน
0: เออแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้เชียร์แมนยูเลยใช่ไหม
1: ก็เชียร์ครับเชียร์
0: เชียร์มากสุดได้ยุคเดวิดมอยอยู่ทรง
1: โอ้นี่เลยเดวิดมอยยังไม่เท่าช่วง
0: อาโมเลม
1: สเปเชียลวัน
0: โอ้สเปเชียลวันยุคมูรินโญ่เออมูรินโญ่ก็ได้อยู่นั้นได้แชมป์ยูโร
1: ได้ได้ได้ก็ดูทรงดีที่สุดแล้วครับตอนหลังจากยุคหลังเนี่ย
0: อ๋อเหรอเออ

0: ฮะอ่ะวันนี้เราคงจะคุยกันไม่ได้เพราะว่าถ้าคือเรื่องฟุตบอลเนาะแมนยูกับลิเวอร์พูลมาจัดรายการด้วยกันนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงมีประโยชน์ที่ใช่รู้สึกได้ทุกครั้งที่ดื่มขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยนะครับทางน้ำดื่มสิงนะสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20เป็นไงพี่ผ่านมาสภาพร่างกายเป็นไงบ้างเห็นว่าเสียงไม่ค่อยเสียงอาจจะแห้งไปบ้างใช่ไหมช่วงนี้
1: ใช่ครับก็เสียงขึ้นจมูกนิดนึงต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยครับ
0: แต่ว่าคนใจสู้อยู่นะ
1: เต็มที่อยู่แล้วครับช่วงนี้ก็เป็นมหากรรมกีฬาเช่นเกม
0: เออ
1: โอ้ก็ลุ้นกีฬากันสนุกเลยครับ
0: ครับ
1: ไม่ใช่ไม่ว่าจะแค่วอลเลย์บอลฟุตบอลทีมชาติไทยนี่ก็วันนี้ก็เจอญี่ปุ่นใช่ไหมครับ
0: วันนี้เป็นบอลหญิงก่อน
1: อ๋อบอลหญิงก่อน
0: บอลหญิงก่อนเจอญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นนัดสุดท้ายที่เป็นวันพุธนะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องของวอลเลย์แต่ว่าเมื่อสักครู่ที่มาบรรจงสิสลีพี่โอ้โหด้วยความที่นักมวยนะฮะนักมวยของเราอายุเยอะเจอกับนักมวยของอินเดียพี่นะครับโดนสิแพ้ขาดเลยเมื่อวานนี้สาวเมื่อไม่ใช่เมื่อวานนี้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาดูอยู่นะพี่อาร์ตกับพี่ปรูสมชายเดมยาอยู่ไงนะครับแพ้นักมวยจากอินเดียพี่แพ้ไปแบบน่าเสียดายเนาะ
1: คือจริงๆอ่ะน่าจะสู้ได้ดีกว่านี
0: ้33ปีพี่
1: ใช่
0: บรรจง
1: แพ้เก่า
0: แพ้เค้าเรียกว่าเค้าเล่า33ของเราเนี่ยของเค้าเนี่ยดาวรุ่งไงต่อใช้ต่อขวาไง
1: แพ้แรงนี่ต้องบอกว่าแพ้แรง
0: ก็จะแพ้แรงเนาะก็เนาะแพ้ไปนะบรรจงนะฮะ11คนของเรานะครับตอนนี้ตกไปแล้ว1ในรุ่น70กกชายรุ่นใหญ่70กกเนี่ยก็มีรุ่นนี่ไงนาบิวอ่ะ
1: ครับ
0: อานาที่จะมาชกไงมวยวันที่จะตัวมาชกแล้วก็มีประเด็นดราม่าว่าเอ้ามาไงทางรัฐหรือเปล่าทำไมไม่มีการคัดเลือกตามกระบวนการอะไรอย่างเงี้ยคนรุ่นนี้แหละฮะแต่ว่านักมวยของเรารุ่นใหญ่ไม่ค่อยมี
1: ใช่เราเสียเปรียบรุ่นใหญ่ส่วนมากเราจะเก่งรุ่นเล็ก
0: รุ
1: ่นที่เร็วๆที่เราเร็วๆใช
0: ่พี่บาสอะไรอย่างเงี้ยพี่วิจารณ์พลิศ
1: ใช่ครับ
0: เอเชียนเกมโอลิมปิกเกมอะไรพี่นึกถึงปีไหนเอเชียนเกมจะเป็นพี่
1: โน่ในความทรงจำก็ต้องพี่บาสแหละครับ
0: เหรอ
1: เป็นไฮไลท์สุดแล้ว
0: เออ
1: ไม่ได้โม้เนี่ย
0: เหรอ
1: ยังไงใครก็จำได้
0: อ
1: ่
0: ะถูกต้องอืมนะฮะช่วงนั้นนะพี่เนาะนะครับแล้วก็เสียดายช่วงนี้เราก็อาจจะยังแต่ก็น่าจะได้รู้จักมวยหญิงกันเนาะน้องบีน้องบีไง
1: กลายเป็นมวยหญิงอ่ะตอนนี้เป็นตัวความหวังขึ้นมาแทนเพราะว่าโอ้มวยชายนี่มันไม่ใช่แค่ฝีมือตอนนี้ถ้าผมว่ามันมีเรื่องการเมืองมีอะไรเยอะแยะไปหมด
0: เออน้องบีเนี่ยไอ้ที่ได้เหรียญครั้งที่แล้วน่ะจันจ่ำใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับผมจันจ่ำชวนเพลงเนาะที่ได้เหรียญโอลิมปิกเกมมาด้วยเนาะคราวนี้ก็ลุ้นกันนะครับผมนักชกเหรียญทองในโอลิมปิกเกมนะ
1: คร
0: ับสำหรับน้องบีนะครับน้องบีจันจ่ำตอนนี้ก็อายุ25ปีพอดีนะครับเข้ามาคุยกันหน่อย489899แล้วก็ทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะพี่นะนะครับก็เมื่อวานนี้ได้ดูเอเชียนเกมป่ะพี่
1: ดู
0: มาจากวันเล่นแล้วก็มีเทคบอลนะพี่
1: ได้เหรียญทองแล้ว
0: เหรียญทองแล้ว3เหรียญทองนะ
1: ถือว่าตามเป้าเลยเทคบอล
0: ครับก่อนไปเนี่ยเป็นไงฮะเราพี่มองว่าเราพูดตรงๆนะต้องมาดูเอเชียนเกมส์ครั้งนี้นะถึงจะได้รู้กฎกติกาต่างๆเนาะ
1: คือหลายกีฬาเนี่ยเราดูแค่ข่าว
0: เออใช่
1: เราก็ไม่รู้หรอกว่ารายละเอียดในการเล่นในการแข่งขันเขาเป็นยังไงพอมีมหากรรมมีถ่ายทอดสดเนี่ยมันทำให้ได้ดูละเอียดขึ้น
0: คือเราก็รู้ว่าเออเรามีดีกรีเนี่ยเป็นขนาดเป็นแชมป์โลก
1: แชมป์โลก
0: สามประเภทอะ
1: ครับ
0: ประเภทคู่ส่วนใหญ่คู่ผสมนะครับแล้วก็มีชายคู่นะครับมีหญิงคู่อะไรเงี้ยประเภทเดียวแต่ยังอาจจะเป็นรองอยู่นะแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ยอดเยี่ยมนะพี่โอ้โหแล้วก็อย่าลืมนะว่าเราได้มาส่งไปแข่งด้วยเนาะนะครับก็5ประเภทเราได้มาถึง3เหรียญทองเลยนะพี่สุดยอดไหม
1: สุดยอดเลยครับ
0: เหรียญทองแล้วเท่าไหร่2ล้านเลย
1: สองล้าน
0: แม่เยี่ยมเลยนะ
1: แล้วสมาคมก็ได้ด้วยนะไม่ใช่ว่าได้แค่นักกีฬาม
0: ีสมาคมได้ไหมพี
1: ่สมาคมผู้ฝึกสอน
0: ผู้ฝึกสอนนี่คือแยกต่างหากนะ
1: แยกต่างหากแยกต่างหาก
0: แต่ว่าอาจจะลดหลั่นประมาณ30-40%วันนี้เนาะ
1: 30หรือ10%เนี่ยครับสมาคมผมจำ
0: เล
1: ข
0: ทั้งหมดเลยใช่ไหมสมาคมก็ได้จาก
1: สมาคมก็ได้จากกองทุน
0: อันนี้ไม่ใช่คือแบ่งจากนักกีฬาเลย
1: ไม่
0: นักกีฬาก็ได้รับตรงเลย
1: ใช่ครับ
0: โอ้ไม่หักภาษีนะเออต้องหักภาษีป่ะ
1: ถ้าตัวรางวัลอันนี้ไม่หักครับ
0: เท่าที่
1: เคยคุยกับนักกีฬาไม่ได้หักได้เต็ม
0: รับเต็มเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ไม่น่าแหละตอนนักกีฬารับเนี่ยคือแบบรับเต็มเลยนะ
1: ก็ล่าสุดอย่างที
0: ่วอลเ
1: ลย์บอลได้แชมป์เอเชียไปรับกับนายกเลยกดโอนตรงนั้นเลย600,000
0: โอ้โหแล้วก็ตอนไอโอลิมปิกเกมอะไรที่นักกีฬาไปนะคนลุกเนาะ
1: ใช่ครับ
0: นี่แหละคือการเรียกว่าเป็นความดีความชอบนะของการเป็นนักกีฬาที่ดีนะพี่นะ
1: ก็แต่ว่าต้อง คือบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยทำไมมันได้เงินเยอะได้ง่ายแต่ว่ากว่าจะถึงตรงนี้นี่ต้องมองย้อนกลับไปกว่าเขาจะฝึกซ้อมมากี่สิบปีอะกี่ปีแต่วันกี่วันกี่เดือนกี่ปีอย่างเงี้ยโหผ่านความเหนื่อยยาก
0: เออในฐานะที่พี่เขาเป็นผู้สอนดิเห็นนักกีฬาบางคนก็แบบต้องจากมาจากบ้านจากที่พักจากครอบครัวเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ส่วนใหญ่นักกีฬาจะเป็นโรงเรียนประจำจะต้องมาอยู่โรงเรียนประจำแล้วบางคนเนี่ยมาจากต่างจังหวัดมาอยู่โรงเรียนในเมืองกรุงเงี้ยอย่างฟุตบอลเนี่ยมาอยู่ในพวกอัดซัมอะคาเดมี่อะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนตามหาความฝันแหละแต่สุดท้ายเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งหมดที่มันจะมาถึงตรงนี
0: ้โอ้ก็เหมือนในปฏิพันธ์วงศานักเตะของไลทิสไลท์อ่ะที่เป็นอะคาเดมี่ของบุรีรัมย์ที่เข้าอะคาเดมี่บุรีรัมย์เนี่ยเป็นครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะครั้งแรกหลุดครั้งแรกเข้าไปแล้วหลุดไงครั้งที่สองเข้าไปอีกคือสู้อ่ะจากเด็กสมุทรปราการนะไปบุรีรัมย์แล้วก็ไปไลท์สไลด์ขึ้นด้วยกันที่ยิงประตูสวยพี
1: ่
0: บั่นโค้งอ่ะเหมือนไมเคิลโอลิเซ่อ่ะพี
1: ่
0: เออนั่นแหละฮะก็ประมาณนี้แล้วก็ได้กระดาษหลายคนวันก่อนผมเห็นน้องแล้วน้องส้มอ่ะพี่น้องส้มก็เคยเป็นเมอร์เซนให้ใครนะให้ทัดดาปะ
1: ใช่ก็เคยเล่นรุ่นเดียวกันเล่นเยาวชนทีมชาติมารุ่นเดียวกันน้องส้มสัตย์ศรีธร
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: เอออย่าเทียบน้องทัดดาเนี่ยก็เห็นเราเก่งได้แต่เด็กใช่ไหมพี่
1: ทัดดาวจริงๆแล้วเนี่ยตัวเขาเข้ามาเล่นจริงจังตอนม.4 เองถือว่าใช่ถือว่า
0: ร้อยเอ็ดเนาะ
1: ทัดดาวเป็นคนร้อยเอ็ดที่เริ่มเล่นวอลเลย์บอลช้ากว่าคนอื่น
0: อันนี้ถือว่าช
1: ้าช้าครับเพราะเด็กอื่นๆเนี่ยจริงๆณปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เล่นมาตั้งแต่ประถ
0: ม
1: 10ขวบ9ขวบก็
0: ม
1: ีพวกเนี้ยคือจะเล่นมาตั้งแต่เด็ก
0: เพราะว่าจะแบบ
1: คือด้วยเขาไม่มีใครไปชักชวนมาเล่นด้วยแหละตอนนั้นอาจารย์โค้ชบรรจงสมบัติตอนนี้ก็ล่วงลับไปแล้วแหละไปเจอแกก็ชวนเข้ามามาอยู่กับทีม
0: รูปร่างดีนะ
1: รูปร่างดีก็เอามาลองฝึกดูก็ตอนนั้นก็อยู่กับหนองเรือวิทยาที่ขอนแก่น
0: ครับ
1: ก็พอฝึกแล้วโอ้จำได้เลยตอนม.4 อาจารย์บรรจงพาเข้ามากรุงเทพมาคัดตัว U18 ครั้งแรก
0: ทีมชาติเลยเหรออ
1: ่าใช่แต
0: ่โอ้โหขนลุกนะ
1: เอามาลองตอนนั้นเล่นไม่เป็นผมอยู่ในสนามตีขึ้นอัศจรรย์อย่างเดียวเลยยังเล่นไม่เป็นเลย
0: อ๋อคือจังหวะที่แบบไหลหลังตบ
1: บอลยังวิ่งไม่เป็นเลยมาเหมือนคนเก้ยๆกลางๆเล่นเลย
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ปีนั้นก็ยังไม่ติดปีนั้นยังไม่ติดก็คือทีมชุดนั้นนะมีเพียวชลาพรส้มสัตย์ศรีธรนี่แหละ
0: ครับ
1: แต่ท้ายปีนั้นทัดดาวไม่ติดแต่ทัดดาวนั้นอีก2ปีก็เริ่มขึ้นมาปุ๊บพอเริ่มเป็นเนี่ยเขาเป็นคนที่มีเซนส์มีพรสวรรค์ในกีฬา
0: ครับยังไงพี่เขามองในพรสวรรค์ของคน
1: คือสอนอะไรแล้วทำได้เร็วเข้าใจอ๋อ
0: นี่คือเรื่องพรสวรรค
1: ์ใช่ครับคือเด็กบางคนคือถามว่าเด็กสูงอ่ะมีมาเยอะไหมอย่างวอลเลย์บอลเนี่ยเด็กสูงเข้ามาทุกปี
0: ครับ
1: เราเห็นทุกปีมีตัวความหวังทุกปีเคยมีข่าว2เมตรเมตร90อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเขาไม่สามารถเขาเนี่ยพัฒนาตัวเองได้คือเซนส์ในการเคลื่อนที่อย่างเงี้ยอย่างวอลเลย์บอลมันต้องเคลื่อนไหวหลายอย่างพร้อมกัน
0: ครับ
1: วิ่งกระโดดการเคลื่อนที่การตบใช้แขนใช้ตัวใช้ขาพอเขาเล่นไม่ได้เขาก็ต้องหลุดออกไปจากระบบแต่สุดท้ายยังผมยกตัวอย่างอย่างเมื่อก่อนเคยมีเคสน้องดรีม2เมตรจากศรีสะเกษ
0: เ
1: ขาเล่นวอลเลย์บอลแล้วเขาไม่รุ่งสุดท้ายตอนนี้เขาไปเล่นเน็ตบอลแล้วก็เป็นทีมชาติ
0: ครับ
1: นะผมบอกว่าบางทีแล้วอ่ะเด็กบางคนเนี่ยมันไม่ได้มีพรสวรรค์หรือมีเซนที่จะเล่นกีฬานั้นๆแต่เขาอาจจะไปเก่งกีฬาอื่นก็ได
0: ้ครับ
1: แต่อยู่ที่ว่าจะค้นหาตัวเองเจอหรือเปล่า
0: เนาะนะฮะอ้าวก็ต้องหาตัวเองให้เจอนะบางคนก็อาจจะแบบอาจจะไม่ได้เล่นแล้วก็มาผันตัวเองเป็นผู้บรรยายก็หลายคน
1: ใช่ครับ
0: น้องส้มใช่ไหมพี
1: ่น้องส้ม
0: น้องส้มรู้จักน่ารักด้วยไหม
1: เคยประกวดนางงามด้วย
0: ใช่ไหม
1: ใช่เคยประกวดมีน่าจะเป็นมิสไทยแลนด์หรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำชื่อรายการไม่ได
0: ้คุณเอด้วยมีคุณเอด้วยไหม
1: คุณเอเดี๋ยวนะคุณ
0: ไม่คุณเป้คุณเป
1: ้ใช่พี่เป้คุณเป้พี่เป้นันทการอันนี้
0: นันทการ
1: เป็นอดีตทีมชาติเป็นนี่เป็นชุดใหญ่เลยตั้งแต่ยุคโอ้ยุคก่อนเจ็ดเซียนอีกยุคเดียวกับพี่ปิมมินทวงเลย
0: อ๋อยุคเดียวกัน
1: ใช่ครับ
0: อ๋อ
1: ก็เป็นผู้บรรยาย
0: พัชรีแสงเมืองไหม
1: พี่ต่อยพัชรีแสงเมืองตอนนี้ไปทำงานอยู่ฟิลิปปินส์เป็นผู้ช่วยโค้ชเป็นโค้ชอยู่ที่นั่น
0: โอ้โหเนาะเหมือนในโค้ชเทคบอลเขาเหรอพี่ไปเป็นโค้ชให้เมียนมาได้เหรียญทองเลยนะ
1: นะฮะ
0: โค้ชชื่ออะไรชื่อโค้ชคุณมอมแบมอะชื่อมอมแบมไปเป็นโค้ชแล้วก็แล้วหลายคนเนี่ยของเราก็ไปเป็นโค้ชใช่ไหมวอลเลย์บอลเนี่ย
1: ใช่ครับมีไปหลายประเทศเลยครับไปอยู่มาเลเซียอยู่สิงคโปร์อยู่เวียดนามก็หลายคน
0: นะฮะอ้าวก็วันนี้ก็ลุ้นกันนะครับส่วนโปรแกรมนะครับของทัพนักกีฬาไทยในวันนี้ก็มีเยอะนะพี่เนาะที่ลุ้นก็น่าจะเป็นฟุตบอลหญิงนะพี่นะครับเตะตอนเวลา19 นาฬิกา สารเสถียรในเวลาท้องถิ่นนะนะครับบ้านเราก็ประมาณ
1: 5โมงครึ่ง
0: 5โมงครึ่งเพราะว่าเวลาของเขาจะเร็วกว่าเราประมาณ2ชั่วโมงเนาะ
1: ชั่วโมงครับ
0: นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยก็ต่อเช้าก็ดูนี่ไงดูแบดมินตันดูเจ้าวิวพี่เจ้าวิวแบดมินตันดูประเภททีมไงนะครับที่เจอกับมาเก๊าไชน่าพี่นะครับก็ประเภทใส่เสื้อแดงมาเลยพี่นะครับผม
1: ตามสไตล์ของวิวอยู่แล้ว
0: เอาวิวใส่เสื้อแดงประจำอ่ะ
1: ไม่เขาชอบใส่เสื้อใช่ชอบใส่เสื้อสีแต่ต้องเป็นเสื้อกล้ามแขนกุด
0: อ๋อเหรอนะฮะอ้าวก็เมื่อสักครู่เนี่ยก็ตีกับมาเก๊าไชน่าเนาะนะครับอ้าวก็ลุ้นกันแล้วก็มีตอนนี้มีบาสเกตบอลหญิงเป็นสามคูณสามแล้วก็ฟุตบอลหญิงวันนี้เราจะตัดสินการเข้ารอบด้วยนะพี่ดิบนะฮะก็จะตัดสินการเข้ารอบนะครับกับทางเวียดนามชนะไม่รู้จะได้เข้าหรือเปล่าแต่ว่าขอชนะไปก่อนแล้วค่อยไปลุ้นว่าจะเป็นอันดับ3ดีสุดหรือเปล่าเพราะว่าเกมแรกเราโดนญี่ปุ่นถล่มมานะครับถล่มเลย 8-0
1: ก็ต้องบอกว่าฟุตบอลหญิงของญี่ปุ่นเนี่ยระดับแชมป์โลกไปแล้วอ่ะ
0: เ
1: ราเจอเขาก็เหนื่อยแหละ
0: ครับ
1: แต่ก็ต้องเชียร์นะครับถึงจะชนะแล้วยังไม่รู้ว่าจะเข้าหรือไม่เข้าก็ต้องชนะก่อนแหละ
0: ใช่นะฮะก็วันนี้ลุ้นกันนะทางเอสเพย์ยิงสดด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนเรื่องของวอลเลย์เดี๋ยวคอยไปว่ากันในประเด็นหน้านะเพราะวันนี้ก็จัดเต็มนะพี่เราลุ้นกันว่าเราจะเข้ารอบต่อไปได้หรือไม่เนี่ยพี่เนาะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็ไม
0: ่เข้ารอบชิงได้ไหม
1: เ
0: ข้าชิงน่าจะเป็นครั้งแรกไหมพี
1: ่ไอ้ครั้งที่สองครั้งที่สอง
0: สิบแปด
1: ต้องจาการ์ตาเข้าชิงมาครั้งหนึ่งแล้วได้เหรียญเงิน
0: ใช่ใช่นะฮะและได้เหรียญเงินที่ยุคนั้นก็มีทัดดาก็อยู่ในชุดนั้น
1: ด้วยครับใช่ครับ
0: เราชนะโอป้าคิมอ่ะ
1: ในรอบรองชนะเกาหลีใต
0: ้นะฮะอ่ะก็เดี๋ยวมาว่ากันนะครับในเบรกหน้านะครับส่วนกีฬาอื่นก็มวยแล้วก็มีแล้วนะพี่นะนะครับที่มีที่จริงก็มีกีฬาหลากหลายนะพี่นะครับมี 17.30 ที่เรียนไปนะวันนี้มีไทยเจอเวียดนามนะครับแล้วก็มีเทคบอลนะเนาะวันวานนี้ก็จบไปนะครับแต่ก็นะครับเราก็เจอกับอินโดนีเซียนะพี่นะเม
1: ื่
0: อโชว์ชัยที่ผ่านมามีคนถามมาว่าวอลเลย์บอลหญิงพบกับจีนเวลาเท่าไหร่ครับ
1: วันนี้พบกับจีนบ่าย2เมืองไทยครับ 14.00 น.
0: 14.00 นะ
1: ครับ
0: นะครับก็ฝากติดตามกันได้เนาะนะ
1: ครับครับ
0: แล้วก็ส่วนบอลชายที่ถามมาเยอะเหมือนกันนะฮะก็เราจะเจอกับญี่ปุ่นเนี่ยในวันที่23กันยายนนะนะครับก็คือวันพุธนี้นะพี่นะครับเวลาไทยคือ 17:30 น.นะครับญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็โหดมากพี่นะครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เองได้มีโอกาสได้ดูฟุตบอลอะไรบ้างวะฟุตบอลของเราก็ชนะไปแบบโหสบายสบายเนาะชนะฮ่องกงไปอ่ะ
1: ก็ยังไม่ใช่งานยากเท่าไหร
0: ่
1: แต่ก็ต้องเพิ่มความมั่นใจด้วยแหละ
0: บอกแต่ว่าไอ้ญี่ปุ่นเนี่ยเขาดันไปชนะคีกิสถาน 7-0 เลยพี่เมื่อวานนี้ไทยก็ชนะฮ่องกงไป 5-1 เลยฮะและอย่างที่ผมเรียนไปพี่ม่อนซ้ายไงปฏิพันธ์ปฏิพันธ์วงศานะครับตอนนี้ยิงไปแล้วใน3ประตูนะตัวนี้เขากำลังมองหาที่ทำการอำเภออยู่พี่ต้องเกิดแจ้งเกิดแจ้ง
1: ต้องไปแจ้งที่เป็นมีได้สัญชาติญี่ปุ่นแล้วแหละอย่างนี้แจ้งที่นู่นเลย
0: เนาะแจ้งเกิดที่นาโกย่าใ
1: ช่ครับ
0: พี่เด่นนะนะครับก็เจอญี่ปุ่นครับเวลา 19.30 นะครับเราตอนนี้ก็เป็นรองตอนนี้เป็นอันดับ2อยู่นะของกลุ่ม A ญี่ปุ่นครับในฐานะเจ้าภาพก็เป็นอันดับ1นะครับเข้ารอบไปทั้งคู่นะทั้งญี่ปุ่นแล้วก็ไทยนะครับที่มีอยู่6แต้มแต่ว่าประตูได้เสียเขาได้ประตูได้เสียก่อนนะเรามีอยู่ที่บวก5นะส่วนญี่ปุ่นมีอยู่ที่บวก9นั้นเกมนี้ผมไม่แน่ใจว่าโค้ชวานเนี่ยเขาจะปรับเปลี่ยนผู้เล่นเลยหรือเปล่าเนาะเพราะว่าเข้ารอบไปแล้วไงอาจจะชนะแล้วเข้าไปที่1มั้ยเพราะว่าในรอบต่อไปต้องไปไขว้กับกลุ่ม B นะครับที่มีอิหร่านมีจีนเกาหลีเหนือและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งตอนนี้กลุ่ม B เนี่ยยังไม่ได้คือยังไม่ได้นะพี่นะยังไม่ได
1: ้รู้ว่า
0: ทีมไหนเข้ารอบอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: อิหร่านกับจีนตอนนี้ก็มี4แต้มและนัดสุดท้ายเนี่ยจีนเจอสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อิหร่านเจอกับเกาหลีเหนือเพราะว่าเมื่อวานนี้ล่าสุดเจอกันนะครับก็อิหร่านกับจีนก็เสมอกันไปนะครับ0ประตูต่อ0นะครับโค้ชวางก็ว่าตอนนี้ก็วางแผนล่วงหน้าที่พี่นะนะครับก็มีเนื่องจากนักเตะก็มีภารกิจแล้วเนาะอาจจะโรเตชันในช่วงแรกมีแผน1แผน2จนผ่านมา2เกมตัวนี้เก็บ6แต้มนัดหน้าเจอญี่ปุ่นเป็นประโยชน์นักเตะนะถ้าจะยกระดับต้องต่อก่อนกับญี่ปุ่นให้ได้เขาบอกมาญี่ปุ่นเขาใช้ชุดอยู่21
1: มาเตะแต่ก็เหนื่อยเพราะว่าญี่ปุ่นใช้ชุดแบกอายุ
0: ช่
1: มาตลอดแล้วแหละช่วงหลังๆเนี่ย
0: พี่ก็ตามบอลอยู่ใช่ไหม
1: ก็ดูบอลอยู่ใช่ไหมด้วยครับดูอยู่ด้วย
0: เขาจะใช้ชุดที่เป็นโครงการนะ Large 100อ่ะก็เป็นโคร

0: การที่เอานักเตะดีที่สุดของประเทศ100คนที่อายุไม่เกิน21ปี
1: ครับ
0: มาคัดแล้วก็มากลั่นนะฮะมาเค้นมาออกมาวุ้ยกว่าจะได้นักเตะดีสุดประมาณ20กว่าคนเนี่ยพอดีอ่ะเอามาเป็นทีมอยู่21และไปคัดโอลิมปิกเกมอยู่23พี่อีก2ปีข้างหน้า
1: ก็คือเตรียมตั้งแต่ปีนี้โดยเอามารับกระดูกในเอเชียนเกมก่อนเลย
0: ถูกต้องนะก็มารับกระดูกเอเชียนเกมซึ่งสู้ได้เพราะว่าชุดนี้ก็ไม่โหดเท่าไหร่ฮะชนะคีกิสตา 7-0 น่ะทรงบอลเขาจะทรงเดิมๆพี่ทรงบอลเขาก็คือกระชากเข้าไปถึงเส้นแล้วตบในเข้ามาสไตล์ญี่ปุ่นแต่ว่าก็ทำได้ดีในญี่ปุ่นเน
1: า
0: ะ
1: คือรูปแบบของญี่ปุ่นเนี่ยผมว่ามันไม่ได้หลักละไม่ได้แบบเขาได้ไม่ได้ซับซ้อนแต่มีประสิทธิภาพ
0: ครับ
1: ต้องบอกอย่างนี
0: ้ต้องบอกอย่างนี้เนาะเออนะครับอ้าวก็ฝากติดตามกันนะนะครับตอนนี้กีฬาก็เปิดฉากขึ้นอย่างไรในการเดียวช่วงหน้าเรามาคุยเรื่องของวันนี้ดีกว่าไหนๆพี่ดิ๊กก็มาแล้วเนาะมาคุยสตรีเจอกับทางญี่ปุ่นเจอกับทางจีนเป็นไงบ้างโอกาสเรามีไหมนะครับก็จะพักกันนะผมขอรายงานการแข่งขันตะก้อนะครับของเรานะครับตะก้อทีมชุดชายนะก็มีอาจารย์กมลตันกิมโฮนะครับกลับมาทำหน้าที่ดูแลภาพรวมทีมเป็นเหมือนผู้จัดการทีมนะแล้วก็มีพี่ปุ้ยพรชัยเขาแก้วนะยังพี่ปุ้ยได้พี
1: ่อ๋อมือเสิร์ฟหลังเท้า
0: โอ้ยไอตัวตบเลยตัวฟาดตัวฟาดนะพรชัยเขาแก้วก็ชนะอินโดนีเซียไปอย่างขาดลอยใน3ตัวสูตรทีมเลยพี่ดิบก็เดี๋ยวจะหยุดพัก1วันนะก็จะลงเล่นนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเจอสปปลาวในวันพุธนะฮะ22กันยายนเอ้ย23กันยายนต้องวันพุธเนาะเวลาไทยก็ 7:00 นเลยเตะกันตอน 9:00 นเลยพี
1: ่โอ้โหอ่ะ 9:00 นเรา
0: ที่โน่นนะ
1: ที่นู่นก็ 7:00 นเราเลย
0: 7:00 นบ้านเราก็เหมือนกับตอนที่นักกีฬาไทยเราไปร่วมพิธีเปิดแล้วก็เห็นหน้าตาของนักกีฬาไทยที่มาตีกับมาตีกับอินโดนีเซียตอน
1: แปดโมงบ้านเรา
0: สิบโมงเขาสิบโมงเขาแปดโมงบ้านเราอ่ะเป็นกันหน้าตาแต่ละคนพี
1: ่ก็ลอยลอยแหละ
0: ออมสินตีไม่แรงเลยแล้วบอกเอ้ยออมสินมันกระดิกตีแรงกว่านี้นี่หว่าทำไมดูไม่สดชื่นเลยนะ
1: เหมือนคนนอนไม่พอ
0: ไหมมีส่วนเหมือนก
1: ัน
0: เน
1: ก็มีส่วนแหละครับ
0: อืม
1: อาจจะไม่ใช่เวลาปกติที่จะแข่งกันสักเท่าไหร่สิบโมงเช้า
0: ใช่ไหมเออนะครับอ้าวก็เป็นเรื่องของกีฬาเนาะนะครับเดียวโชว์หน้าครับเรามาคุยเรื่องของวอลเลย์บอลเต็มๆเลยไหนๆพี่ดิดก็มาแล้วเนาะในฐานะที่อยู่ในวงการของวอลเลย์บอลนะครับไปคุยวอลเลย์บอลเต็มๆเลยวันนี้ที่จริงมีหลายคู่นะพี่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับก็มีจะอันดับด้วยตั้งแต่เช้าแล้วตั้งแต่แปดโมงเช้า
0: ก็มีอยู
1: ่แข่งอยู่ครับ
0: แข่งอยู่นะนะครับเป็นเวียดนามตีด้วยนะ
1: เป็นไชนีสไทเปกับคาซัคสถานแล้วก็อินโดนีเซียกับเวียดนามครับที่กำลังแข่งอยู่
0: ใช่ไหมอันนี้คือรอบจัดอันดับนะ
1: 5-8จับระดับ5-8
0: เออนะครับอ้าวเดี๋ยวชนิดเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงมีประโยชน์ที่ใช่รู้สึกได้ทุกครั้งที่ดื่มอยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
0: กลับมาครับในเบรก2นะครับของนิตยาไลฟ์กดเอชเกมนะครับช่วงนี้ก็อาจจะเข้มข้นนิดหนึ่งนะพี่เนาะเรื่องของกีฬานะครับและวันนี้สำคัญเลยพี่นะครับก็วอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับจะทราบประวัติศาสตร์ได้เข้ารอบชิงอีกครั้งหรือไม่วันนี้14นาฬิกาอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า2ชั่วโมงครึ่ง
1: ครับ
0: จะแข่งขันแล้วพี่เป็นไงพี่เราเจอกับจีนในชุดนี้ฮะทีมชาติไทยของเรา
1: ก็ถ้ามองเลยหลายชื่อผู้เล่นก่อนทีมชาติไทยเนี่ยเป็นชุดเดิมที่ได้คว้าแชมป์เอเชียมาอ่ะโอเคละจะไม่มีจิตรภานันท์หนองกับทางด้านวิมลรัตนพันธ์ที่ต้องตัดออกไปเพราะว่าเอเชียนเกมส์เนี่ยส่งได้แค่12คน
0: จาก14
1: จาก14ตอนแชมป์เอเชีย
0: แชมป์เอเชียเนี่ย14
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ก็ต้องหายไป2คนก็ซึ่งจริงๆอ่ะโค้ชเนี่ยตัดหลายชื่อนานแล้วเพราะอย่างที่เรารู้มหกรรมกีฬาเนี่ยต้องส่งหลายชื่อล่วงหน้าประมาณ2เดือน
0: ครับ
1: เดือนถึง2เดือนฉะนั้นรายชื่ออันเนี้ยมันจบไปแล้ว

0: แฟนบางคนอาจจะมองว่าแบบเอ้ยทำไมชิงแชมป์เอเชียบางคนโชว์ฟอร์มดีกว่าทำไมไม่ได้เล่นรายการนี
1: ้
0: แต่ว่ามันไม่ได้ตัดจากรายการชิงแชมป์เอเชียต้องบอกอย่างนี
1: ้ครับ
0: ก็ของเราหายไป2คนแต่จีนเนี่ยก็ต้องหายไปเหมือนกันสุดท้ายแล้วเนี่ยรายชื่อของทีมจีนเนี่ยตัวที่หายมันเป็นกำลังหลักหมายเลข7วังหยวนหยวนที่เป็นบอลเร็วที่เล่นอยู่ในลีกตุรกีเลยเล่นอยู่กับผมจำไม่ผิดเล่นอยู่กับกาลาตาซารายทีมดังด้วย
1: ครับ
0: ก็น่าจะต้องถึงเวลากลับไปซ้อมแล้วเพราะว่าฝั่งของญี่ปุ่นเองตัวผู้เล่นที่เล่นตุรกีเนี่ยอิชิโกะมาอยู่กับตันทีมอ่ะก็ต้องกลับไปซ้อมเหมือนกัน
1: ตัวตำแหน่งไอ้ตำแหน่ง4เขา
0: ใช่เบอร์4เลย
1: เบอร์4หัวเสาเขา
0: หัวเสาเขา
1: ครับ
0: ก็ต้องกลับไปเหมือนกันก็ทำให้ทีมชาติจีนเนี่ยโอ้ต้องบอกว่าหวังหยวนหยวนเนี่ยเป็นตัวที่สร้างปัญหาให้กับเกมรุกเราเป็นอย่างมากเลยถ้าที่เราย้อนกลับไปดูตอนนั้นโอ้โหเป็นตัวบล็อกที่แบบเซตที่เราแพ้ขาดขาดโ
1: อ
0: ้ตีไม่ผ่านเขาเลย
1: ครับ
0: ก็ถือว่าเบาขึ้นแหละคนที่หายไปอีกคนหนึ่งที่เป็นตัวหลักเขาคือตัวเซตอย่างเตียวลินหยูตัวเซตตัวเก่าก็ไม่มีชื่อรายการนี้แต่ว่าผมก็ไม่ทราบเหตุผลเหมือนกันว่าทำไมเขาไม่ใช้
1: ครับ
0: ก็ถ้าดูตามรายชื่อเนี่ย
1: รายชื่อเราดู
0: ดีกว่า
1: ดูดีกว่า
0: ใช่
1: แต่ถ้าเป็นชื่อชั้นแต่ก่อนหน้านี้ดีกรีเขาเป็นแชมป์เก่า
0: ใช่ครับ
1: ครับแล้วก็เราก็ได้มาหมดแล้วนะทองแดงแล้วก็เงินเหลือเพียงแค่นี้แหละฮะ
0: เหลือแค่เหรียญทอง
1: เหรียญทองนี่แหละนะครับซึ่งดูแล้วก็ไอ้ล่าสุดเราเจอเขาชนะนี่เราเจอเราเจอเขา
0: ในชิงแชมป์เอเชีย
1: ก่อนนี้ก่อนชิงแชมป์เอเชียเราเจอเขาที่ไหนนะ
0: เราเจอเขาตอนเนชั่นลีกเราไม่เจอ
1: ไม่เจอใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ก็ชิงแชมป์เอเชียเขาชุดเต็มเพราะเขาเอาพวกไอ้หวานยวนมาได้พี่
0: ใช่ครับ
1: ครับแล้วก็มือเซตของเขาอ่ะแต่ว่
0: า
1: คนนี้เห็นเบอร์สองมา
0: เบอร์2คือจงอี้ชาน
1: คนที่ทำปัญหาให้กับเรา
0: ดี
1: นะที่เขาตบจนตะคิวขึ้น
0: ใช่นั่นจริงเขาตะคิวขึ้นช่วงท้าย
1: ไม่งั้นก็เราก็ลำบากเหมือนก
0: ันก็เหนื่อย
1: ก็เหนื่อยเหมือนกัน
0: แล้วก็ยังอยู่คนนี้ยังอยู่แล้วก็หมายเลข1ด้วยที่สูงสูงแขนยาวๆขายาวๆอูเมืองเจีย
1: อูเมืองเจียอันนี้ดัง
0: ใช่ที
1: ่คงเซงอยู่ก็อยู่
0: อยู่ที่นัดชิงเขาเจ็บเข่านิดนึงที่ออกไปพักอยู่ช่วงหนึ่งเซต4ที่จำได้ถ้าจำกันได
1: ้ครับ
0: ก็เขาก็เพิ่งผ่าตัดกลับมาแต่ว่าจีนเขายังจริงยังขาดตัวหัวเสามือสายตัวหลักเขาหลี่ยิง
1: หลี่ยิงนี่ผ่าตัด
0: หัวใจใช่อันนี้ก็น่าจะพักยาวหน่อย
1: จุดไอ้นั้นจุดถิง
0: จุดถิงไม่เล่นทีมชาติแล้ว
1: ไม่แล้ว
0: เท่าที่รู้คือ
1: จะมีโอกาสกลับมาไหม
0: เขามีปัญหาภายในกัน
1: อ๋อเหรอ
0: เป็นเรื่องที่เขาไม่โอเคกันในช่วงที่จุดถิงเล่นทีมชาติแล้วเขารู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้รับการดูแลที่ดีพอจากทีมชาติเท่าที่มีข่าวออกมานะเราก็ไม่รู้นู้แน่จริงว่าลึกๆแล้วมีอะไรกันเกิดขึ้นแต่ว่าจูถิงเขาชัดเจนว่ายังไม่กลับมาเล่นทีมชาติแน่
1: ๆครับไม่มาแน่นอนเนาะจูถิงนี่
0: ถ้าเปลี่ยนโค้ชก็เปลี่ยนผู้บริหารก็ค่อยคุยกันที
1: โค้ชเนี่ยเขาอยู่นานยังเนี่ย
0: โค้ชคนนี้เป็นโค้ชชุด U21 ชิงแชมป์โลกที่ได้แชมป์โลกมาในชุดพวกหมายเลข2เนี่ย
1: อ๋อไม่น่าเข้าดาวรุ่งมาเยอะเลย
0: ใช่ก็เป็นลูกทีมเขานั่นแหละที่เขาไปคว้าแชมป์โลกมาในปีน่าจะ2ปีที่แล้ว U21 จริงๆก็เป็นถ้าเทียบกับดาวรุ่งไทยก็มือซ้ายน้องออมทรัพย์ปราพัชญาพลธรรมรุ่นเดียวกันเราที่เราเคยไปพลิกชนะเขาตอนอยู่20มาทีหนึ่งตอนอยู่19มาทีหนึ่งที่เราไปคว้าอันดับ6เราพลิกชนะเขารอบ8ทีมได
1: ้ครับ
0: แต่พอกลับมาอีกรุ่นหนึ่งอยู่21เราโดนเขากดยับเลยชุดนี้แล้วเขาก็ไปคว้าแชมป์โลกโค้ชคนนี้แหละเป็นคนพาทีมไปคว้า
1: ครับก็เห็นว่าในโลกโซเชียลมีเดียบ้านเขาก็แรงเหมือนกันเลยพี
0: ่โอ้โหแรงเลยนะครับ
1: บ้านเราเนี่ยบอลไทยว่าเอ๊ะทำไมเปลี่ยนคีย์บอร์ดเยอะโอ้โหพูดตรงๆนะฮะโค้ดบ้านเราเนี่ยมีประมาณ60กว่าล้านคนโค้ดเวลบอลอ่ะเหมือนโค้ดเยอรมันอ่ะมี80ล้านคนใช่ไหมโค้ดบอลเยอรมันคอมบอกฮะครับโค้ดทั้งนั้น
0: แต่โค้ดจีนในเวยโบนี่ก็มีเป็นพันล้านคนครับ
1: ครับเห็นว่าตอนนั้นตอนที่แพ้เราเนี่ยโหโดนด่ายับเลยใช่ไหม
0: ยับทุกชุดครับตั้งแต่เอาย้อนกลับไปตั้งแต่เราคว้าแชมป์เอเชียครั้งแรก2009ตอนนั้นเป็นโค้ชชัยบินโ
1: อ
0: ้ก็โดนกระหน่ำจนต้องออก
1: เหรอ
0: ใช่ครับ
1: จากกระแสคนดันนี่นะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: มีคนเดียวที่แพ้ไทยแล้วไม่ได้ออกก็คือหลังผิง
1: โอ้หลังผิงเนี่ยเขาดัง
0: ใช่ตอนนั้นมาแพ้ไทยที่โคราช
1: ครับจีนไม่เชียร์
0: จีนแชมป์เอเชียเหมือนกัน
1: 13ไหม
0: ปี2013ใช่ครับ
1: 13ที่มีวิลาวันร้อง
0: ไห้ใช่ที่วิลาวันได้ MVP ที่นัดแรกเราแพ้คาซัคแต่ชุดนั้นเขาแพ้เรา
1: ครับ
0: แล้วเขาก็แต่ชุดหน้าขลังผิงไม่ได้โดนเลยเพราะว่ากำลังสร้างทีมแล้วก็ตัวชุดนั้นมีจูถิงด้วยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็
1: จูถิงมาแล้วนะ
0: มาแล้วเริ่มมาแล้วยังเป็นดาวรุ่งอยู
1: ่บางคนอาจจะหลังผิงคือเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลชื่อดังเลยเป็นเหมือนปูชนียบุคคล
0: ก็เปรียบกับโค้ชออสเราแหละ
1: เหมือนโค้ชออสอ่ะ

0: คือเป็นผู้เล่นนักกีฬาเป็นเคยเป็นโค้ชทีมชาติสหรัฐอเมริกาคว้าเหรียญโอลิมปิกด้วย
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ก่อนที่จะกลับ
1: จะบอยโค้ชจีน
0: ก่อนที่จะกลับมาทำทีมชาติจีน
1: อ๋อเหรอ
0: เพราะว่าแกไปย้ายไปอยู่ที่อเมริกา
1: อืม
0: แล้วแกน่ะเป็นคนที่นำเอาเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การกีฬาจากอเมริกากลับมาพัฒนาทีมชาติจีน
1: ครับ
0: เพราะเมื่อก่อนเนี่ยทีมชาติจีนเนี่ยก็จะสไตล์แบบแข็งแรงอย่างเดียวยกหนักไว้ก่อน
1: ครับ
0: นักกีฬาจะบาดเจ็บเร็วอย่างที่เราเห็นว่านักกีฬาจีนเมื่อก่อนเปลี่ยนเร็วค
1: ือ
0: เล่นเล่นปุ๊บเจ็บก็เลิกคนใหม่ขึ้นมาเพราะว่าเขามีทรัพยากรเยอะ
1: ครับเออแต่ว่าปี2016เนี่ยหลังพิงยังอยู่ไหมโอ้หลังพิงพาทีมเข้าได้แชมป์ยัง
0: ใช่ครับ
1: จูถิงเนี่ยแต่ว่าปีนั้นปีที่แพ้2018เนี่ยแพ
0: ้2013ที่แพ้เราที่โคราช
1: 2018โอลิมปิกเกมที่บ้านเขาแพ้ด้วยนะแพ้นัดชิงอ่ะ
0: ใช่
1: นั่นแหละฮะหลังพิงนี่เก่งมากนะฮะดีที่เขา
0: ขอพักเขามีปัญหาเรื่องสะโพกอะไรที่แบบเรื่องสุขภาพก็เลยน่าจะอิ่มตัวแล้วด้วยแหละ
1: ครับแต่วันนี้พี่บ่ายสองพี่มองว่าไงแต่ดูเราเนี่ยเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราพักได้พักก่อนเขานะ
0: ใช่
1: แ
0: ต่ต้องชนะก่อนแหละต้องเต็มที่เกมนี้ก่อน
1: ครับ
0: อย่าไปคิดหวังว่าจะต้องเก็บแรงเพื่อจะไปรอบชิงอะไรเดี๋ยวมันจะพลาด
1: โมเมนตัมเรียกว่าจุดเปลี่ยนสำคัญนะครับของเราเนี่ย น่าจะเรียกความมั่นใจในการเล่นกลับมาก็คือแมตช์เมื่อวานนี้ที่เราลงสนามเจอกับอินโดนีเซียเซตแรกเราชนะสบายสบายเซตสองเขาใช้โค้ชญี่ปุ่นยังไงพี่
0: เขาใช้โค้ชญี่ปุ่นเป็นลูกครึ่งบราซิลญี่ปุ่นมาโกสุกิยาม่า
1: ใช่ไหมญี่ปุ่นเนี่ยก็แบบฟิลิปปินส์ก็ญี่ปุ่นเนี่ย
0: ใช่ครับทางการมิโนวะ
1: ไม่น่าเกมว่าเขาดี
0: เหรอใช่ครับ
1: ก็เซตสองเนี่ยเราตอนแรกก็เซตแรกชนะสบายสบายไงอะไรก็ทำโน่นทำนี่โอ้คงจะสบายสบายเอ๊ะเซตสอง what happened ฮะเกิดอะไรขึ้นฮะ
0: โหโดนนำเป็น10แต้มเลยเราอะ
1: ตอนแรกตั้งแต่ผมจะได้8ต่อ20อะ
0: ใช่ครับ20ต่อ8
1: ปกติเนี่ยเราเหมือนทิ้งตอนเจอจีนจะไม่เชียร์รอบชิงอะเน
0: า
1: ะที่เราทิ้งเซต1เซต3มั้ยหรือเซต2
0: เซตที่3
1: เซตที่3อ่ะพี่เซตนี้พี่ผมก็ทิ้งแล้วนะโอ้ตามหลังเยอะอะมัน8ต่อ20อะ
0: ไม่คิดว่าจะกลับมาได้เหมือนกัน
1: เขาขอ5แต้มเราตามหลังถึง13แต้มพี่โอ้แต่เราปรากฏว่ากลับมา
0: ชนะดิว
1: ชนะดิว
0: 29ต่อ27
1: โอ้โหพี่มองว่าไงพี่ถ้าเป็นเป็นแรงผลักสำคัญไหมแบบแบบนี้พี่ความมั่นใจ
0: ของ เราก็สร้างความมั่นใจแหละหนึ่งคือมันจะทำได้เมื่อเราต้องแน่นอนในทุกๆสกิลเพราะว่ามันอยู่ในจุดที่เราพลาดไม่ได
1: ้ครับ
0: เรานำห่างขนาดนั้นถ้าเราพลาดง่ายๆปุ๊บเขาก็ยิงเล่นง่ายแต่ว่าการที่เราไล่กลับมาได้เนี่ยคือว่าเราต้องแน่นอนตั้งแต่บอลเสิร์ฟเพื่อกดดันไม่ให้เขาลุกได
1: ้ครับ
0: ซึ่งนั้นน้องๆก็ต้องบอกว่าช่วยกันเล่นดี
1: ผมว่าฝั่งเขาก็ดูน่าจะกดดันนะเบอร์สองผมดูแล้วโหดูเครียดดูตีไปเครียดไปไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสเลยอ่ะ
0: คือในวอลเลย์บอลน่ะมันเคยมีอารมณ์แบบที่โค้ชเรียกว่านักกีฬาเล่นแบบกลัวชนะคือทีมรองแล้วโชว์ฟอร์มดี
1: ครับ
0: นำทีมที่เป็นต่อเยอะๆเนี่ยเยอะแล้วพอใกล้จะชนะปุ๊บเก่งอยากชนะอยากชนะอยากชนะแล้วก็ผิดพลาดจนสุดท้ายก็โดนแซงกลับมาจนได
1: ้มี
0: ซึ่งเกิดขึ้นบ่อย
1: แ
0: ต่ก็ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นในระดับนี
1: ้โอ้โหแซงกลับมาชนะแล้วผมว่าอันนี้เราก็อาจจะอวยเกินไปหรือเปล่าแต่ว่ามันน่าจะสร้างความมั่นใจกับเราในการเจอกับจีนในวันนี้นะพี่
0: ใช่ครับแต่ว่าอย่างนึงคือความมั่นใจมีดีมีเยอะๆดีแต่อย่าให้มันกลายเป็นความประมาท
1: ครับ
0: อันนี้คือ
1: สำคัญแล้วก็สิบขันแล้วคือได้เห็นบุ๋มบิ๋มพี
0: ่
1: กลับมาเหมือนแบบเหมือนร่างทองอีกครั้งหนึ่งเพราะตอนจะเชียงแชมป์โลกเนี่ยเหมือนน้องแบบเพิ่งหายเจ็บกลับมาเนาะเจ็บไหล่ตั้งแต่7เดือน8เดือนไหมพี
0: ่เอาจริงๆบุ๋มบิ๋มเจ็บไหล่มาเป็นปีแล้วมาหลายปีแล้ว
1: อ๋อเหรอ
0: คือเหมือนกับเจ้าตัวก็เหมือนเล่นไปรักษาไปประคองไป
1: ไม่ได้ไม่ไหว
0: ใช่ไม่ไหวแล้วคือลูกการล่าสุดที่เล่นกับทีมวิกตอเรียฮิเมจิในญี่ปุ่นเนี่ยบิ่มก็แทบจะไม่ได้ลงก็คือประคองอาการรักษาคือรักษาเต็มที
1: ่ใช่ใช่ผมจับได้ข่าวแล้วไปเล่นแล้วไม่ได้ลง
0: ไม่ได้ลงเลยแทบมันจะไม่ได้ลงเลยทั้งปีเลยด้วย
1: ลีกรองเขาใช่ไหม
0: ลีกใหญ่ครับลีกใหญ
1: ่
0: ลีกใหญ่เลยปีล่าสุดเป็นลีกใหญ
1: ่ครับ
0: กลับมาไทยก็รักษาตัวต่
1: อ
0: VNL ก็ไม่เล่น
1: ครับ
0: กลับมาลงสนามก็น่าจะเป็นซีวีลีกก็ต้องถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีของทีมงานสตาฟโค้ชไทย
1: ครับ
0: ที่ไม่ฝืนใช้เพราะว่าโอเคล่ะเราไม่มีบุ๋มบิ๋มใน VNL มันก็มีผลทำให้เราโอ้โหหนีตกชั้นเหนื่อยอ่ะจนสนามสุดท้ายถึงจะรอดก็คือแบบอกสั่นขวัญแขวนมาตลอดในสนามแรกสนามสองก็หายใจมาได้เฮือกนึงมาสนามมารอดที่สนามสามแต่ว่าสุดท้ายแล้วการที่เราไม่ฝืนใช้บุ๋มบิ๋มเนี่ยมันกลายเป็นผลดี
1: ม
0: าพีคชิงแชมป์เอเชียแล้วก็ยาวต่อเนื่องมาเอเชียนเกม
1: ครับ แล้วดูเช่นเกดูน้องแบบกล้าตีกล้าเล่นพรพันธ์เกิดปราหรือว่านุกนิกเนี่ยพร้อม
0: จะจ่าย
1: พร้อมจะจ่ายให้
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมนะครับแล้วภายในทีบรรยากาศน่าจะผมว่าน่าจะดีวันนี้แหละ
0: ใช่ครับ
1: ดูแล้วจีนน่าจะกดดันเป็นอย่างมากในฐานะแชมป์เก่าด้วยแล้วก็แพ้เรามาด้วยไงเลยเพิ่งแพ้ด้วยนะ
0: มันแพ้สดแพ้สดต้องหมอแพ้สด
1: แต่ว่าฟอร์มเขาก็ชนะนะพี่เขาไม่เสียเซตเหมือนเรานะญี่ปุ่นเนี่ยเสียเซตผมจำได้เสียเซต
0: ให้อินโดหนึ่งเซตคือฟอร์มจีนถ้ามองกลับไปชิงแชมป์เอเชียเขาก็มาอย่างนี้แหละแต่ว่าเขาไม่เจอทีมยากเลยแชมป์เอเชียที่มันต่างกันอย่างที่ผมให้กลับไปมองดูคือเขาเจอแต่งานง่ายมาตลอดแต่เราเจอทั้งเกาหลีเจอทั้งญี่ปุ่นก่อนจะมาเจอเขาม ันถ้าเราเหมือนแบบได้รับฝีมือได้สั่งสมความพร้อม
1: เออคือได้ฝึกปืนฝีมือ
0: ใช่ครับ
1: ได้ทดสอบมาเจอบททดสอบ
0: ใช่ครับมันก็เลยนัดชิงก็เลยเป็นผลดีกับเราแต่รอบเนี้ยก็เหมือนกันเขาก็ชนะขาดมาเหมือนกัน
1: แต่ว่าคือยังไม่เสียเซตเลย
0: ใช่ครับ
1: สี่แมตช์ที่ผ่านมาเนี่ย
0: เราก็ไม่เสียเซต
1: เราก็ไม่เสียเซตเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าเขาก็เสียเกือบเสียใจโดพี่อ่ะพี่ว่าเกมวันนี้บ่ายสองนี่ออกมาไงฮะในความคิดพี่ดูว่าใครออกตัวดีกว่ากันไหมหรือว่าไง
0: ก็ต้องดูเซตแรกก่อนว่าถ้าเราออกตัวดีผมว่ามีเก็บเร็วไม่ถึง5เซตแต่ถ้าเซตแรกมันติดขัดเนี่ยก็ต้องโอ้โหนะครับผมว่าเหนื่อยเพราะว่าจีนเองก็ไม่ใช่ว่าเขามาไม่ครบแล้วเขาจะเป็นโนเนมไก่กาจะเรียกงานไม่ได้เขาก็โอ้โห
1: แต่ดาวรุ่งเขาก็ใช้ได้อยู่นะ
0: ก็ระดับแชมป์โลกมาเหมือนกันเนี่ยรุ่งเขาเนี่ยก็ดีกรีแชมป์อย่างที่บอกว่าแชมป์ยู21แชมป์โลกก็เกือบจะเป็นชุดใหญ่แล้วแหละยู21อ่ะ
1: ครับ
0: ฉะนั้นแล้วถ้าปล่อยให้เด็กๆเนี่ยได้ใจเนี่ยอันตรายเพราะอย่างดูอย่างเราเห็นหมายเลข2หมายเลข1เวลาเขาเล่นแล้วเขาตีได้เนี่ย
1: ครับ
0: โอ้โหดีใจแบบแหกปากโอ้โหแบบแล้วแพชชั่นมันมาแพชชั่นมันมาปุ๊บทุกอย่างมันความมั่นใจมันจะเทไปฝั่งเขาแล้วความกดดันมันจะกลายเป็นของเรา
1: ของเรา
0: เพราะว่าตอนเนี้ยทุกคนมองว่าไทยเป็นต่
1: อ
0: เพราะตัวเป็นแชมป์เอเชียมาชนะมาแล้วตัวผู้เล่นเขาหายไป
1: ครับ
0: กลายเป็นว่ามันพลิกกลับจากสถานการณ์ตอนแชมป์เอเชียนะสถานการณ์แชมป์เอเชียเนี่ยเราเล่นในบ้านเขาเราเป็นรองเราไม่ได้ชนะเขามานานแล้ว
1: ครับ
0: ตอนเนี้ยมันกลับการชั้นแล้วเราต้องระวังไม่ให้โมเมนตัมหรือความกดดันมันกลับมาอยู่ที่เรา
1: อ
0: ันนี้อันตราย
1: อันตรายเนาะก็คืออย่าประมาทผมว่าโค้ชก็คงย้ำแหละ
0: ใช่ครับ
1: เนาะแม้ว่าจะมีโค้ชชินใช่ไหมพี่
0: ใช่โค้ชชินกลับไปทำหน้าที
1: ่
0: ที่อิตาลีใช่ครับ
1: อิตาลีเนาะ
0: อิตาลี
1: แล้ววันนี้ใครทำบทวิเคราะห์ให้พี
0: ่ก็จริงๆแล้วทีมงานสเกาต์เราก็มีชุดเดิมแหละแต่ว่าโค้ชชินเนี่ยมาช่วยในการ analyze ข้อมูลคือคนเก็บข้อมูลเนี่ยเรามีทีมงานอยู
1: ่
0: น่าจะเป็นคุณอมรินทร์เขาดูแลเรื่องเก็บสถิติเสร็จแล้วสถิติเนี่ยมาเนี่ยอยู่ที่คนที่ analyze แต่ตอนนั้นต้องบอกว่าโค้ชชินเนี่ยเป็นคนที่ analyze ข้อมูลออกมาได้ดีคือข้อมูลมันมาเหมือน big data แต่ว่าจะหยิบออกมาใช้ยังไงให้ถูกจุด
1: อันนี้สำคัญนะพี่ดอ
0: กอันนี้สำคัญ
1: แต่ว่าก็เรายังมีพวกเห็นออนใช่ไหม
0: ออนก็ยังเป็นผู้ช่วยโค้ชอยู่ใช่ครับแล้วก็ฝงคุณที่เป็นอดีตมือเซตเหรียญทอง
1: เป็นหัวหน้าโค้ชเน
0: า
1: ะ
0: เป็นผู้อำนวยการ
1: ผู้บังคับ
0: ผู้บังคับบัญชา
1: ผบในบ้าน
0: ผบในบ้าน
1: นะฮะเอ้ยวิลวันไม่เห็น
0: วิลวันอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยแต่ว่าเขาเป็นทีมงานหลังบ้านไม่ได้ลงมานั่ง
1: เห็นแต่น้องออนอ่ะนะครับก็ห้าเซตนะพี่เหมือนชีจะไม่เชียร์ไหม
0: เอาใจผมไม่อยากให้ถึง5เซตกลัว5เซตแล้วมันจะเป็นความกดดันของเรา
1: เพราะว่า
0: เราชนะเข้ามา
1: คือต้องชนะใช่ไหม
0: ใช่มันความรู้สึกว่ามันต้องชนะพอความรู้สึกเซตที่5เนี่ยต้องชนะแล้วเนี่ยมันทำอะไรยากอ่ะมันเป็นความคือถ้าเราเล่นด้วยความเป็นรองอ่ะถ้าลองสนามด้วยความเป็นรองอ่ะเซต5มันทีมรองได้เปรียบทีมที่กดดันคือทีมที่เป็นต่อ
1: ครับ
0: เซตที่5เนี่ยครับ
1: เหรอไม่อยากเกินไม่อยากให้ไปเส้นท่าเลยพี
0: ่ไม่อยากเลย
1: ถ้าออกใครออกสตาร์ทดีเนี่ยมีสิทธิ์เลย
0: ใช่ยิ่งถ้าไทยออกสตาร์ทดีเนี่ยมันง่ายแล้วมันง่ายกับเราแต่ถ้าเขาออกสตาร์ทดีเนี่ยมันจะไปสร้างอย่างที่บอกมันไปสร้างความมั่นใจให้เขาน
1: ะครับเอานะครับนั่นคือคู่บ่ายสองนะแล้วก็คู่ห้าโมงครึ่งวันนี้อันนี้ก็โอ้โหศึกแห่งศักดิ์ศรีเหมือนกันสองชาติบ้านใกล้เลนเคียงญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เกาหลีใต้เขาเริ่มขึ้นมาแล้วที่เป็นนักเริ่มไต่บันไดขึ้นมาแล้วนะไต่หนึ่งไต่สองมาแล้วนะหลังจากที่หมดยุคของไอโอป้าคิมแล้วก
0: ็
1: ตระกูลไออิดายอดอิจายอดอ่ะ
0: คู่แฝดคู่แฝด
1: เขาอ่ะครับ
0: ก็ผมมองว่ายังสู้ญี่ปุ่นไม่ได้
1: เนาะ
0: รูปแบบ เกาหลีใต้ยังสู้ญี่ปุ่นได้เอาง่ายๆเลยย้อนกลับไปมหากรรมกีฬา East Asian Game เขาแข่งก่อนนั่นเนี่ยก่อน
1: เหมือนซีเกมบ้านเรา
0: เหมือนซีเกมบ้านเราแหละญี่ปุ่นส่งชุดมหาลัยไปแข่งเกาหลีใต้ส่งชุดนี่แหละมาแข่งญี่ปุ่นชุดมหาลัยชนะเกาหลีใต
1: ้โอ้โหเนาะไม่น่าต้านทันไหวพี่ว่า
0: ไม่น่าไหวนอกจากโอ้โหจะมีปฏิหารเนี่ยถ้าเกาหลีใต้ชนะญี่ปุ่นได้นี่ผมมองว่าเป็นปฏิหาร
1: ปฏิหารเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: ไม่น่าพลาดแม้ว่าญี่ปุ่นจะไม่มีผู้ปัญญูชิกว่าตำแหน่งหัวสาวเขานะเบอร์สี่แล้วก็ชิบะบุระตัวเก่าตัวบอลเร็วเขาอะ
0: แต่จุดมายูยังไม่เท่าไหร่ผมว่าชิบะบุระเนี่ยเป็นจุดสำคัญเพราะว่าตอนนี้รูปเกมของญี่ปุ่นที่เล่นเนี่ยเขาใช้บอลเร็วคนเดียวคือยามาดะเบอร์11ที่ตัวใหญ่หน่อยอีกคนนึงเนี่ยเขาใช้หัวเสาใช้บีหลังมาเล่นมันคือในวอลเลย์บอลเนี่ยเขาบอกว่าแผนเนี่ยเป็นแบบรูปแบบเล่นแบบไฮบริดแบบเปลี่ยนคือไม่ได
1: ้สาร
0: ชายไม่ได้เล่นแบบรูปแบบที
1: ่ป
0: กติแบบปกติที่มีบอลเร็ว2คนหัวเสา2คนบีหลังคนนึงเนี่ยเขาใช้บอลเร็วคนเดียวแล้วก็มีบอลหลัก4คนทำให้รูปเกมเขาเนี่ยมันจะแปลกไปจากทีมปกติที่เล่น
1: กันที่เคยเล่นมา
0: ใช่
1: อาจจะงงๆอาจจะสับสนไหม
0: แต่นัดล่าสุดที่เจอกับไชนีสไทเปเมื่อรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยต้องบอกว่าแทคติกเนี่ยได้ผลดีคือรูปแบบเกมเขาเนี่ยไชนีสไทเปจับไม่ได้แต่ว่า ขอโทษครับแต่ว่าอย่าลืมว่าทีมระดับไชนีสไทเปกับเกาหลีใต้มันก็คนละระดับกันมันยังไม่ได้พิสูจน์ว่ารูปแบบใหม่ของญี่ปุ่นแบบเนี้ยมันจะได้ผลกับทีมที่มีคุณภาพมากกว่าไชนีสไทเป
1: ครับนะบอกแล้วไม่น่าต้านทานญี่ปุ่นได้แม้ว่าจะขาดตัวหลักอย่างชิมามุระมายูชิกาวะหรือแม้กระทั่งลิเบโร่ตัวเก่าเขาอย่างโคจิมะ
0: ใช่ครับ
1: เนาะน่าจะชนะได้ไม่ยาก
0: ก็ยังมองว่าเขาแน่นอน
1: อยู่ที่เรากับจีนเนี่ยใครจะไปก่อนเราจะเข้ามาก่อนนะครับวันนี้ก็ลุ้นกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเขามีตีเนี่ยพี่นัทคู่ชิงหรือว่า
0: จัด
1: ระดับนะพี่เนาะ
0: 5ถึง8คร
1: ับอินโดกับเวียดนามแล้วก็เชลีสไตเปเจอคาซัคสถานเวียดนามก็เนาะก็4ทีไว้พี่ของเขาอ่ะหลักๆของเขาเนาะ
0: ก็เหลือตัวเดียวแล้วจริงๆ
1: ตัวเดียวเน
0: าะคือหัวสาวคนอื่นที่จะช่วยเขาได้เนี่ยก็บาดเจ็บไม่ได้มาอย่างเวนติโนควินก็ไม่ได้มารายการนี
1: ้ไ
0: ม่มาตั้งแต่เชียร์เอเชียแล้วก็ทำให้ปีนี้เวียดนามเนี่ยดรอปไปเยอะเลย
1: ครับ
0: แล้วก็อันดับโลกเนี่ยก็ลูดลงไปจนน่าจะไม่ได้ลุ้นไปชิงแชมป์โลกปีหน้าแล้ว
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่กลายเป็นเกาหลีใต้แซงกลับขึ้นมาชิงแชมป์โลกครั้งที่แล้วที่ไทย
1: ครับ
0: เกาหลีใต้ไม่ได้มาแต่เวียดนามได้มาเพราะว่าอันดับโลกเวียดนามดีกว่าแต่ตอนเนี้ยเกาหลีใต้แซงกลับแซงเวียดนามกลับแล้วก็จะเป็นช่วงขาลงของเวียดนามไป
1: นะฮะก็ติดตามกันนะครับวันนี้บอลหญิงของเรานะนะครับบ่ายสองนะครับพี่ๆที่ไปยิงสดนะฮะถ้าเป็นทีวีดิจิตอลนะครับส่วนถ้าเป็นแอปพลิเคชันหรือระบบ OTT นะครับผมสตรีมมิ่งก็จะเป็นAIS Play นะครับฝากติดตามแล้วก็ให้กำลังใจทีมสาวไทยเราได้นะครับหลังจากนั้นก็พอจบเนี่ยรอบชิงน่าจะตี5โมงครึ่งบ้านเขานะ
0: 5โมงครึ่งบ้านเขาใช่ครับ
1: แน่นอนเพราะว่าเขาเอาชิงมาช่วงดึกอยู่แล้วช่วงเย็นอยู่แล้วนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็ไปวอลเลย์บอลชาย
0: วอลเลย์บอลชายก็จะเริ่มประมาณวันที่25หรือ26นี่แหละผม
1: เดี๋ยวเช็ค
0: ก
1: ่อน
0: ใช่ครับ
1: ของเราก็โอกาสมาแล้วกันเลยรอบถึง8ไหม
0: 8น่าจะถึง
1: ถึง
0: น่าจะถึงว่าเราอยากจะสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งเข้ารอบ4ทีมสุดท้าย
1: เราเคยเข้าใช่ไหมพี่
0: เราเคยเข้าเมื่อปี2010ที่กวางโจตอนนั้นเราจบอันดับที่4ไปแพ้อิหร่านในรอบรองแชมป์โลก
1: อิหร่านเขาเก่งญี่ปุ่นเขาแชมป์โลก
0: ใช่ครับตอนนั้นอิหร่าน
1: ดีสุดแล้วสุดใช่ไหม
0: ตอนนั้นอิหร่านดีสุดแต่ตอนเนี้ยณปัจจุบันเนี่ยญี่ปุ่นเป็นเบอร์หนึ่งของเอเชียแหละทีมชาย
1: นะครับวอลเลย์บอลชายเนาะก็เดี๋ยวเริ่มจบวอลเลย์บอลหญิงก็เป็นวอลเลย์บอลชายของเรานะครับแล้วก็จะมีวอลเลย์บอลชายหาดด้วย
0: ใช่ครับ
1: ชายหาดมองว่าไงพี่มีลุ้นมากน้อยแค่ไหนฮะ
0: ก็ประเภททีมหญิงมีลุ้นแน่นอน
1: มีลุ้นเนาะ
0: น้องไบร
1: ท์โอ้น้องไบรท์ผมได้ยินชื่อมานานนะแต่ชื่อจะยาวๆนิดนึง
0: ชื่อจริงนี่ขออนุญาตจำไม่ได้จริงๆโอ้โห
1: น้องเขาเปลี่ยนชื่อ
0: เขาเปลี่ยนชื่อตามสายมูแหละสายมู
1: สายมูอะไรก็ว่ากันไปนะฮะก็มีลุ้นวอลเลย์บอลชายหาด
0: มีลุ้นครับ
1: เริ่มแข่งแล้วนะวอลเลย์บอลชายหาดได้พี
0: ่ใช่ครับ
1: เริ่มแล้วนะครับวอลเลย์บอลหญิงพบจีนเวลาเท่าไหร่บ่ายสองวันนี้นะครับบ้านเรานะส่วนในแคปเปญนะครับบอลหมัดสู่ลิเวอร์พูลเหนือนะครับอีซักผมว่าเป็นแบกนะครับโหทั้งอีซักทั้งคนที่กักโปะตัวนี้ฮะโอ้ข้อความเข้ามาทักทายกันเยอะนะพี่คุณปรักสวัสดีเข้ามานะครับมีเอ็นเอฟแอลใช่ไหมฮะ ชัยทาง Sbay วันสุดท้ายครับทั้ง2ท่านนะครับและแฟนรายการนะครับทักทายเข้ามานะฮะในคลาสเกมไม่มีบรรยายสดทางวิทยุเลยหรอกครับผมเพราะไรครับประมาณนี้ก็มีบรรยายวันนี้มีออนไลน์นะทางการสมัครของเราเนี่ยมีไลฟ์สดนะครับทาง YouTube Facebook แล้วก็มี TikTok นะนะครับผมเนี่ยจะบรรยายคนเดียวเลย
0: โอ้โห
1: ผมจะมั่วบ้านงานเหมือนใครนะที่ไปอยู่กับในงานแถลงข่าวของคุณพี่หน่วงอ่ะผู้หญิงคนนั้นไม่รู้เป็นใครเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: จนแล้วเป็นใครเนี่ย
0: ไม่รู้เลย ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: คุณกัญชัยก็บอกก็จะนึกว่าเป็นทีมงานของอีกฝั่งนึง
0: ใช่ครับ
1: อีกฝั่งนึงก็เป็นทีมงานของคุณกัญชัยสรุปเป็นใครเนี่ย
0: ก็ไม่มีใครทราบ
1: มั่วบ้านงานได้ไหมเนาะนะครับทักทายพี่เต้นะครับพระราม9ช่อง9ถ่ายคุณไหนครับพี่นะครับช่อง9เนี่ยวันนี้เหมือนจะยังนะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบอลหญิงในวันแรกเราจะถ่ายอยู่นะก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับข้อความนะครับทางเฟซนะครับสวัสดีทั้ง2ท่านนะครับเข้ามานะครับคุณเอเนเก้ไทยแชมป์แน่นอนครับพี่เขาบอกมาคุณเด็ดครับปีนี้ลีกญี่ปุ่นญี่ปุ่นติวหรือพี่ญี่ปุ่นดิวอะไรพี่จะเพิ่มไหมครับเขาบอกคุณเด็ดครับปีลีกญี่ปุ่น
0: อ๋อจะมีนักกีฬาไทยไปเพิ่มหรือเปล่า
1: อ๋อใช่ไหม
0: นะตอนนี้น่าจะมีเท่านี้แล้วแหละเพราะว่าทีมเขาจะกำลังจะเริ่มซ้อมกันแล้วเพราะว่ามันจะเปิดฤดูกาลเดือนตุลาคมนี้แล้ว
1: แล้วไปมากี่คนตอนนี
0: ้ตอนนี้มี5คนมีชาชูออนมีจีดาพาอยู่ทีมเดียวกันซาตามาเกโอเมดิกทัดดาวอยู่คุโรเบะทีมเดิ
1: ม
0: แล้วก็เป็นหัทยาหัทยาก็อยู่กับสกายเซมิสสปริงทีมแชมป์เก่า
1: แชมป์เก่าที่หัทยาเพิ่งไป
0: ใช่ครับ
1: เจ็บยังน้องเจ็บยัง
0: เริ่มเล่นได้แล้ว
1: อ๋อเหรอ
0: เดี๋ยวมาเปิดสนามที่ไทยด้วยแข่งที่
1: อ๋อเหรอ
0: แข่งที่นี่มิบุเอ๊ะหรืออะไรเป็นเอาเขาลีกเขามาแข่งที่ไทยเลยนัดเปิดสนาม
1: เหมือนบอลสเปนไปเตะที่อเมริกา
0: ใช่อย่างนั้นเลย
1: ใ
0: ช่ใช่เลยอย่างนั้นเลย
1: เป็
0: นฮิซามิสสปริงจะมาเจอกับอาริซาไอจีทีมของนุสราต้อมคำ
1: ครับ
0: เราเจอกันที่ไทยนัดเปิดสนามประมาณวันที่10หรือ11นี่แหละครับ10ถึง11ตุลาคม
1: ตามได้นะ
0: ใช่
1: ดีนะมาเปิดตลาดเนาะ
0: ใช่เขามาเปิดตลาด
1: ฟุตบอลอ่ะ
0: ใช่ที่ไปแข่งลอนดอน
1: เม็กซิโกอะไรพวกนี้เนาะ
0: ใช่ครับ
1: นะดีเหมือนกันนะฮะวันนี้วอลเลย์บอลหญิงไทยต้องย้ำแค้นให้ได้นะครับพี่กูก็ก็เต็มที่อ่ะเนาะนะครับกลัวกลัวอยู่นะกลัวกดดันพี่
0: ใช่ครับพอมันเป็นต่อแล้วมันตีกลับได้อันตรายตรงน
1: ี้ตอนนั้นเราตีแบบตีแบบ
0: เ
1: มียก่อนจะเป็นร้องอ
0: ่
1: ะในกระดาษเราแบบไม่มีอะไรจะเสียใช่ไหมล่ะแต่ว่าขอสิ่งหนึ่งคือขอให้เหนียวแล้วก็ให้มีสปิริตที่ดีเหมือนชิงแชมป์เอเชีย
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมที่โค้ชรอดบอกว่าตอนที่บุ๋มบิ่มเข้ามาใหม่บุ๋มบิ่มอาจจะมีแบบหลุดบ้างไม่เข้าจุดบ้างหรือว่าตีไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยแต่โค้ชรอดบอกกับพวกรุ่นพี่อ่ะบอกว่าเฮ้ยให้ใจน้องหน่อยปรับตัวน้องหน่อยช่วยยกระดับน้องหน่อยใช่ไหม
0: ก็เป็นเรื่องปกตินักกีฬาที่ห่างจากสนามไปนานๆเนี่ยแมตช์ฟิตเนสเนี่ยมันต้องการที่จะลงสนามเพื่อความคุ้นเคยเรียกความคุ้นเคยเดิมๆกลับมา
1: พี่บุ๋มบิ่มตัวนี้เป็นไงพี่กลับมาแบบร่างทองมาเดิมกี่เปอร์เซ็นต์ในความคิด
0: ผมว่าประมาณ 90%
1: 90แล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: เข้ามาตัวนี้เนาะวันนี้มากรสาวขอจะขอรักอายประมาณนั้นนะฮะฝั่งจีนเขามองว่าไงพี่มีสื่ออะไรพี่ได้อ่านได้คอมเมนต์อะไรบ้างหรือเปล่ามองว่าไงฝั่งจีนเขาว่า
0: เขาก็มองว่า
1: พี
0: ่เขามองเขาเป็นรองนะ
1: เหรอ
0: ใช่ครับ
1: จะเป็นฝั่งดีสำหรับเขาป่ะฮะ
0: ก็นั่นแหละผมถึงบอกว่ามันต่างจากสถานการณ์มันต่างจากตอนที่แชมเปี้ยนส์ยังเห็นได้ชัดเลย
1: ม
0: ันกลายเป็นว่าเราเป็นต่อ
1: ใช่ไหม
0: อันนี้เป็นจุด
1: สวิงเหมือนกัน
0: ที่น่ากลัวที่น่ากลัว
1: ผมก็กลัวเหมือนกันพี่กลัวแบบเขาแบบเอ้ยเราก็ถ้าแพ้ก็เราเคยแพ้มาแล้วเนี่ยก็ไม่เหน็บอะไรแต่ว่าไม่เลยจะเสียแบบนี้เน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่าเขาก็ไม่ใช่ว่าจะยอมรับว่าเขาแพ้แน่ๆนะสไตล์ของจีนก็คือจีน
1: ครับ
0: ยังไงเขาก็มองว่าด้วยประวัติศาสตร์ด้วยเบื้องหลังของทีมเขาด้วยโครงสร้างของทีมเขาเนี่ยมันต้องชนะ
1: ครับ
0: ลึกๆแล้วถามว่าเขาไม่มีความกดดันเลยไม่ใช
1: ่
0: นักกีฬาเขาเคยแพ้เขากดดันเพราะว่าด้วยความยิ่งใหญ่ในอดีตของเขาอ่ะมันก็ยังคงต้องแพ้ไม่ได้เหมือนเดิม
1: ครับ
0: ต้องล้างตาต้องล้างอายต้องล้างแขนนั่นแหละ
1: เขาว่าเอาอากิเมโตะมาตีสั้นหน้า
0: ใช่ครับมิโกะอากิเมโตะที่บอกว่าเอามาเล่นบอลสั้น
1: จะมีคนหนึ่งที่เป็นลูกสาวของอดีตนักกีฬา
0: คนนี้แหละ
1: คนนี้ใช่ไหม
0: คนนี้เลย
1: น้องสูงชิงแชมป์โลกก็เคยเห็น
0: ใช่ครับคนนี้เลย
1: อายุยังน้อยอยู่นะ
0: เพิ่ง20ปีแต่ว่าปีที่แล้วไปเล่นที่เยอรมันมาแล้วปีหน้าไปเล่นอิตาลี
1: ใช่ที่เป็นลูกสาวของอดีตนักกีฬา
0: ของไอโอโตโมะครับอดีตนักกีฬาเหรียญทองแดงโอลิมปิกของญี่ปุ่น
1: ใช่เคยเป็นอดีตนะใช่ไหมตัวนี้ก็ดี
0: ตัวนี้เลยครับตัวนี้เลย
1: นะฮะถ้าชนะจีนได้ทอง100%ครับญี่ปุ่น ผมว่าไทยสู้ได้สบายเลย
0: ผมก็คิดว่าอย่างนั้นนัดเนี้ยน่ากลัวที่สุด
1: อ๋อถ้าแมตช์ยากระหว่างจีนกับญี่ปุ่นพี่มองว่า
0: จีนยากกว่าย
1: ากกว่า
0: ใช่
1: อ๋อเหรอเออนะครับอ้าววันนี้ก็ลุ้นกันนะนะครับมองว่าเราน่าจะถ้าผ่านจีนได้มีสิทธิ์ที่จะไปถึงเหรียญทองประวัติศาสตร์เลย
0: ครับ
1: เพราะว่าเราไม่เคยได้เหรียญทองเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: ได้เหรียญเงิน
0: ใช่ครับ
1: ชิงแชมป์เอเชียนเกมปี2018แพ้จีนเนาะ
0: แล้วมันจะเป็นอะไรที่แบบโอ้ยิ่งใหญ่มากๆถ้าไปถึงตรงนั้นได้คือได้ทั้งแชมป์เอเชียและเหรียญทองแดงเอ้ยเหรียญทองเอเชียนเกมในปีเดียวกัน
1: โอ้โหเคยมีไหมเนาะ
0: ยังไม่เคย
1: เนาะเออวันนี้ก็ลุ้นกันในทว่าโอ้โหเรตติ้งดีแน่นอนนะติดตามได้นะครับผมเอาวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามพี่เด็ดเดี๋ยวจะมีภารกิจต่อเนาะวันนี้พี่เด็ดจะไปบรรยายด้วย
0: คู่เย็น
1: คู่เย็น
0: คู่ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ครับ
1: เกาหลีใต้นะก็ฝากติดตามกันได้นะครับทางเอสเพย์นะครับวันนี้ผมและพี่ดิตต้องลาไปก่อนพรุ่งนี้เดี๋ยวมาคุยวอลเลย์บอลอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเชิญน้องนิกมา
0: ครับ
1: ให้เปลี่ยนสลับมาเป็นนิกบ้างว่าเมื่อวานนี้ผลงานของเราเป็นยังไงบ้างเนาะนะครับไปว่ากันในช่วงไลฟ์ตายไลฟ์คอนเทนต์เชียร์เกมนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะเดี๋ยวจะเดินเข้าไปซอนะครับมีและสดสตรีมมิ่งของกัสเปียร์นะทางออนไลน์นะครับทุกช่องทางนะติดตามได้นะครับวันนี้ผมจะเข้ามาทำรายการอีกแล้วนะวันนี้ขอบคุณละสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อ

0: นายกรัฐมนตรีประชุมทีมไทยแลนด์ในประเทศญี่ปุ่นเชื่อมั่นญี่ปุ่นยังให้ความสำคัญในการลงทุนในประเทศไทยกัมพูชาเคลมชุดไทยบนเวทีมิสยูนิเวิร์สกระทรวงวัฒนธรรมงัดหลักฐานโต้ยืนยันเป็นภาพสตรีสยามสมัยร.5ลั่นหากไม่แก้ไขจ่อใช้มาตรการขั้นสูงสุดเช้านี้รถไฟฟ้า BTS ปลายทางคูคตขัดข้องที่สถานีอโศกส่วน MRT เตาปูนบางโพเปิดบริการแล้วหลังไฟไหม้รางเมื่อวานนี้กลุ่มขบวนฮูตีโจมตีซาอุดิอาระเบียอีกระลอกโรงกลั่นน้ำมันเสียหายด้านสหรัฐกำลังเตรียมโจมตีอิหร่านครั้งใหญ่ทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้จันทร์ที่21กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันก่อนเลยนะครับวันนี้นายกประชุมทีมไทยแลนด์ในประเทศญี่ปุ่นเชื่อมั่นญี่ปุ่นยังคงให้ความสำคัญในการลงทุนในประเทศไทยในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นและการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทีมประเทศไทยที่โรงแรมอิมพีเรียลกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับก่อนที่จะไปเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาโดยบอกครับว่าประเทศไทยและญี่ปุ่นถือเป็นมิตรประเทศระหว่างกันแม้จะไม่มีการลงทุนมหาศาลเหมือนในอดีตหรือว่าการลงทุนอาจจะชะลอตัวลงบ้างการลงทุนของญี่ปุ่นอาจจะไม่เหมือนสมัยก่อนที่ประเทศไทยขาดดุลการค้ากับประเทศญี่ปุ่นนับหมื่นล้านบาทตอนนี้เหลือประมาณ 6,000 ล้านบาทครับขณะนี้ญี่ปุ่นให้ความสำคัญเรื่องอุตสาหกรรมเกี่ยวกับพลังงานสะอาดซึ่งไทยก็ส่งเสริมเรื่องนี้นอกจากนี้รัฐบาลยังมีความจริงจังในการปราบปรามสแกมเมอร์อย่างจริงจังดังที่ญี่ปุ่นก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เช่นเดียวกันยังเชื่อมั่นว่าในความคุ้นเคยระหว่างกันญี่ปุ่นจะยังคงร่วมมือและลงทุนในประเทศไทยต่อไปครับนายกรัฐมนตรียังกล่าวย้ำว่ารัฐบาลชุดนี้จริงจังกับการปราบปรามสแกมเมอร์โดย3เดือนของรัฐบาลก่อนหน้ารวม7เดือนของรัฐบาลชุดนี้ยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ไปกว่า 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐรวมทั้งการป้องกันธุรกรรมการเงินผิดกฎหมายยืนยันได้ว่าขณะนี้การทำธุรกรรมผิดปกติหรือว่าผิดกฎหมายนั้นเป็นสิ่งที่ยากมากจริงๆทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความน่าเชื่อถือในเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์เห็นได้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือนานาชาติทั้ง Fitch Rating S&P แล้วก็ Moody's ครับปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยให้อยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพถือว่าประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานในการจัดการกับเรื่องเหล่านี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเรื่องยาเสพติดด้วยนะครับว่ารัฐบาลก็ดำเนินการปราบปรามอย่างเต็มที่เหลือเพียงอย่างเดียวคือการเข้าไปปราบปรามโรงงานเท่านั้นซึ่งกรณีนี้

0: ได้เริ่มพูดคุยกรณีที่มีโรงงานที่ผลิตยาเสพติดแล้วเข้ามาขายในประเทศไทยอีกทั้งยังมีความเสี่ยงสูงในการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ของฝ่ายไทยซึ่งได้พูดคุยเรื่องนี้กับประเทศเพื่อนบ้านด้านฝั่งตะวันตกของเราอย่างชัดเจนว่าคงจะปล่อยเป็นเช่นนั้นไม่ได้ครับประเทศไทยในการปราบปรามอาชญากรรมสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบสามารถพูดได้ว่ารัฐบาลไม่มีใครหากินกับเรื่องพวกนี้เด็ดขาดไม่มีครม.คนไหนที่ไปมีความสัมพันธ์กับธุรกิจเทาธุรกิจเถื่อนย้ำว่าไม่มีอยู่ในรัฐบาลชุดนี้ดังนั้นไม่มีเหตุผลใดๆครับที่จะประนีประนอมกับผู้กระทำผิดกฎหมายครับ
1: มาที่เรื่องของกองประกวด Miss Universe Cambodia นะคะที่บิดเบือนข้อมูลวัฒนธรรมภาพสตรีสยามสมัยร.5นะคะนางสาวซาบิดาไทเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ประชุมเรื่องนี้นะคะบอกว่าตามที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดียที่ผู้จัดงานเวทีประกวด Miss Universe กัมพูชานำเสนอวิดีอาร์ส่วนหนึ่งเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาโดยเป็นที่ปรากฏชัดว่ามีการใช้ภาพอันมีแหล่งเป็นที่มาของไทยกระทรวงวัฒนธรรมเห็นว่าการกระทำนี้ไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการแต่ว่าเป็นการบ่งชี้ว่าผู้จัด VTR ดังกล่าวมีเจตนากล่าวอ้างเหมารวมและก็โน้มน้าวให้สาธารณชนเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชากระทรวงวัฒนธรรมที่กำกับดูแลกรมศิลปากรและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติจึงขอเรียกร้องให้เวทีประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำนี้ยุติการเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือนแล้วก็ขอให้ใช้ข้อความอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเนื่องจากว่าภาพถ่ายนี้เป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรที่ถ่ายขึ้นที่จังหวัดกำแพงเพชรช่วงพ.ศ. 2449ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่สำคัญภาพนี้ยังเป็นภาพที่ได้รับการบันทึกในหอพระสมุดวชิรญาณแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับยูเนสโกเมื่อปี2560ด้วยภาพต้นฉบับจะมีตรากรมศิลปากรประทับลายน้ำอยู่ค่ะแต่ว่าเวทีและกองประกวดก็นำลายน้ำออกไม่มีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลโดยภายในงานแถลงข่าววันนี้นะคะมีการนำเอาฟิล์มกระจกมาจัดแสดงให้สื่อมวลชนได้ชมด้วยทางนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะส่งหนังสือตักตวนแล้วก็ทักท้วงไปยังกองประกวด Miss Universe ของกัมพูชาให้ดำเนินการแก้ไขถ้ากองประกวดยังไม่แก้ไขทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายแล้วก็จะดำเนินการตามช่องทางที่เหมาะสมค่ะทางนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการเผยแพร่องค์ความรู้พัฒนาการของชุดไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่องแล้วก็นำชุดไทยไปจัดโรดโชว์จัดแสดงเทศกาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่เนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสหรือว่าอย่างญี่ปุ่นนะคะเพื่อจะสร้างความรับรู้และมูลค่าสูงมากทำให้ประชาคมโลกรับรู้รับทราบถึงที่มาที่ไปของชุดไทยผ่านการเล่าเรื่องการแต่งกายสตรีในยุคก่อนซึ่งเป็นที่มาของชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบก็เป็นสิ่งที่กระทรวงวัฒนธรรมพยายามที่จะดำเนินการโดยไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะ
0: รัฐบาลย้ำดูแลค่าครองชีพต้องมองทั้งระบบครับชี้ราคาน้ำมันส่งผลทั้งค่าขนส่งราคาสินค้าแต่ละมาตรการมีเป้าหมายต่างกันใช้เงินรัฐต้องตรงจุดคุ้มค่าย้ำวงเงินกู้ไม่จำเป็นต้องใช้ให้หมดครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่ารัฐบาลครับได้ติดตามสถานการณ์ราคาพลังงานและผลกระทบต่อประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อประกอบการพิจารณามาตรการดูแลค่าครองชีพที่ต้องพิจารณาถึงทั้งต้นทุนพลังงานค่าขนส่งราคาสินค้ากำลังซื้อและฐานะการคลังของประเทศควบคู่กันอย่างไรก็ตามสถานการณ์ราคาน้ำมันในช่วงนี้ไม่ได้กระทบเฉพาะผู้ใช้รถยนต์เท่านั้นแต่เป็นต้นทุนของระบบเศรษฐกิจที่ส่งผ่านไปยังค่าขนส่งภาคเกษตรการผลิตและก็ราคาสินค้าในชีวิตประจำวันโจทย์สำคัญจึงอยู่ที่การเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับปัญหาและพิจารณาว่าความช่วยเหลือส่งถึงประชาชนได้จริงมากน้อยเพียงใดสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลมีแผนที่จะขยายมาตรการออกไปในขณะนี้ครับก็มีเป้าหมายบรรเทาค่าครองชีพรักษากำลังซื้อดูแลกลุ่มเปราะบางและช่วยให้เม็ดเงินหมุนเวียนไปยังร้านค้ารายย่อยขณะที่โครงการ60/40ยังครอบคลุมบริการขนส่งสาธารณะที่เข้าร่วมจึงเป็นมาตรการที่ออกแบบเพื่อช่วยประชาชนและเศรษฐกิจฐานรากไม่ได้มีเป้าหมายเฉพาะเรื่องราคาพลังงานราคาน้ำมันส่งผลต่อประชาชนผ่านหลายช่องทางครับขณะที่การดูแลค่าครองชีพก็มีเครื่องมือหลายประเภทแต่ละมาตรการช่วยประชาชนต่างกลุ่มและส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจต่างกันรัฐบาลจึงต้องพิจารณาให้ครบทุกด้านก่อนตัดสินใจเลือกใช้มาตรการครับในมุมนโยบายในการดูแลค่าครอง

0: บาลให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนควบคู่การรักษาวินัยการคลังเพื่อให้มาตรการของรัฐเหมาะสมกับปัญหาและครอบคลุมประชาชนแต่ละกลุ่มอย่างตรงจุดครับ12:09 น.เดี๋ยวพักครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
1: อ่อแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
3: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: Mcard Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 Mcard Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
6: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะไปดูเรื่องของภาษีสหรัฐค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พูดถึงเรื่องของภาษีสหรัฐในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติว่าก่อนหน้านั้นได้มีการหารือกับรองผู้แทนการค้าสหรัฐแล้วก็พบปะกันที่วอชิงตันดีซีนะคะมีการสรุปกรอบแล้วเพื่อที่จะไม่ทำให้อัตราภาษีของไทยสูงเกินประเทศเพื่อนบ้านและไม่เกินกรอบเดิมที่มีการเจรจาไว้ที่ 19% เรายืนยันหลักการและก็รายละเอียดนี้ค่ะส่วนตัวไม่ได้ติดใจอะไรพยายามจะให้ไม่เกินกรอบเดิมที่ตั้งไว้อย่างไรก็ตามอาจจะขอให้นายกรัฐมนตรีเจรจาเพิ่มเติมกับประธานาธิบดีสหรัฐเพราะที่ผ่านมาไทยก็ให้ความร่วมมืออย่างดีมาตลอดนะคะซึ่งความสำคัญตรงนี้ต้องเป็นในระดับผู้นำคุยกันค่ะด้านนายพิสารมานวพัฒน์ทีมบริหารนโยบายการต่างประเทศพรรคประชาชนก็พูดถึงเรื่องของการเจรจาการค้าต่างตอบแทนสหรัฐนะคะว่าถ้าประเทศไทยจบดีลกับสหรัฐแล้วต้องเสียภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าส่งออกมากกว่า 12.5% จะถือว่ารัฐบาลสอบตกค่ะจากการที่สหรัฐใช้มาตรการ301ของกฎหมายการค้าสอบสวนไทย2ประเด็นก็คือการใช้แรงงานบังคับกับกำลังการผลิตส่วนเกินซึ่งจากที่ตนติดตามข่าวก็ทราบว่านางสุภจีต้องการเคลียร์รายละเอียดให้จบนะคะเพื่อจะปูทางให้นายกรัฐมนตรีสามารถปิดดีลกับประธานาธิบดีทรัมป์อย่างเป็นทางการระหว่างที่นายกไปประชุมที่นครนิวยอร์กสัปดาห์นี้ได้ค่ะนายพิสารก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าถ้าปิดดีลที่ 19% ตามข่าวจริงก็ต้องถามรัฐบาลว่าเป็นดีลที่ดีที่สุดสำหรับผลประโยชน์ของไทยได้อย่างไรเพราะเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งในอาเซียนที่ถูกเก็บไม่เกิน 12.5 อย่างเช่นอินโดนีเซียมาเลเซียเก็บ 10% เวียดนามสิงคโปร์ฟิลิปปินส์ 12.5% และมองว่าการพูดคุยกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐที่ผ่านมาไทยเป็นฝ่ายเสียเปรียบชัดเจนค่ะเพราะว่าเราเล่นตามเกมที่สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐถนัดและเป็นผู้กำหนดอีกทั้งผู้แทนการค้าสหรัฐก็ไม่สนใจมิติด้านภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งเป็นไพ่ใบสำคัญในการเจรจาต่อรองของเรานะคะซึ่งนายพิสารบอกว่าถ้ารัฐบาลปล่อยให้ไทยถูกเก็บภาษีสูงกว่า 12.5% จะกระทบต่อมูลค่าการส่งออกไปยังสหรัฐประมาณ 2.5 ล้านล้านบาทค่ะซึ่งถือเป็น1ใน4ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดที่เราส่งไปทั่วโลกเลยนะคะทางครม.เงาของพรรคประชาชนก็เลยมีข้อเสนอ3ข้อต่อนายกนะคะซึ่งถ้ามีโอกาสพูดคุยกับประธานาธิบดีทรัมป์นะคะข้อแรกคือนายกก็ควรจะบอกทรัมป์อย่างตรงไปตรงมาว่าไทยมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบด้านการค้าต่างประเทศอย่างไรและไทยขอปรับโครงสร้างการค้าโดยจะตรวจสอบรายการสินค้าบังคับการใช้กฎหมายกับธุรกิจเทาโรงงานเทาสินค้าสวมสิทธิ์ที่มุ่งส่งผ่านประเทศไทยต่อไปยังสหรัฐจนทำให้ไทยเดือดร้อนจากภาษีตอบโต้และคนไทยไม่ได้ผลประโยชน์อะไรทั้งสิ้นรวมถึงไทยจะจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวเพื่อให้สินค้าไทยที่ไปสหรัฐปราศจากแรงงานบังคับ ข้อ2นายกควรจะบอกทรัมป์ค่ะว่าเราจะสนับสนุนการลงทุนของไทยที่สร้างงานในสหรัฐอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขอให้ทรัมป์นั้นสนับสนุนบริษัทชั้นนำของสหรัฐที่ย้ายฐานการลงทุนจากประเทศคู่แข่งในภูมิภาคอาเซียนมาที่ไทยด้วยและข้อสุดท้ายนายกต้องโน้มน้าววิธีหาวิธีใ

0: รัมป์นั้นแวะมาเยือนไทยในโอกาสที่มาเยือนภูมิภาคนี้นะคะรัฐบาลต้องรู้จักใช้คนหรือว่าสร้างไพ่รู้จักดึงดูดสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์อยากได้อยากมีอยากเป็นและสามารถล็อบบี้คนที่เข้าถึงทรัมป์เพื่อโยงผลประโยชน์ไทยสหรัฐในมิติภูมิรัฐศาสตร์ได้ค่ะ
1: ผลการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีอย่างไม่เป็นทางการครับนายณฤพลเย็นประเสริฐกลุ่มผึ้งหลวงเอาชนะนายเดชรัตน์สุขกำเนิดจากพรรคประชาชนเจ้าตัวประกาศพร้อมสารงานต่ออดีตนายกทันทีครับสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรีรายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าอบจ.นนทบุรีอย่างไม่เป็นทางการเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงหลังจากพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตปรากฏว่านายณฤพลเย็นประเสริฐผู้สมัครหมายเลข1จากกลุ่มผึ้งหลวงครับได้ 193,653 คะแนนอันดับ2นายเดชรัตน์สุขกำเนิดจากพรรคประชาชน 138,274 คะแนนจากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ 376,278 คนซึ่งนายณฤพลครับเมื่อวานนี้ได้กล่าวขอบคุณชาวนนทบุรีที่ให้ความไว้วางใจกลุ่มผึ้งหลวงพร้อมกล่าวถึงอดีตนายกธงชัยซึ่งมีศักดิ์เป็นอาว่านโยบายที่วางไว้เป็นแนวทางที่ดีแล้วทุกคนรักท่านมากไปที่ไหนก็มีแต่คนพูดถึงว่ารักท่านมากคิดถึงท่านมากอยากให้พวกเราสานต่อทุกนโยบายที่วางไว้ก่อนทิ้งท้ายว่าจะสานต่อนโยบายที่เคยพูดไว้เพราะฉะนั้นขอให้อาสบายใจได้ครับมีความเคลื่อนไหวจากหัวหน้าพรรคประชาชนนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิย้ำครับว่าเปอร์เซ็นต์ที่เมื่อเทียบกับคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ช่องว่างถือว่าน้อยลงครับส่วนเป็นเพราะมีผู้สมัครจำนวนมากทำให้คะแนนกระจายหรือไม่ไม่อยากบอกว่าเป็นปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งมันคงมีหลายปัจจัยแต่ตัวเลขที่เห็นชัดเจนคือคนที่ออกมาใช้สิทธิ์น้อยลงจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดเป็นหน้าที่ของทุกพรรคการเมืองและผู้สมัครครับที่จะช่วยกันรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ให้มากนอกจากนี้ครับนายณัฐพงยังพูดถึงเรื่องของความคืบหน้าไทม์ไลน์คดีหัวสว.ว่าจะเดินอย่างไรต่อด้วยนะครับโดยบอกว่าพรรคประชาชนจะเดินหน้าตามกฎหมายที่ถูกต้องในการพยายามเอาผิดกกต.หรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เชื่อว่ามีเหตุเบื้องหลังที่ไม่ได้ดำเนินการทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาหรือว่าใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบซึ่งตอนนี้ทีมกฎหมายของพรรคประชาชนครับเตรียมคำร้องที่จะยื่นร้องต่อปปช.เสร็จแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะมีข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นระหว่างสัปดาห์หรือว่ามีข้อมูลหลักฐานพยานขึ้นมาใหม่ทำให้ต้องมีการปรับปรุงคำร้องให้รอบคอบรัดกุมมากขึ้นครับนายณัฐพงษ์ยืนยันว่าตอนนี้พร้อมที่จะยื่นได้ทันทีน่าจะอยู่ในกรอบสัปดาห์นี้เช่นเดียวกันแต่บางทีอาจจะมีเหตุเกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่ทำให้ต้องปรับปรุงหากมีอะไรเพิ่มเติมตอนนี้ที่มองไว้ก็คิดว่าไม่เกินวันศุกร์นี้ครับตนจะเป็นผู้ไปยื่นคำร้องต่อปปช.โดยตรงเมื่อถามถึงความคืบหน้าการยื่นฟ้องไปถึงไหนแล้วนายณัฐพงษ์บอกว่าได้คุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านพรรคอื่นๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วยืนยันว่าอยู่ในกรอบสมัยประชุมนี้แน่นอนเชื่อว่าอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมไม่เกินต้นเดือนพฤศจิกายนแน่นอนครับที่ยติจากข้อสู่สภาแต่ยังให้รายละเอียดไม่ได้มากครับส่วนเรื่องหัวสวจะเป็นประเด็นหลักหรือแค่ส่วนหนึ่งของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายณัฐพงษ์บอกว่าตอนนี้เห็นว่านโยบายตอนนี้เห็นว่านายโสภณสารัมประธานรัฐสภาออกไม่สัมภาษณ์ว่าไม่มีความพยายามในการเตะสกัดหรือว่าพยายามบล็อกไม่ให้นำเรื่องโกงสวมาอภิปรายไม่ไว้วางใจก็อยากให้ประธานสภายืนยันในหลักการนี้ต่อไปเพราะว่าการอภิปรายในตัวคุณสมบัติพฤติกรรมที่มาจากผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของรัฐบาลโดยตรงแม้จะอยู่ในหรือว่านอกรัฐบาลชุดนี้นั้นเป็นสิ่งที่สามารถนำมาอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ครับช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: We'll be right back. จากกรณีมีไฟไหม้รางรถไฟฟ้าเมื่อวานนี้นะคะทำให้รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินกับสีม่วงนั้นไม่สามารถเปิดเดินรถตามปกติได้แต่ว่าเมื่อเช้านี้มีข่าวดีนะคะเปิดเดินรถได้เหมือนเดิมแล้วนะคะเมื่อเช้าผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่สถานีรถไฟฟ้าเตาปูนค่ะซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วงซึ่งเช้าวันนี้ก็ให้บริการตามปกติแล้วนะคะประชาชนก็ทยอยมาใช้บริการต่อเนื่องส่วนใหญ่ก็เผื่อเวลาการเดินทางเพื่อป้องกันผลกระทบถ้าเกิดเหตุขัดข้องซ้ำค่ะเมื่อวานนี้ก็มีเหตุไฟแม่รางไฟฟ้าขัดข้องต้องปิดบริการบางส่วนไปนะคะเจ้าหน้าที่ก็ซ่อมแซมจนเปิดให้บริการตามปกติได้ช่วง 5:30 ที่ผ่านมาค่ะรายเดอร์ที่รอให้บริการอยู่ที่บริเวณดังกล่าวบอกว่าช่วงเกิดเหตุมีผู้โดยสารได้รับผลกระทบลงจากรถไฟฟ้ามาใช้รถเมล์ใช้วินมอเตอร์ไซค์รวมถึงเรียกรายเดอร์ผ่านแอปจำนวนมากค่ะขณะที่รายเดอร์อีกคนก็บอกว่าตอนเกิดเหตุพอดีตนขี่รถออกไปก่อนแต่ว่ามีน้องอีก2คนอย่างนั่งพักอยู่ที่นี่ก็เลยเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะน้องก็เล่าว่านั่งอยู่ดีๆก็มีประกายไฟตกลงมาน้องคนแรกหนีได้ทันค่ะส่วนอีกคนนึงเนี่ยรถถูกประกายไฟตกใส่เสียหายเล็กน้อยค่ะด้านบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดหรือ BEM ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วงก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ได้แก้ไขแล้วก็ตรวจสอบระบบทั้งคืนนะคะเพื่อจะรองรับการเดินทางในช่วงเช้าส่วนสาเหตุเบื้องต้นเนี่ยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยบอกว่าเกิดจากประกายไฟบริเวณชุดสายไฟขนาด750โวลต์กระแสตรงส่งให้ระบบไฟจ่ายไฟแล้วก็ระบบอนุสัญญาณได้รับความเสียหายค่ะเจ้าหน้าที่ก็เร่งซ่อมแซมชุดสายไฟรางจ่ายไฟและระบบอนุสัญญาณพร้อมตรวจสอบความเสียหายของระบบทั้งคืนนะคะก่อนจะเปิดให้บริการปกติในช่วงเช้าวันนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะวันนี้ก็มีเหตุรถไฟขัดข้องอีกนะคะคราวนี้เป็น BTS ค่ะเหตุเกิดขึ้นตอน 9:44 นาทีรถไฟฟ้าขัดข้องที่สถานีอโศกฝั่งมุ่งหน้าสถานีปลายทางคูคตนะคะไม่สามารถทำการแก้ไขได้ BTS ก็ปรับรูปแบบการเดินรถค่ะโดยจัดขบวนรถให้บริการตามปกติช่วงสถานีคูคตถึงเพลินจิตแล้วก็สถานีบางจากถึงสถานีเคหะสำหรับสถานีเพลินจิตถึงอ่อนนุชก็มีขบวนรถให้บริการล่าช้าผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปสถานีปลายทางเคหะให้มาเปลี่ยนขบวนรถที่สถานีเพลินจิตนะคะส่วนผู้โดยสารที่จะไปสถานีปลายทางคูคตก็ให้มาเปลี่ยนรถที่สถานีบางจากก็เผื่อเวลาการเดินทางไว้ด้วยค่ะ
1: พักสั้นๆครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับมีเหตุสลดกลางกรุงครับคนงานพลัดตกท่อลึก3เมตรใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS ปุ่นวิถีเสียชีวิตครับคาดลื่นถลายขณะลงไปล้างตัวก่อนเลิกงานเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วง 7:00 น.ที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่สายด่วน199ได้รับแจ้งเหตุคนงานรับเหมาโครงการนำสายไฟฟ้าลงดินของการไฟฟ้านครหลวงพลัดตกลงไปในท่อระบายน้ำซึ่งมีความลึกประมาณ 2-3 เมตรบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS ปุ่นวิถีถนนสุขุมวิทเขตพระขนงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยพระขนงจึงรีบรุดไปตรวจสอบแล้วก็เร่งวางแผนช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนครับเบื้องต้นผู้สูญหายเป็นชายอายุ32ปีชื่อนายพาโตะเป็นบุคคลจากพื้นที่สูงจังหวัดตากซึ่งเป็นลูกจ้างของบริษัทรับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในจุดดังกล่าวช่วงกลางคืนคาดว่าลงไปภายในท่อเพื่อล้างตัวก่อนลื่นพลัดตกลงไปโดยปฏิบัติการค้นหาก็เป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากในท่อมีความลึกแล้วก็อับอากาศเจ้าหน้าที่ร่วมกันระดมกำลังและอุปกรณ์เข้าไปค้นหาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเวลา 8:55 นาทีครับทีมกู้ภัยใต้น้ำของมูลนิธิปอเต็กตึงก็พบร่างของนายพาโตะซึ่งเสียชีวิตแล้วแล้วก็นำขึ้นมาจากท่อได้สำเร็จด้านผู้อำนวยการเขตพระขนงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมบอกว่าจุดดังกล่าวเป็นพื้นที่ปฏิบัติงานของบริษัทผู้รับเหมาจากการไฟฟ้าในช่วงกลางคืนซึ่งจะต้องนับจำนวนคนงานแล้วก็ส่งมอบคืนพื้นที่ในช่วงเช้าโดยเพื่อนร่วมงานสังเกตเห็นว่าคนงานหายไป1คนครับจึงออกตามหาจนพบร่องรอยการพลัดตกแล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทางนี้เจ้าหน้าที่นำร่างผู้เสียชีวิตส่งตรวจพิสูจน์ตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบรายละเอียดแล้วก็มาตรการความปลอดภัยในการทำงานอย่างเข้มงวดต่อไปครับ
1: สืบผัวหมากผนึกกำลังสน.เตาปูนสปภ.รวบแก๊ง5วัยรุ่นขี่จักรยานยนต์ปาดหน้ายิงอริเจ็บริมถนนศรีนครินทร์ร่มเกล้าเมื่อวานนี้ค่ะตำรวจฝ่ายสืบสวนสน.หัวหมากส่วนที่กำลังร่วมกับสน.เตาปูนและตำรวจสายตรวจ1บก.สปภ.ตามแกะรอยกดดันจนสามารถติดตามจับกลุ่มวัยรุ่น5คนที่ก่อเหตุขี่จักรยานยนต์ตามประกบนายเอกรินทร์บุญมาเลิศอายุ20ปีคู่อริก่อนใช้อาวุธปืนยิงอีกฝ่ายจนบาดเจ็บริมถนนศรีนครินทร์ร่มเกล้าแขวงหัวหมากเขตบางกะปิพร้อมนำตัวไปชี้จุดและเอาอาวุธปืนลูกโม่ของกลางที่ใช้ก่อเหตุและนำไปซุกซ่อนไว้ที่ลานจอดรถหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านซอยร่มเกล้าเคหะนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ค่ะนายเอกรินถูกยิงที่ไหล่ด้านขวาด้านหน้า1นัดนะคะเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลสมิติเวชจากการสอบถามแฟนสาวของผู้บาดเจ็บที่อยู่ในเหตุการณ์ให้การกับตำรวจว่าก่อนเกิดเหตุมีกลุ่มวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์มาด้วยกัน2คันค่ะคันแรกเป็น Honda Wave นะคะนั่งซ้อน3กันมาอีกคันเป็น Honda Click ค่ะนั่งซ้อน2ขี่รถเข้ามาปาดหน้าแล้วก็สั่งให้จอดจากนั้นนายเอกรินทร์ก็เดินไปเจรจาจนมีปากเสียงกันรุนแรงก่อนที่วัยรุ่นจะใช้ปืนยิงแล้วก็รีบหนีไปค่ะหลังเกิดเหตุฝ่ายสืบสวนสน.หัวหมากก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดหาเส้นทางหลบหนีพร้อมกับสอบปากคำหาเบาะแสเพิ่มเติมนะคะจนทราบตัวผู้ก่อเหตุว่าอาศัยที่คอนโดแห่งหนึ่งในซอยนักกีฬาแหลมทอง9ก็เลยนำกำลังไปซุ่มรอจับกุมกระทั่งล็อกตัวเยาวชนอายุ16ปีและ15ปีได้ที่บริเวณลานจอดรถของคอนโดค่ะพร้อมกับรถจักรยานยนต์ Honda Click ที่ใช้ก่อเหตุสอบสวนขยายผลเยาวชนทั้ง2คนสารภาพนะคะว่าร่วมก่อเหตุจริงและผู้ร่วมก่อเหตุอีก3คนก็หลบหนีไปที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เจ้าหน้าที่จึงประสานตำรวจสน.เตาปูนปิดล้อมและควบคุมตัวนายจุลจักรอายุ20ปีและนายอรรถพลอายุ19ปีไว้ได้ในเวลาต่อมาโดยนายจุลจักรมือปืนนั้นนำเจ้าหน้าที่ไปตรวจยึดของกลางปืนลูกโม่ขนาด .38 ที่ซ่อนไว้ที่ลานจอดรถหมู่บ้านแห่ง1ย่านเคหะร่มเกล้า78ค่ะล่าสุดนายณัฐเมธาอายุ19ปีนะคะผู้ต้องหาคนที่5ก็เดินทางมามอบตัวกับตำรวจแล้วเบื้องต้นทั้ง5คนถูกดำเนินคดีข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าและร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
0: มีรายงานจากสถานีวิทยุโคโคโรประเทศญี่ปุ่นครับเมืองใหญ่ๆ ในประเทศญี่ปุ่นยังไม่ได้นำรถกำจัดขยะ EV มาใช้อย่างจริงจังครับเนื่องจากมีปัญหาหลายด้านคุณกนิษฐา มัตสุโอะมีรายงานครับ
2: ทั้งในโตเกียวและโอซาก้าก็ยังไม่ได้ใช้รถเก็บขยะ EV อย่างจริงจังค่ะยังคงอยู่ในช่วงทดลองสำหรับเมืองโอซาก้าการเก็บขยะกว่าร้อยละ60ได้จ้างบริษัทเอกชนจำนวนกว่า300บริษัททำขยะที่เหลือราวร้อยละ40หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของเมืองใช้รถขยะราว650คันเจ้าหน้าที่ราว 1,280 คนทำหน้าที่อยู่หลายปีมานี้เมืองโอซาก้าพยายามลดต้นทุนการบริหารจัดการด้วยการเอาท์ซอร์ซิ่งให้เอกชนหลายแห่งเข้ามารับทอดต่อตามลำดับ ทั้งนี้เพื่อขจัดปัญหาการฉ้อโกงและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดขยะปัจจุบันขยะขนาดใหญ่พลาสติกตลอดจนขยะที่นำไปรีไซเคิลได้แต่ละชนิดจะถูกแยกไปกำจัดที่โรงกำจัดเฉพาะแต่ละชนิดซึ่งเอกชนรับหน้าที่เป็นผู้เก็บรวบรวมส่วนขยะสดก็กำลังทยอยใช้บริษัทเอกชนเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามก็ยังคงรักษาจำนวนเจ้าหน้าที่ของเมืองไว้จำนวนหนึ่งสำหรับรถกำจัดขยะไฟฟ้าหรือว่ารถขยะ EV นั้นเมืองโอซาก้าได้ทำสัญญาทดลองใช้กับ JFE Engineering และบริษัทเอกชนบางแห่งมาหลายปีแล้วภายใต้นโยบายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไฟฟ้าที่ใช้ชาร์จแบตเตอรี่เป็นไฟฟ้าที่ได้จากโรงงานเผาขยะของเมืองปัจจุบันยังอยู่ในช่วงประเมินศักยภาพการใช้งานประจำและยามเกิดภัยพิบัติอยู่ค่ะสำหรับรถกำจัดขยะ BEV นั้นมีรถ FEV แบบ Body Building ของ Isuzu แล้วก็อีกหลายต่อหลายค่ายทยายออกมาแต่เมื่อคำนึงถึงความต่อเนื่องในระยะทางการวิ่งต้นทุนและปัจจัยอื่นๆแล้วรถไฮบริดดูจะเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้มากที่สุดในขณะนี้หัวข้อที่ถูกนำมาพิจารณาเกี่ยวกับรถกำจัดขยะ EV นั้นไม่ใช่แต่เพียงแค่วิ่งได้จำเป็นต้องบรรทุกได้เป็นจำนวนมากและกำจัดขยะภายในตัวรถได้ด้วยจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้ามากแบตเตอรี่จะหมดเร็วกว่ารถทั่วไปหากต้องชาร์จแบตเตอรี่บ่อยๆจะเก็บแล้วก็กำจัดขยะไม่ทันยามเกิดภัยพิบัติไฟดับอาจทำให้ขยะล้นเมืองแม้ปัจจุบันการชาร์จแบตเตอรี่จากสถานีที่ติดตั้งใหม่ๆจะเร็วขึ้นก็ตามแต่ก็มีส่วนราชการท้องถิ่นอื่นๆให้ข้อมูลค่ะว่าจำเป็นต้องใช้งบประมาณกว่า100ล้านเยนต่อ1สถานีและปัญหาของรถขยะ EV คือแบตเตอรี่เสื่อมไปตามวันเวลาเพียงค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็กินมูลค่ากว่า100ล้านเยนเช่นกันล้างรถเก่าลงการขายต่อเป็นรถมือสองก็ขายยากเมื่อเทียบกับรถน้ำมันหรือว่ารถไฮบริดหากกำหนดให้เอกชนเร่งนำรถขยะ EV มาใช้เมืองก็ต้องจ่ายเงินช่วยแก่เอกชนจำนวนหนึ่งด้วยเหตุผลข้างต้นค่ะโอซาก้าโตเกียวแล้วก็เมืองใหญ่ๆหลายต่อหลายเมืองในญี่ปุ่นจึงยังไม่นำรถ

0: ขยะ EV มาใช้กันอย่างจริงจังรายงานจากสถานีวิทยุ FM โคโกโรโอซาก้าประเทศญี่ปุ่น
1: กลุ่มกบฏฮูตีครับตอนนี้กำลังโจมตีซาอุดิอาระเบียอีกระลอกหนึ่งคราวนี้ลึกเข้าไปแถบกรุงริยาดเลยครับทำให้โรงกลั่นน้ำมันใกล้เมืองหลวงเสียหายแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็มีรายงานข่าวนะครับว่าสหรัฐเองก็กำลังวางแผนโจมตีครั้งใหญ่ต่ออิหร่านด้วยนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางครับเวลาหมดแล้วนะครับสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้ครับคุณดาราการทองลิ่มผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัญชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ์
5: สนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงมีประโยชน์ที่ใช่รู้สึกได้ทุกครั้งที่ดื่มอยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 12:34 ครับกลับมากันอีกครั้งกับรายการเกาะกระแสกีฬาไทยครับผมก็เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะครับประจำวันจันทร์ที่21 กันยายน 2569ครับวันนี้อยู่กับผมเบนซ์พิรพัฒน์ชมดวงและก็พี่เอ็มณัฐพลสุนทรัพย์ครับ
1: ครับสวัสดีครับพี่เบนซ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกคนนะฮะ
0: วันนี้พี่เอ็มมารายงาน
1: แทนรายงานแทนพี่เจมส์ทันศิษย์เลิศปุริมพงษ์วันนี้นะฮะใช่ครับผม
0: ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ยังคงเกาะติดกับเอเชียนเกม
1: นะครับล่าสุดเลย
0: แล้วจริงๆเนี่ยเอเชียนเกมเนี่ยเริ่มอย่างไม่เป็นทางการเริ่มตั้งแต่ช่วงวันที่10เนาะกันยายนนะครับแต่ว่าถ้าเริ่มอย่างเป็นทางการเริ่มมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเนี่ยก็คือวันเสาร์ที่ผ่านมา
1: ว
0: ันเสาร์ที่19นะครับผมก็ทำให้เราเนี่ยได้เห็นข่าวดีของทัพนักกีฬาไทยซึ่งเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้นกันซึ่งเราก็ต้องขอบคุณบรรดาทัพนักกีฬาไทยด้วยรวมถึงทางเกาะกระแสกีฬาไทยเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงครับมีประโยชน์ที่ใช่รู้สึกได้ทุกครั้งที่ดื่ม
1: ครับผมขอบคุณด้วยนะฮะ
0: ใช่ก็ยังคงเกาะติดกับเอเชียนเกมตลอดช่วงนี้เลยทั้งสองสัปดาห
1: ์ใช่ครับผม
0: นะครับผมก็ตลอดวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวดีให้พูดถึงหลายข่าวรวมถึงวันนี้ก็มีการแข่งขันกันอย่างต่อเนื่องและหลายชนิดกีฬา
1: ใช่ครับ
0: นะครับผม
1: อัปเดตกันทุกวัน
0: ก็สามารถส่งข้อความมาคุยกับเราสองคนได้
1: ครับผม4689899นะฮะย้ำอีกครั้งนะครับท่านฟัง4689899นะครับร่วมส่งข้อความมาจัดรายการกับพวกเราสองคนได้เนาะ
0: ก็มีทั้งทางช่องทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของ FM99 ด้วยครับ
1: ครับผมใช่ฮะ
0: ก็เดี๋ยวเราไปพูดถึงความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทยในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมากันก่อนดีกว
1: ่
0: าช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยวันเสาร์เนี่ยจะคือวอลเลย์บอลเนี่ยจะแข่งกันอย่างต่อเนื่องนะ
1: ใช่เด่น
0: โหก็
1: เข้มข้นมากวอลเลย์บอลปีนี้
0: ใช่ใช่
1: ใช่
0: คือวอลเลย์แข่งพุธถึงศุกร
1: ์ใช่
0: พุธถึงศุกร์ก็พักวันเสาร์วันเสาร์เนี่ยจะเป็นพิธีเปิดแล้วทีนี้พักมีเวลาพักแค่ต้องบอกว่าอาจจะไม่ถึงวัน
1: ใช่ครับไม่ถึงวัน
0: ก็แบบพักแค่ไม่เพียงแม่ไม่หลัก10ชั่วโมงเท่านั้นก็
1: ใช่
0: เพราะวันอาทิตย์เมื่อวานนี้เนี่ยวอลเลย์เนี่ยแข่งเช้ามากเลยนะ
1: ใช่ฮะ
0: แข่ง8โมงเช้าตามเวลาประเทศไทย
1: ก็ประเทศเขาก็มา10โมงใช่ไหมฮะ
0: บ้านเขาจะเร็วกว่า
1: เรา2ชั่วโมง
0: นะครับผมก็ถือว่าทำให้โปรแกรมเนี่ยถือว่าโหดมากๆนะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าวันเสาร์เนี่ย
1: วอลเลย์บอลนะ
0: ทัพสาวไทยเราไปร่วมเดินขบวนด้วยก่อนที่เมื่อวานนี้เนี่ยไทยเราเนี่ยจะเอาชนะอินโดนีเซียไปได้3เซตรวดนะ
1: ใช่ฮะ
0: จะมี
1: ครับผมซึ่งอินโดเนี่ยนะฮะอยู่ที่ความผมว่าความเหนียวของเขาซึ่งอินโดเนี่ยเราเห็นได้ว่าเซตแรกเนี่ยเขาเหนียวมากใช่ครับพอเซตสองเนี่ยเราสามารถจับทางเขาได้แล้ว
0: ใช่
1: แล้วก็สามารถชนะไปได้ในที่สุดใช่ครับซึ่งต้องยอมรับว่าโค้ชเขาเนี่ยเขาแก้เกมกับเรามาดีมากในเกมแรกครับ
0: คือเซตแรกเนี่ยเราคุมเกมนะ
1: ครับ
0: ชนะไป25-10จะมีเซต2เนี่ยที่ต้องยอมรับว่าอินโดนีเซียเนี่ยแก้เกมมาดีมาก
1: ใช่ครับแล้วหลังเขาเหนียวมาก
0: ใช่
1: บล็อกเขาเหนียวว่าเราสมมติเราเซตไม่ตบหัวเสาเนี่ยไม่อยู
0: ่
1: ฮะ
0: ใช่
1: ฮะไม่อยู
0: ่ใช่ก็ทำให้เซต2เนี่ยถือว่าอินโดนีเซียเนี่ยถือว่าสู้กับไทยได้ดีเลยสู้กัน
1: สุดเลย
0: โอ้โหดิวถึง3รอบไหมพี่อ่ะ4รอบ
1: 4ครับเด่น
0: 4รอบจนไทยเนี่ยสามารถที่จะปิดเซต2ไปได้29-27
1: ใช่ครับ
0: แล้วเซตที่3เนี่ยไทยเราก็รักษาโมเมนตัมชนะไปได้25-16
1: ใช่
0: ก็ผ่านเข้าสู่รอบ
1: ชิงรอบรองชนะเลิศ
0: รอบตัดเชือกครับ
1: ใช่ครับรอบตัดเชือก
0: ก็จะมาเจอกับสาธารณรัฐประชาชนจี
1: น
0: ซึ่งก็ถือว่าเป็นการรีแมชรอบรองครั้งที่แล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: รวมถึงเป็นการรีแมชในรอบชิงแชมป์เอเชียเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
1: ที่ผ่านมานั่นเองฮะก็แข่งกันวันนี้นะเวลาบ่าย2
0: ใช่
1: ใช่ทางช่องอะไรครับเบนซ
0: ์ TVTV แล้วก็แอปพลิเคชัน AASP
1: แล้วก็เรากวนขออนุญาตฝากไว้ด้วยนะฮะมีบรรยายสดนะครับจากคุณเจ๋งโชคศักดิ์วันนี้วิจิตนะฮะ
0: ครับ
1: ครับแล้วก็อีกคนนึงต้องเราอุ้ยก่อนได้ไหม
0: ได้
1: ก็เป็นใคร
0: คร
1: ับ ใช่ครับก็รอติดตามชมทางแพลตฟอร์ม Facebook และ YouTubeของ FM 99ด้วยนะฮะ
0: ก็วอลเลย์ไทยเราเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: เคยเจอกับจีนมาในครั้งที่แล้วเนี่ยก็เราเนี่ยพ่ายเขาไปนะก
1: ่
0: อนที่จะต้องมาชิงอันดับ3กับเวียดนามแล้วเราเนี่ยคว้าเหรียญทองแดงไปในครั้งที่แล้วที่หางโจ
1: วใช่ครับ
0: ซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเรามาเนี่ยเรามาครั้งนี้เนี่ยเราก็น่าจะหวังเหรียญทองแหละ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งเราประกอบกับนัดล่าสุดเราก็ถือว่า เรียกได้ว่าขวัญกำลังใจดีพอสมควรในแมตช์ชิงแชมป์เอเชียที่เจอเขา
1: ใช่
0: ที่เจอจีนนะครับผมก็ผมคิดว่าเกมวันนี้เนี่ยอาจจะสนุกนะ
1: ใช่ครับ
0: น่าจะสู้กันสนุกเลยเพราะว่า
1: สูสีกันมาก
0: จีนก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเต็งในครั้งน
1: ี
0: ้นะครับผมก็จีนถือว่าเป็นแชมป์มากสุดในวอลเลย์บอลหญิงนะ9สมัยนะครับแล้วส่วนไทยเราเนี่ยไทยเรารู้สึกว่าจะยังไม่เคยได้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็
1: คให้น้องเบนเช็คนะฮะ
0: ไทยเราเนี่ยรู้สึกว่าใกล้เคียงสุดน่าจะเป็นเหรียญทองแดงครั้งนี้แล้ว
1: ครับที่ครั้งที่19ที่หางโจวประเทศจีนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ก็เป็นอีกหนึ่งนัดที่รู้สึกว่าจะเป็นการย้ำแค้น
1: ใช่
0: นะครับ
1: ถ้าเราสามารถเอาชนะจีนได้ในช่วงบ่ายวันนี้เนี่ย
0: ใช่
1: ผมว่ากำลังใจมาแล้วมาเต็มอิ่มแล้วฮะแน่นอน
0: ก็ไทยเราเนี่ยใกล้เคียงกับใกล้เคียงมากที่สุดนะคือรอบรองชนะเลิศปีครั้งที่แล้วที่หางโจวแล้วก็2014ที่อินชอนตอนนั้นเนี่ยจบที่เหรียญทองแดงนะครับผมก
1: ็
0: รวมส่งกำลังใจเชียร์ทัพสาวไทยเราได้นะครับ
1: ใช่ฮะผ่านทาง FM 99ของเราก็ได้หรือผ่านทางช่อง PPTV
0: ใช่
1: ใช่ไหมฮะ
0: รวมถึง ASP application ทาง AISP ครับ
1: ใช่ครับ
0: ส่วนเมื่อวานนี้ก็มีข่าวของฟุตบอลชายทีมชาติไทย
1: ใช่เป็นยังไงคุณเบน
0: ก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าตามที่โค้ชวางวางไว้
1: ครับ
0: ก็ต้องยอมรับว่าพอ Asian Game ไม่ได้อยู่ในช่วงของ FIFA Day เนี่ยการจัดทัพถือว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลง แบบนัดต่อนัดเพราะว่าเมื่อวานนี้ไม่มีทางด้านของยศกรบุรพา
1: ใช่ยศกร
0: เพราะว่ายศกรบุรพาต้องบินกลับมาช่วยทางด้านของชลบุรี
1: FC ครับ
0: ซึ่งเมื่อวานนี้เขาพ่ายกับบุรีรัมย์ไปนะครับก็เมื่อวานนี้เป็นทางด้านของทีมชาติไทยทัพช้างศึกของเรา
1: ใช่
0: นะครับผมก็ที่สามารถที่จะฮ่องกง
1: ฮ่องกงมาได้5ประตูต่อ1นัดนึงนะฮะท่านผู้ฟัง
0: คือแม้ว่าลูกแรกเนี่ยเราจะโดนเขาก่อนนะ
1: ใช่ฮะ
0: ด้วย
1: ในนาทีที่14เลย
0: ก็เป็นความผิดพลาดของเราเนาะโดนทักแนวลุกของฮ่องกงเนี่ย
1: ครับ
0: ฉกบอลไม่ได้แล้วก็ยิงเนี่ยมันบอลเนี่ยมันแฉลบผู้เล่นแนวรับ
1: ของเรา
0: ใช่ก็ทำให้เนี่ยโค้ชวังต้องเริ่มเปลี่ยนตัวตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ตั้งแต่วินนาทีที่35นะครับผม
1: ก็
0: ใช่ก็เอาชวันวิทย์กับอุซามาเทียงคำออกแล้วก็ส่งปริพันธ์วงศาซึ่งก็เป็นฮีโร่ในเกมกับคีกิสถานลงมาพอสุดท้ายเนี่ยพอโค้ชวังแก้เกมเนี่ยกลายเป็นว่าทีมไทยเนี่ยรันรูโรเลยนะ
1: อืมใช่ฮะก็ยังเลยฮะ
0: ใช่ก
1: ็ยังเลยฮะ
0: ลูกแรกได้จากธนกิจโชติเมืองปะ
1: ใช่ครับ
0: ยิงสวยเลย
1: 39
0: ยิงไกลมาก
1: ถูกต้อง
0: ครับผม
1: ใส่โค้งเลยเบน
0: อืม
1: เบนทำได้ไหม
0: โอ้ผมทำไม่ได้หรอก
1: อ๋อครับครับครับต่อครับครับ
0: ครับผมก็ก่อนที่ครึ่งหลังเนี่ยจะรันรัวๆเลยนะรันอีก4ลูกอ
1: ่
0: ะ
1: แน่นอนฮะ
0: นะครับผมก็ได้ทีเด็ดจากปริพันธ์วงศา
1: ใช่ครับนาทีที่53นะครับก็ทีมชาติไทยนำไป2ประตูต่อ1นะฮะใช่เบนครับ
0: ก็ส่วนประตูที่3เนี่ยมาได้จากจังหวะทำเข้าตัวเองของซังยี่หัง
1: ฮะนาทีที่56ใช่คร
0: ับ แล้วก็ประตูที่4มาได้จากเจฮานาฟีมามะ
1: ใช่ครับเป็นนำเป็น4ประตูต่อ1แล้วนะฮะแล้วก็ประตูปิดกล่องเป็นวรวุฒิน้อย4นะนาทีที่84ก็ชนะ5ประตูต่อ1เลยเบน
0: ก็เก็บชัยชนะเป็นนัดที่2ติดต่อกันในรอบแบ่งกลุ่ม
1: ใช่
0: นะครับผมก็การันตีรอบ8ทีมสุดท้ายแล้ว
1: ใช่ครับก็อยู่อันดับ2ครับของกลุ่ม A นะฮะที่1เป็นญี่ปุ่น6คะแนนที่2เป็นไทย6คะแนนเท่ากันนะฮะส่วนฮ่องกงไม่มีคะแนนแล้วก็คีร์กีสถานไม่มีคะแนนเหมือนกัน
0: ครับ
1: ใช่ฮะอันนี้เขาเอา2ใช่มั้ยฮะหรือว่าเอา
0: 2ทีม
1: 2ทีมเนาะที่เข้ารอบ
0: 2ทีมที่เข้ารอบกับก็ไทยเราเนี่ยการันตีเข้ารอบ8ทีมแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ส่วนญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกันครับแต่ว่าเราจะเจอทีมเจ้าภาพในวันสุดท้ายครับพี่เอ็ม
1: วันที่23เนาะในเวลา 5:30 น.
0: ใช่ก็
1: มีนักเตะโลเคชั่นมั้ยในข่าวบอกว่า
0: เห็นว่าตามที่โค้ชวังให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาต้องการที่จะพยายามโลเคชั่นเพราะว่าโปรแกรมมันถี่มากนะ
1: ใช่ครับ
0: รวมถึงยศกรเนี่ยก็อาจจะมีเวลาพักน้อยเพราะว่าช่วยต้นสังกัดอย่างชลบุรี
1: FC
0: ใช่ครับก็ทำให้ถือว่าเป็นไปตามเป้าเลยสำหรับทัพช้างศึกไทยเรา
1: ใช่ครับผม
0: นะครับผมก็การเอาทีมเข้ารอบของฟุตบอลชายกับฟุตบอลหญิ
1: ง
0: จะไม่เหมือนกันนะ
1: คือฟุตบอลหญิงจะอีกรูปแบบหนึ่งใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่คือฟุตบอลหญิงจะมี3กลุ่มเขาจะเอาอันดับ3ที่ดีสุดเอา2ทีมจาก3กลุ่มเนี่ยเข้ารอบนะซึ่งเดี๋ยวเราต่อไปเราจะพูดถึงฟุตบอลหญิง
1: ใช่ครับ
0: นะครับผมส่วนฟุตบอลชายเนี่ยเอา แชมป์กลุ่มกับรองแชมป์กลุ่มเข้ารอบ
1: ใช่แล้วก็ไปไขว้กับอีกสายหนึ่ง
0: อืม
1: แชมป์กลุ่มอันดับ1ไปเจอกับอันดับ2อีกอีกกลุ่มนึง
0: ครับ
1: ใช่มั้ยฮะ
0: อืมนั่นแหละก็ทำให้ไทยเราเนี่ยค่อนข้างหายห่วงแล้ว
1: ใช่
0: ก็เดี๋ยวจะเจอกับทางด้านของ
1: ญี่ปุ่น
0: ญี่ปุ่น
1: ใช่ครับในวันพุธน
0: ี้แล้วญี่ปุ่นก็เพิ่งเอาชนะคีกิสถานมา

0: ได้แบบขาดลอยเลย
1: เหมือนกัน
0: นะครับก็เป็นอีกหนึ่งความเขาเรียกว่าผลลัพธ์ที่เป็นไปตามเป้าสำหรับ
1: ใช่ครับ
0: ทัพช้างศึกไทยเรา
1: ทัพช้างศึก
0: นะครับ
1: เกม
0: ส่วนวันนี้ครับเดี๋ยวพูดถึงไอ้นี่หน่อยเทคบอลไทยเรา
1: เทคบอลอ้าวยอดเลยฮะ
0: เดิมก็สร้างประวัติศาสตร์
1: ประเดิมเลยฮะใช่
0: คือเทคบอลเนี่ยประเดิมครั้งนี้ด้วยเป็นครั้งแรก
1: ใช
0: ่ในคือถูกบรรจุครั้งนี้เป็นครั้งแรกในเอเชียนเกมแล้วก็ประเดิมด้วยชนิดที่ว่าชาติเจ้าภาพเนี่ยเขาก็มีการปรับกฎให้มันมีความสู้กันได้อย่างแบบสูสี
1: สูสีใช่คู่ขี้มาก
0: ก็ก่อนที่ไทยเราเนี่ย
1: เอาชนะไปได้นะฮะ
0: กวาดไป3ประเภทท
1: อง
0: คือ
1: สามใช่สามประเภท
0: ส่งเข้าประกวดทั้ง3ประเภทนะจะมีคู่ผสมคู่หญิงแล้วก็คู่ชาย
1: คู่ชาย
0: ก็กวาดทั้ง3เหรียญเลย
1: ใช่อันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วย
0: ใช่ก็
1: เตะบอล
0: ถือว่าเป็นผลงานระดับประวัติศาสตร
1: ์
0: เพราะว่าเทคบอลไทยเราเนี่ยถ้าพูดกันตามตรงก็คือระดับโลกนะ
1: ใช่ครับระดับโลกแล้วฮะ
0: นะครับ
1: ฝรั่งนี่อึ้งกันหมดฮะเม
0: ื่อ
1: วานผมไปดู
0: แล้วมีคาเลสฟูโยอดีตตำนานกองหลังทีมชาติสเปนเข้ามามอบเหรียญรางวัลให้กับทัพนักกีฬาเทคบอลไทยเราด้วย
1: ถูกต้องฮะส่วนใหญ่ทัพนักเทคบอลเนี่ยเป็นอดีตทีมชาตินักกีฬาตะกร้อหรือเปล่า
0: ใช่ใช่ส่วนใหญ่ก็
1: เป็นตะกร้ออีกส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เลยดีกว่า
0: ใช่ส่วนใหญ่เนี่ยถูกเดเวลลอปมาจาก
1: ใช่
0: นักกีฬาตะก
1: ร้อ
0: นะครับ
1: พอเห็นดูแล้วลูกฟาดลูกอะไรเนี่ยเขาตีลังกาเนาะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ตีลังกาคือแบบไม่มีซันแบ็กไม่มีอะไร
0: ใช่
1: เขาแบบตีลังกาแบบใส่เต็มที่อ่ะ
0: ใช่ก็ทำให้ไทยเราเนี่ยในเทคบอลเนี่ยเหมือนจะไม่เสียเซตเลย
1: ครับ
0: นั่นก็เป็นการประกาศถึงความแข็งแกร่งของทัพเทคบอลไทยเรานะ
1: ใช่
0: ก็กวาดไป3เหรียญทองครับก
1: ็
0: ทำเป็น3เหรียญทองที่ถือว่ามาได้เร็วกว่าสมควร
1: เร็วมาก
0: นะครับผมสำหรับ
1: นะฮะ
0: ทัพนักกีฬาเทคบอลไทยเราส่วนอีก1เหรียญเงินของไทยเราก็ถือว่าสู้ได้อย่างเต็มที่ต้องขอชื่นชมเลยสำหรับโฟมมะนีวันบุตรสุวรรณครับ
1: น้องโฟมนะคร
0: ับก็คว้าเหรียญเงินในคาราเต้นะ
1: ใช่ฮะ
0: คาราเต้ประเภทต่อสู้ครับ
1: ใน
0: ร
1: ุ่
0: นมากกว่า68
1: กิโลกรัมหญิง
0: ใช่
1: ใช่ฮะ
0: ก็เมื่อวานนี้เนี่ยพ่ายกับโซเฟียเบลูเซวาจากคาซัคสถานนะครับผมในรอบชิงชนะเลิศ
1: ใช่ครับ0ต่อ8
0: คือก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมเลยนะคือต่อให้ผมว่าเราต้องชื่นชมนักกีฬาทุกท่านเนาะเพราะว่าเขาเป็นตัวแทนทีมชาติไทยที่ไปแข่งขันในครั้งนี
1: ้ใช่ครับ
0: นะครับผ
1: ม
0: ไม่ว่าจะได้เหรียญอะไรมาเราก็ขอแสดงความยินดีกับพวกเขา
1: ขอบคุณมากเลย
0: ก็ทำให้ประเดิม
1: ฮะครับ
0: วันแรกอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้เนี่ย
1: ครับ
0: ไทยเราเนี่ยมีเหรียญทั้งหมด4เหรียญนะ
1: เหรียญทอง
0: มี3เหรียญทองแล้วก็1เหรียญเงิน
1: ใช่
0: 1เหรียญเงินมาจากคาราเต้ส่วน3เหรียญทองเป็นเทคบอลนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนวันนี้เนี่ยมีแข่งขันหลายประเภทเลยเริ่ม
1: มากมายเลยนะฮะ
0: ใช่เริ่มหัววันเนี่ยจะเป็นแบดมินตันไหนเจอมาเก๊าซึ่งผลการแข่งขันก็จบไปแล้ว
1: นะฮะตอนนี้ทีมชายชนะไปแล้วชนะมาเก๊าไปนะฮะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก็ชนะไปเท่าไหร่ครับพี่เอ็ม3ต่อ
1: 0 3ต่อ0โอเค3ต่อ0
0: 3ต่อ0
1: คู่เลยฮะ
0: ใช่ก็ถือว่า
1: ประเดิมคุณวิวกุลวุฒิวุฒิสารนะฮะ
0: ครับ
1: ใช่มั้ยฮะชนะไป
0: ใช่ก
1: ็ทีมเดียวคุณวิว
0: ใช่ครับวิวเนี่ยชนะไป2ต่อ1เกมนะเกมที่2เนี่ยแพ้ไปแบบเฉียดเฉียวต้องดิวเลย20ต่อ22ก็ถือว่าสู้ได้ดีเลยสำหรับชายเดี่ยวในคู่แรกของมาเก๊าม
1: าเก๊า
0: ส่วนคู่ที่2เป็นธีรรัตน์สกุลครับพณิชพลธีรรัตน์สกุลก็ชนะ2เกมนะ
1: ใช่ครับ
0: ส่วนคู่ที่3เนี่ยก็เป็นภูริทัศน์อาลีก็เป็นไปตามเป้านะเพราะว่าสำหรับแบดมินตันไทยเราทีมชายก็ถือว่าแข็งแกร่ง
1: ใช่ครับรอบนี้มาเต็มฮะ
0: ใช่
1: ใช่
0: ส่วนอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่แข่งกันกันอย่างต่อเนื่องคือว่ายน้ำ
1: ว่ายน้ำ
0: แต่ว่ายน้ำเราเนี่ย
1: ผ่านมาเนาะเบน
0: ใช่ว่ายน้ำไทยเราเนี่ยแข่งคือช่วงเช้าเนี่ยจะแข่งเป็นเหมือนว่ารอบคัดเลือกก่อนหาคนไปคอลิฟายเข้ารอบชิงในช่วงเย็นก็เท่ากับว่าเหมือนแข่งวันเดียวเลย
1: ใช่ครับซึ่งน้องอะไรนะฮะ
0: น้องมิอาไมล่า
1: น้องน้องมิอาไมล่าเป็นน้องมิอาไมล่าก่อน
0: ก็น้องมิอาไมล่าก็สามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได
1: ้
0: นะครับก็ถือว่าเป็นดีกรีเหรียญทองนะในครั้งในซีเกม
1: ที่ผ่านมาน
0: ะครับผม
1: ประเทศไทยกรุงเ
0: ทพใช่ก็มิอาไมล่าเนี่ยซีเกมครั้งนี้แล้วก็คว้าเหรียญทองตอนนั้นอายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นเป็นลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์นะซึ่งครั้งที่แล้วซีเกมเนี่ยลงแข่งกันเชียง200เมตรครั้งนี้เนี่ยก็น่าจะแข่งที่กันเชียง200เมตรเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับผม

0: ก็ถือว่าสุดยอดเลยสำหรับเมียไมล่า
1: เมียไมล่าใช่ฮะเรามาประเทศชายไหม
0: เดี๋ยวผมขอเช็คแป๊บก็ได้ครับก็
1: ครับ
0: จริงๆเข้ากันหลายคนเลยนะ
1: ใช่ฮะ
0: โหก็อย่างประเภทหญิง
1: นี่ก็
0: กันเชียง50เมตรก็เข้านะมีก็คือเป็นเมียไมล่าแหละกันเชียง50เมตรหญิงนะครับผมส่วนทางด้านของประเภทฟรีสไตล์50เมตรไม่มีไทยเราเลยอ๋อโอเคก็มีหลายเขาเรียกว่ามีหลายประเภทให้ได้ลุ้นกันนะช่วงเย็นนี้นะครับผมรวมถึงมีเงือกเนยด้วย
1: ใช่อ๋อเงือกเนย
0: กมลชนกขวัญขวัญเมือง
1: ขวัญเมืองกมลชนกขวัญ
0: ก็จะลงทำการแข่งขันใน
1: ช่วงเย็นเนาะ
0: ใช่ก็เป็น200เมตรหญิง
1: ครับ
0: นะครับก็ผสม
1: ผสม
0: ใช่เดี๋ยวผมขอเช็คให้เป
1: ็
0: น
1: ได้ครับ
0: เป็น200เมตรหญิงนะนะครับก็ได้ลุ้นกันต่อเนื่องนะเพราะว่ากมลชนกขวัญเมืองก็ถือว่าสร้างผลงานระดับประวัติศาสตร์ให้กับไทยเราอย่างต่อเนื่องนะ
1: เป็นผลงานที่ไม่คาดฝันเหมือนกันเพราะว่าเขาก็สร้างผลงานได้เยอะพอสมควรสำหรับกมลชนกนะฮะ
0: ใช่ก็เป็นแข่งหญิงผสม200เมตรเข้าชิงนะครับผมสำหรับกมลชนกขวัญเมืองก็ให้ได้ลุ้นสำหรับทัพนักกีฬาว่ายน้ำว่ายน้ำ
1: ที่
0: ช
1: า
0: ติไทยลิ้นพัน
1: ลิ้นพันอีกแล้วเบนนะฮะ
0: คิ
1: ดถึงใครอยู่ป่ะครับฮะโอ้ครับครับ
0: ไม่ได้คิดถึง
1: อ๋อครับผม
0: ครับผมส่วนเมื่อเช้านี้อาจจะมีกีฬาอีกหนึ่งชนิดกีฬาที
1: ่ใช่ครับ
0: ดูจะพลิกล็อกอาจจะไม่ได้พลิกล็อกเท่าไหร่เพราะว่าหลายชาติเนี่ยเริ่มพัฒนากันอย่างต่อเนื่องนะ
1: ใช่
0: นั่นก็คือกีฬาม
1: วยสากล
0: มวยสากลเนี่ยไทยเราแพ้เป็นทางด้านของบุญจงเ
1: ซ
0: นสิริบันจงเซนสิริขออภัยครับ
1: ครับ
0: ก็ลงทำการแข่งขันในชายในประเภทชายรุ่นน้ำหนัก70กิโลกรัมนะ
1: ใช
0: ่ก็เจอทางด้านของสุมิทจากประเทศอินเดียก็แพ้ไป0ต่อ5คะแนนเลย
1: ใช่คร
0: ับก็ถือว่าเป็นผลงานที่อาจจะ
1: นิดนึง
0: อาจจะต้องแก้ไขอาจจะต้องนำมากับปรับแก้ไขเพราะว่าจริงๆหลายชาติในเอเชียโดยเฉพาะทางด้านของเอเชียตะวันฝั่งตะวันตกนะ
1: ใช่ตะวันตก
0: ก็ถือว่าพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดเลยนะครับในพวกศิลปะการต่อสู
1: ้
0: นะครับส่วนเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีฟุตบอลหญิง
1: ใช่ครับบอลหญิงในช่วงเวลาช่วงเย็นเนาะ
0: ใช่
1: ได้ข่าว
0: ฟุตบอลหญิงเนี่ยถือว่านัดนี้เนี่ยชี้ชะตาพวกเขาเลยก็ได้ก็ว่าได้สำหรับทัพชบาแก้วนะเพราะว่า
1: จะเจอในจีนใช่ไหม
0: เจอเวียดนาม
1: เขาเจอเวียดนาม
0: เจอเวียดนาม
1: เวียดนามครับครับครับขอไปฮะเวียดนาม
0: ก็เป็นการเจอรอบแบ่งกลุ่มอีนัดที่3แล้วเป็นนัดสุดท้าย
1: ใช่
0: ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยไทยเราเนี่ยแพ้2นัดนะ
1: ครับ
0: แพ้ให้กับเจ้าภาพก่อนในนัดแรกญี่ปุ่นซึ่งเป็นระดับโลก
1: มาก
0: แพ้ไป0
1: ต่อ8 0
0: ต่อ8นะครับผมก็ก่อนที่นัดที่2เนี่ยเจอไชนีสไทเปไชนีสไทเปก็ถือว่าเป็นหนึ่งชาติที่บอลหญิงก็ถือว่ามีผลงานที่
1: ด
0: ีนะครับ
1: คนดี
0: ใช่
1: ใช่ฮะ
0: ก็คือจริงก็ว่าลำตรงคือสูสีไทยแหละ
1: ใช่
0: แต่ว่าเราเนี่ยแพ้ไป0ต่อ1นะทำให้นัดสุดท้ายเนี่ยเราต้องมาตัดสินเวียดนาม
1: ใช่
0: แล้วเวียดนามก็แพ้2นัด
1: ใช
0: ่แพ้ทั้งญี่ปุ่น8-0เหมือนกัน
1: โอ้โห
0: แพ้ไชนีสไทเป2ต่อ1
1: ใช่
0: ก็ถือว่าคือสกอร์ประตูได้เสียเนี่ยเท่าเรา
1: ใช่ฮะ
0: แต่ว่าเขายิงได้ลูกหนึ่งไง
1: ครับผม
0: ดังนั้นเนี่ย
1: งั้นเพราะฉะนั้นนัดเนี้ยก็ต้องชนะอย่างเดียว
0: เงื่อนไขการเข้ารอบของทัพชบาแก้วเนี่ยจำเป็นต้องชนะเท่านั้นนะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าหวังที่จะเข้ารอบเนี่ยจำเป็นต้องชนะเวียดนาม
1: ใช่
0: และต้องยิงให้ได้เยอะด้วย
1: ใช่อย่างมากก็หลายลูกอ่ะ
0: ใช่
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าต้องลุ้นเพื่อที่จะจบอันดับ3ที่ดีที่สุด
1: ใช่ครับ
0: อย่างที่เรียนให้ทราบก็คือฟุตบอลหญิงเนี่ยจะเอาอันดับ3ที่ดีที่สุด2ทีมจาก3กลุ่ม
1: จาก3กลุ่ม
0: ใช่ก็ไทยเนี่ยถือว่ายังมีลุ้นนะยังไม่ได้ตกรอบนะเวลาน
1: ี
0: ้เพียงแต่ว่านัดนี้เนี่ยจำเป็นต้องยิงให้ได้เยอะนะครับผมก็
1: ใช่ฮะ
0: ไทยเราก็ถือว่าเจอกับเวียดนามเนี่ย
1: ใช่
0: ก็พอวัดได้
1: พอวัดนิดนิดหนึ่งได้แต่ก็ต้องเอาลุ้นให้ชนะไว้ก่อนดีกว่านะ
0: ควรจะชนะถ้าหวัง
1: จะชนะไว้ก่อนแล้วชนะได้เยอะที่สุด
0: ใช่
1: ถ้าชนะได้ใช่ครับ
0: ใช่ก็เดี๋ยวเจอเวียดนามเนี่ยเวียดนามก็ถือว่าเป็นรองแชมป์ซีเกมเมื่อครั้งที่ผ่านมา
1: ใช่ก็รองแชมป์ซีเกมนะ
0: ก็ถือว่า
1: ไม่ธรรมดาครับ
0: ประมาทไม่ได้นะ
1: ใช
0: ่สำหรับบอลหญิงเวียดนามแต่ว่ามาลุ้นเชียร์ทัพชบาแก้วดีกว่า
1: ถูกต้องครับเวลากี่โมงครับเบน
0: สิบสี่อ่ะสิบห้า
1: สิบเจ็ด
0: ศูนย์ฮะ17นาฬิกา ทางช่อง9
1: ครับ SD ครับโอ้โหสุดยอด
0: ใช่
1: ครับมาร่วมลุ้นเชียร์กันทัพชบาแก้วนะฮะที่พบกับเวียดนามวันนี้ว่าจะพิชิตได้ไห
0: ม
1: ชนะได้ไหมแล้วก็ต้องชนะให้ลุ้นได้เยอะที่สุดเลย
0: ใช่ใช่ใช่ก็สถานการณ์เนี่ย
1: ครับ
0: ไทยเรา
1: อยู่
0: หลังอันดับสุดท้ายของกลุ่ม
1: ฮะ
0: จะประตูได้เสียเนี่ยเป็นลบ9เท่าเวียดนามแต่ว่าเวียดนามยิงได้1ประตูในขณะที่อีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่ม F ก็
1: กล
0: ุ
1: ่ม F นี่
0: เมียนมาอันดับ3เนี่ยเสียประตูไป13ลูกเลยนะ
1: โอ้โหครับ
0: ในขณะที่บังกลาเทศเสีย16ลูกก็ถือว่าทำให้เราเนี่ยยังมีลุ้นเพราะถ้าเทียบกันแบบนี้นะ
1: ใช่ครับมีลุ้น
0: ถือว่าเรายังมีลุ้นส่วนอีกกลุ่มนึงกลุ่ม G อุซเบกิสถานหลังอันดับ3เนี่ยพวกเขาเนี่ยมี2คะแนนซึ่งก็น่าจะเป็น1ในทีมที่เข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดในขณะที่ฮ่องกงเนี่ยฮ่องกงเนี่ยยังไม่มีคะแนนนะ
1: ใช่
0: ลบ6ซึ่งอย่างที่เรียนให้ทราบคือถ้าเราหวังเข้ารอบเนี่ยต้องยิงให้ได้มากกว่านะ
1: มากกว่าแบบเยอะที่สุด
0: ยิงให้ได้เยอะที่สุดแล้วลุ้นให้ฮ่องกงเนี่ย
1: เสมอไม่ได้
0: ใช่เสมอไม่ได้เสมอไม่ได้เลย
1: หนักเลย
0: ครับ
1: ฮะ
0: ก็หวังให้ไทยเราเนี่ยชนะแล้วก็ยิงให้ได้เยอะเพื่อที่จะเข้ารอบถัดไป
1: ใช่ครับผม
0: นะครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับทางทัพชบาแก
1: ้
0: วยิงสดทางไหนครับพี่เอ็ม
1: ช่อง9 Airport HD ครับผมหมายเลข30นะฮะแล้วก็แอปพลิเคชัน AIS Play นั่นเองนะครับผมเวลา 17:30 หรือ5โมงครึ่ง
0: ใช่
1: ใช่เป็นต้นไปนามเวลาประเทศไทยเรานะ
0: ครับก็เป็นความเคลื่อนไหวของฟุตบอลหญิ
1: ง
0: แล้วเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นวอลเลย์บอลชายหาด
1: ครับผม
0: มีทั้งชายแล้วก็หญิงนะคือชายเราเนี่ยผ่านเข้ารอบชนะไปแล้วนะ
1: เวลาล่าสุดอัปเดตล่าสุดใช่ไหมฮะเพิ่งแข่งจบไปเมื่อกี้นี้เอง
0: ใช่
1: ครับ
0: ก็ชนะทางด้านของคู่ชายจากเป็นทีมชายจากศรีลังกา2-0เซตครับก็ชนะไป21-15แล้วก็21-10
1: ใช่
0: แล้วก็คู่หญิงเนี่ยเราก็ชนะเหมือนกัน
1: ครับผมครับขออนุญาตฮะเรามาแวะอ่าน SMS ทาง Facebook YouTube ก่อนไหม
0: ได้ได
1: ้ทาง Facebook นะครับผมคุณฮาเมสนะครับครับผมก็บอกว่าขอเบอร์7นักวอลเลย์บอลหญิงจีนครับผมยังไงฮะขอเบอร์7ฮะคุณเจมฮะ
0: ไม่ทราบว่าเอาข้อมูลไปทำ
1: ไมฮะเออสุดยอดเลย
0: เพราะว่าหนึ่งเลยคือเราต้องรู้
1: ครับจะรู้ตัวผู้เล่น
0: ใช่ใช่ก
1: ็สองทีม
0: เดี๋ยว
1: ความ
0: พร้อมเนี่ยณตอนนี้เนี่ยเรายังไม่มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวอาการบาดเจ็บนะเพราะว่าทัพนักกีฬาไทยเนี่ยก็ถือว่ายังรักษาความฟิตได้อย่างต่อเนื่อง
1: เยี่ยม
0: นะครับผม
1: ที่จะพบกับจีนในช่วงบ่ายนี้
0: ใช่ก็เบอร์7จีนเนี่ยไม่มีนะครับพี่เจม
1: พี่เจม
0: นะครับผม
1: ตลอดนะพี่เจม
0: ซึ่งกัปตันเนี่ย
1: หน้าแล้วเขาเนี่ยพี่เจมฮะ
0: ก็กัปตันของจีนจะเป็นเซี่ยงหยูกงนะเป็นเบอร์6ส่วนไทยเราเนี่ยก็จะเป็นยังคงเป็นกัปตันชมพู่เนาะ
1: ใช่ครับ
0: พรพันธ์เกิดปาด
1: นะครับผมก็
0: เดี๋ยวแข่งกันเวลา14นาฬิกา
1: ใช่ครับไปต้นไปคุณเข้าไหมคุณเข้ากับพี่เจ๋งไหมล่าสุด
0: เดี๋ยวรอดู
1: เดี๋ยวรอดูนะรอดูก่อน
0: เดี๋ยว
1: ไปตัว
0: ไล่กีฬาชนิดที่เหลือกันดีกว่าย
1: ินดีครับเบ
0: สบาสเกตบอล3-3
1: ครับ
0: ในทีมหญิงครับเราก็พ่ายกับเกาหลีใต้ไปแบบเฉียวเลย12-13
1: ใช่
0: นะครับผมในขณะที่เกมที่3เนี่ยเกมที่2ของทัพหญิงไทยเราเนี่ย
1: ครับ
0: เจอสิงคโปร์เราชนะ14-8นะครับผมก็ถือว่าชนะ1แพ้1
1: ใช่ฮะ
0: ก็ยังมีให้ลุ้นกันต่อเนื่องเพราะว่าบ้านหญิงไทย3-3ก็ถือว่ามีผลแข็งแกร่งนะ
1: ใช่ครับมีผล
0: ลุ้นเจอได้เกือบทุกทีมนะครับผม
1: ใช่ครับ
0: ใช่ก็นี่คือความเคลื่อนไหวของเอเชียนเกมในตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวเราเนี่ยจะเกาะติดเอเชียนเกมกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่19
1: จนถึง
0: วันที่4ตุ
1: ลาคม
0: ใช่ก
1: ็ทุกวันใช
0: ่ใช่ครับก็รวมถึงติดตามทาง99 Live เอเชียนเกมได
1: ้
0: จะมีการเกาะติดไลฟ์รีแอคชั่นเกาะติดการแข่งขันกันอย่างต่อเนื่องทุกแมตช
1: ์
0: ทุกรอบ
1: ถูกต้องคร
0: ับนะครับผมก็วันนี้เนี่ยก็ถือว่าครบถ้วนนะ
1: ครบครับเบน
0: เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะกลับมาพบกับผมแล้วก็พี่เอ็มซุ่มซับใหม่
1: ใช่ครับ
0: ในเวลาเดิมเลย 12:30 นจนถึงเวลา 13:00 นวันนี
1: ้
0: ผม2คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ์สนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาด
3: น้ำดื่มสิงมีประโยชน์ที่ใช่รู้สึกได้ทุกครั้งที่ดื่ม

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ
1: มาติดตาม
0: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลนายกรัฐมนตรีเสร็จภารกิจประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นออกเดินทางสู่นิวยอร์กก่อนร่วมประชุมอันก้า81นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรืออันก้า81และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่20-27กันยายนโดยวันนี้นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจณกรุงโตเกียวและออกเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กเพื่อเข้าร่วมการประชุมอันก้า81นายกรัฐมนตรีและคณะมีกำหนดถึงท่าอากาศยานานานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีเวลา 15:05 นตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กจากนั้นรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกำหนดการเข้าร่วมการประชุมอันก้า81จากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติสำหรับวันพรุ่งนี้มีกำหนดเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอันก้า81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติพร้อมทั้งพบหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและหารือกับภาคธุรกิจเพื่อสานต่อความร่วมมือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศสว.พันใหม่ยื่นกกต.ถามมาตรฐานการทำงานหลังพบมีชื่อในกลุ่มถูกสอบยกคำร้องแต่ไม่เคยถูกแจ้งข้อกล่าวหานางสาวนันทนานันทวโรภาสว.กล่าวถึงกรณีที่กกต.เปิดเผยมติสำนวนไต่สวนการเลือกสว.ข้อกล่าวหาที่ 4-7 ซึ่งพบรายชื่อสว.กลุ่มพันใหม่อยู่ในสำนวนไต่สวนที่แยกจากสำนวนหลักซึ่งกกต.มีมติเอกฉันท์ยกคำร้องว่าประเด็นที่ถูกยื่นร้องตนไม่ทราบมาก่อนและรู้สึกงงว่าเกิดอะไรขึ้นกกต.อย่าทำงานมั่วเพราะคำร้องที่ถูกยกไปนั้นไม่มีที่มาที่ไปเหมือนพยายามทำให้กลุ่มต่างๆเหมือนกับสว.กลุ่ม229คนเนื่องจากไม่เคยถูกกล่าวหามาก่อนทำให้ต้องตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาโดยไม่แจ้งข้อกล่าวหาในฐานะผู้เสียหายต้องทวงถามกกต.ถึงมาตรฐานการทำงานส่วนเรื่องที่ถูกยกคำร้องมองว่าเป็นกรณีเดียวกันกับการประชุมสว.ประชาชนที่ห้องจูปิเตอร์เมื่อ25มิถุนายน2567หรือไม่นางสาวนันทนากล่าวว่าตนไม่เคยไปร่วมประชุมกับใครยกเว้นที่ห้องจูปิเตอร์หากบอกว่าเป็นการจัดเลี้ยงที่ห้องจูปิเตอร์ไม่มีการจัดเลี้ยงและในวันดังกล่าวมีกกต.และสื่อมวลชนไปสังเกตการด้วยดังนั้นหากบอกว่าเป็นการจัดเลี้ยงคิดว่าไม่น่าจะใช่กกต.ต้องเป็นกลางคนผิดต้องผิดตามหลักฐานหากเข้าสู่กระบวนการต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องไม่ใช่ถูกชี้เป้ากกต.ทำงานเหมือนมีใบสั่งและมีธงให้ทำมองว่าการทำงานของกกต.ต่อการสอบสวนคดีหัวมั่วและไม่มีหลักฐานกลุ่มกบฏฮูตีได้โจมตีซาอุดิอาระเบียอีกระลอกระลึกถึงกรุงริยาดลึกถึงกรุงริยาดกบฏฮูตีที่สหรัฐมองว่าเป็นกองกำลังตัวแทนของอิหร่านได้โจมตีซาอุดิอาระเบียอย่างต่อเนื่องเมื่อวันเสาร์ได้โจมตีโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทอารามโกบริษัทน้ำมันของรัฐบาลในกรุงริยาดหลังจากที่ก่อนหน้านี้ฮูตีได้โจมตีท่อส่งน้ำมันและท่าเรือยานบุกของซาอุดิอาระเบียบนชายฝั่งทะเลแดงซึ่งเป็นทางเลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซเพื่อส่งออกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียสถานการณ์ตึงเครียดขึ้นเช่นนี้ทำให้รัฐบาลต่างๆทั่วตะวันออกกลางกำลังเตรียมรับมือกับการสู้รบรุนแรงอีกรอบเนื่องจากอิหร่านประกาศว่าได้รับข้อมูลข่าวกรองว่าสหรัฐกำลังเตรียมการโจมตีทางอากาศครั้งใหม่ซึ่งกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือ IRGC ขอเตือนว่าหากถูกโจมตีอิหร่านจะตอบโต้ไปในฐานทัพและผลประโยชน์ทั้งหมดของสหรัฐในภูมิภาคนี้และอาจขยายไปไกลถึงกองกำลังทางเรือของสหรัฐในมหาสมุทรอินเดีย

0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
3: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับกัญจุธาภัทรบุญซ่อนนักกีฬา MMA หญิงทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศศึก Asian Games น้องแอมกัญจุธาภัทรบุญซ่อนนักกีฬา Mixed Martial Arts หญิงทีมชาติไทยหรือ MMA ในรุ่น54กิโลกรัมลงทำการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศพบกับฟาฮีราวาเลนเซียฮอตมอลลี่จากอินโดนีเซียโดยเกมการแข่งขันในคู่นี้กัญจุธาใส่จังหวะฝีมือที่เหนือกว่าดักเตะดักแทงเข่าก่อนเข้ารวบสู้ในเกมนอนจนมาถึงยก2นักกีฬาจากอินโดนีเซียแก้เกมหันมาเน้นหมัดมากขึ้นแต่โดนแข้งของกัญจุธาและแทงเข่าตามก่อนรวบจับล็อกจนกรรมการต้องจับซับมิชชั่นในยก2ส่งผลให้กัญจุธาผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับนักกีฬาจากบาเรนในวันพรุ่งนี้ภายหลังการแข่งขันจบลงน้องแอมเปิดเผยว่าเกมในแมตช์นี้เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ไม่มีอะไรผิดพลาดส่วนเกมรอบชิงวันพรุ่งนี้สนุกแน่นอนเจอกับนักกีฬาจากบาเรนซึ่งสไตล์แข็งแรงน่าจะมันแน่นอนจะพยายามเอาเหรียญทองกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยให้ได้ยุจิตินักว่ายน้ำสาวอนาคตไกลวัย13ปีจากจีนคว้าเหรียญทองท่าผีเสื้อ200เมตรหญิงในการแข่งขันเอเชียนเกม2026พร้อมทำลายสถิติทัวร์นาเมนต์โดยยูจืดตีที่ลงแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งแรกในท่าผีเสื้อ200เมตรหญิงสามารถคว้าเหรียญทองได้ทันทีด้วยเวลา2นาที 5.08 วินาทีซึ่งถือเป็นสถิติใหม่ของทัวร์นาเมนต์เร็วกว่าสถิติเดิมของจัชยูเฟยเพื่อนร่วมทีมที่ทำไว้เมื่อ3ปีก่อนเกือบครึ่งวินาทีทั้งนี้ยูจืดตีซึ่งจะลงแข่งขันในประเภทบุคคลอีก2รายการในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เคยสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักว่ายน้ำอายุน้อยที่สุดที่คว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันชิงแชมป์โลกมาแล้วเมื่อเธอสามารถคว้าเหรียญทองแดงร่วมกับทีมผลัดฟรีสไตล์ 4x200 เมตรหญิงในขณะที่มีอายุเพียง12ปีเมื่อปีที่ผ่านมาและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลรากรรายงานครับ
2: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Motor Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตจันทร์
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซิงค์สแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมส์ครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43

0: กาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะฮะเข้าสู่ช่วงเวลาของ Market in Trendนะครับก็ถือว่าเป็น1วันฮะที่ผมใช้คำว่าดีเลิกงามยามดีนะครับเปิดมาด้วยอันดับบนตารางคะแนนที่พอจะยืดได้เล็กน้อยใช่ไหมคร
2: ับนะฮะสวัสดีครับนะฮะโอ้เพื่อนเราไม่ยอมมาตามนัดเลยอ่ะนะฮะ
1: อาทิตย์นี้ดีเป็นอาทิตย์ที่ทูนไถมาได้ดี
2: โอ้ไอเรานี่ก็เจอทีมไหนก็เหนื่อยตอนนี้ไม่มีคำว่าง่ายเลยนะทุกวันนี้นะฮะโอ้โหดูทรงแล้วแบบเล่นแล้วเอาเหนื่อยจริงๆนะฮะ

0: แต่ทำไมเขาเล่นกันได้ดีจังเลยนะฮะบอลจริงๆไม่จำเป็นต้องแบบเขาเรียกอะ
1: ไร
0: ความเป็นระบบอะความเป็นระบบดีกว่าเน
1: า
0: ะความเป็นระบบความเข้าใจเกมการช่วยกันเล่นอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นสิ่งสำคัญนะอ่าฮะคือบอลไม่จำเป็นต้องแบบเขาเรียกอะไรมีตัวเขาเรียกมีตัวคอยแบบทำเขาเรียกรู้จักกับเกมอ่ะรู้จักกับเกมได้อะไรเงี้ยนะอาร์เซนอลอะพลิกล็อกเลยนะผมว่าเชลซียังไม่เท่าไหร่นะแต่มาอาร์เซนอลนี่เดี๋ยวโอ้โหอาร์เซนอลนี่เขาแบบถ้าตั้งแต่เปิดฤดูกาลมานี่เขายังไม่แพ้ใครเลยนะเห็นไห
1: มตึงจัดมาตลอด
0: โอ้โหเอาง่ายเปิดแชร์ลิตี้ชิลนัดแรกก็กดแมนซีไป 3-0 แล้วอะใช่ไหมแล้วก็เก็บมาเรื่อยๆเลยเก็บมาเรื่อยๆเลยโอ้โหมาเจอไบตันเนี่ยเจ้านกนางนวล
1: อา
0: ร์เซนอลบอกปืนใหญ่ก็หักเลยอะไปไม่ถูกเลย
1: ก็บอกงอ
0: คือผมเห็นตั้งแต่ใน Facebook อ่ะแหละคือเราไม่ได้ดูหรอกพอในตอนนั้นไม่ได้ดูไงพอขึ้นเฟซขึ้นฟีดปุ๊บไอ้มันต้องมีอะไรแล้วล่ะก็เลยไปดูสกอร์โอ้โหจริงด้วยไม่น่าเชื่อนะคือเอาง่ายๆว่าถ้าพูดภาษาจะว่างก็พระป่าคว่ำแล้วกันนะฮะครับผมส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยก็น่ะอีซักก็มาอีกแล้วนะฮะอีซักก็ถือว่าถามว่าเล่นดีมั้ยก็คงไม่ได้ดีทั้งหมดแล้วกันนะฮะแต่ก็ผลการแข่งขันก็ถือว่าเป็นใจนะสำหรับสาวกเดอะคล็อปนะฮะก็ถามว่าทุกวันนี้เนี่ยเจอทีมไหนเนี่ยผมบอกให้เลยว่าไม่ง่ายสักทีมอ่ะ โอ้อย่างซันเดอร์แลนด์เนี่ยเจอกับแมนซีนะโอ้โหเฮนัทสกอร์นี้ต้องบอกเลยว่า1-0, 1-1, 2-0, 2-2, 3-2, 3-3แล้วก็ไป4ไป5แล้วก็ไล่มา4-3โอ้โหแบบไม่น่าเชื่อนะครับโอ้โหซันเดอร์แลนด์สู้กับแมนซีได้มันจริงนะครับอ่ะก็เราไม่เป็นไรเราก็เดี๋ยวรอเพื่อนเราก่อนนะฮะเดี๋ยวเพื่อนเราต้องตามมาเชื่อผมดิ
1: ตอนนี้ช่องว่างมันแคบลงแล้ว
0: เพื่อนเราไม่ไปไกลหรอกนะอย่างน้อยๆก็ได้มา1คะแนนก็ยังดีนะฮะดีกว่าไม่ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวสัปดาห์หน้ารู้สึกจะไม่มีมั้งครับเบรกทีมชาติใช่ไหมเฮนัทถ้าจะไม่ผิด
1: หน
0: ึ่
1: งสัปดาห
0: ์เห็นได้ข่าวว่าจะเบรกทีมชาตินะสัปดาห์หน้าก็ไม่มีบอลพรีเมียร์ไม่มีบอลนี่เลยนะฮะ
1: เจอทีน่าจะ
0: ต้นเดือน
1: ตุลาป่ะ9-10 ตุลาเนี่ยแหละ
0: อ่าฮะครับ
1: ประมาณนั้น
0: ถ้าเบรกไป2สัปดาห์นะฮะครับผมใช่เบรก2สัปดาห์นะฮะแล้วมาอีกทีก็วันเสาร์ที่10เลยนะฮะอาร์เซนอลเจอกับลีดนะฮะโอ้โหต้องบอกเลยว่าโอแมนยูเจอกับสเปอร์สเปอร์ยังไม่เคยชนะใครเลยนะ
1: ตอนนี้
0: ชนะยังนะ
1: ชั้นล่างสุดตอนนี
0: ้ชนะอยู่ชั้นล่างสุดเลยใช่ป่ะอ
1: ย
0: ู
1: ่ชั้นล่างสุดชั้น B
0: ชั้น B ใช่โอ้โห
1: อยู่ใต้ถุนตอนนี
0: ้โอ้โหเราก็ไม่ธรรมดานะเราวันอาทิตย์นี่เราเจอกับเขาเรียกอะไรคู่อะไรนะคู่แค้นของเพื่อนร่วมเมืองเราดีกว่าเพื่อนรักเราดีกว่า
1: ฟูแลมบู
0: แลนซิตี้ไม่เหรออ
1: ๋อนัดหน้าใช่ไหมนั
0: ดหน้าใช่
1: เออนัดหน้าตุลาคม
0: ครับผมนะเดี๋ยวแมนซีก็จะได้รู้นะเราก็อาจจะเป็นทีมแรกที่เก็บแมนซีก่อนในฤดูกาลนี้นะครับ
1: โหดจัด
0: โหดจัดเลยนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวพอเจอแมนซีเนี่ย
1: จัดรายการเนี่ยโหดจัดเลย
0: เป็นอะไรที่เป็นอะไรที่เข้าฟอร์มเลยตอนนี้นะฮะตอนนี้ยังไม่เข้าฟอร์มไงเจอทีมไม่เก่งมันก็จะไม่เก่งตามไง
1: อ๋อโอเค
0: แต่พอเจอทีมเก่งปุ๊บตอนนี้เราจะเข้าฝักเลยทีนี้นะครับ
1: โอเคโอเค
0: เดี๋ยวรอดูนะฮะอาทิตย์สองอาทิตย์หน้านะเจอแมนซิตี้นะครับดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะสำหรับวันนี้นะครับเรื่องรถของเรานะฮะใครที่มีคำถามอยากจะสอบถามปัญหาเรื่องรถก็ส่งมาได้ที่4689899นะฮะหรือจะมาทาง YouTube ก็ได้นะครับก็ยินดีรับทุกช่องทางเลยนะครับผมนะฮะช่วงนี้น้ำมันก็ทรงขึ้นนะฮะก็หาวิธีกันในการประหยัดน้ำมันดูหน่อยละกันนะฮะว่าจะทำยังไงกันดีแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าฝนมาทุกเย็นเลยเหมือนกันนะครับผม
1: ทั้งเวลาปลุกไว้

0: เออนะ
1: ก็คือ5 โมงเย็นเนี่ยมาแล้วดำมาแล้ว
0: โอ้มามืดเลยนะครับอืมอย่างวันนี้ก็ครึ้มๆตั้งแต่เช้านะฮะแต่ก็ยังไม่มีฝนนะครับผมเดี๋ยวเราหมดหน้าฝนแล้วเราก็มาดูรถอีกทีนึงว่ามันจะต้องมีการแก้ไขอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับผมคือจริงๆอ่ะรถอะถามว่าลุยน้ำได้ไหมลุยได้นะฮะลุยน้ำฝนลุยได้หมดแหละนะครับเพียงแต่ว่าเวลาเราไปเจอจุดที่น้ำท่วมขังเนี่ยอันเนี้ยมันจะค่อนข้างน่ากังวลหน่อยนึงนะครับแต่ถ้าตรงจุดไหนที่ไม่มีน้ำท่วมขังก็ไม่น่ากังวลอะไรหรอกนะครับและส่วนไอ้พวกน้ำท่วมขังเนี่ยถ้าท่วมขังบริเวณจุดที่เป็นรอยต่อระหว่างทะเลละกันนะฮะอันเนี้ยถ้าขึ้นมาก็ต้องรีบล้างนะอย่าแบบปล่อยไว้อะไรเงี้ยเพราะอนาคตอ่ะมันจะเกิดสนิมขึ้นแน่นอนไม่ต้องห่วงต่อให้คุณฉีดแกนสนิมอะไรมาผมว่ามันไม่รอดหรอกเฮนัทเท่าที่ผมดูนะเหมือนกับแป้งพายอ่ะที่เฮนัทเคยบอกเวลาอยู่นานๆเข้าไปปุ๊บเอาแล้วโอ้โหเป็นชั้นๆเลยทีนี้นะครับแล้วบางทีมันจะพานให้การทำงานหรือว่าการลื้อช่วงล่างหรือการอะไรพวกนี้มันทำได้ยากขึ้นนะฮะพอยิงแบบถอดน็อตอะไรก็พังอ่ะนึกออกปะเพราะสนิมมันกินหมดไงนะครับส่วนในน้ำท่วมปกติผมว่าก็ไม่น่ากังวลอะไรนะฮะก็ประเมินสถานการณ์ดูเอาละกันว่าน้ำท่วมแค่นี้รถเราจะผ่านไปได้ไหมจะโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วก็ศุกร์เสาร์เลยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะก็ถือว่าหนักพอสมควรนะน้ำท่วมเลยทีเดียวเชียวนะครับมาวันนี้นะฮะก็เดี๋ยวไปดูก่อนว่ามีอะไรส่งกันมาบ้างแล้วนะฮะสำหรับข้อความสำหรับวันนี้นะครับ
1: จริงๆแล้ววันนี้มีเรื่องนึงนะที่หยิบมาเกี่ยวกับเรื่องของรถเปิดโมเดลผมว่าเปิดไลน์อัพโมเดลใหม่จากเดนซ่าแล้วกันวันก่อนเพิ่งมีรุ่นน้องไปถ่ายภาพอยู่ที่เมืองทองเป็น Z9GT คือก่อนหน้านี้เดนซ่ามา D9 ที่เป็นรถตู้เนาะ
0: นะ
1: ครับแต่ว่ามาอีกตัวนึงเนี่ยไม่มีรถบ้านนะอันนี้ครับถ้าให้ผมเทียบทรงเหรออ
0: ืม
1: พานาเมร่าไหมหรือไทคานทัวริสโมอาจจะว่างั้นก็จะเรียกว่าทรงรถถ้าเป็นรถญี่ปุ่นที่เป็นค่ายลักษณะ5 ประตูเนี่ยมาด้าฟา
0: ประมาณนั้นครับ
1: 5 ประตูนะเขาบอกเป็นรถไฟฟ้า 100% รุ่นที่2ของเดนซ่าที่ทำตลาดบ้านเรานะครับตัวถังเนี่ยคอนเซ็ปต์เหมือนกับชูตติ้งเบรก
0: ครับ
1: DLS 5ประตูก็เหมือนคือเป็นลักษณะทรงแบบนั้นนะครับเป็นรถ4 ประตูและประตูที่นับเป็น5 ประตูเพราะด้านหลังนี่มันเปิดขึ้นทั้งฝาทั้งกระจกหลังเลย
0: ครับ
1: ในราคาเปิดตัว2,800,0002,900ทอนร้อยเดียวอ่ะ2,899
0: ครับ
1: ม้ากำลังดี
0: 400 กว่าตัว
1: 1,156พี
0: ่เนื้อจำผิดจำผิดโอ้ยอะไรเยอะแยะขนาดนั้นนะฮะ
1: มอเตอร์3 ตัว
0: โอ้โห
1: 1,156ม้าขับ4
0: ครับ
1: 0-102.7วิเป็นนำเข้าจากจีนผมนึกว่าในตลาดมีคันไหนเกิน800มาแล้วราคานี้ไหมวะ
0: ครับ
1: ไม่มีนะ
0: ไม่มีนะเท่าที่ดูก็ยังไม่เห็นนะครับ
1: รถหลายคนบอกอุ้ยเฮียคันมันขนาดไหน5 เมตร 18 เซนครับ
0: โอ้โหพอๆกับเกือบจะรถตู้เลยนั่นน่ะ
1: เออ
0: ครับ
1: คือเอาผ่านนะเอาผมบอกก่อนนะเอาผ่านรุ่นใหม่40น่ะเอาผ่านยาว5 เมตร 1 เซนนะ
0: ครับ
1: ส่วนคันนี้5 เมตร 18 เซนนะ
0: ยาวกว่าร
1: ถตู้อีกนะ
0: โอ้ผมกำลังคิดอยู่นะที่นั่งคนหน้ากับคนหลังนี่มันคงห่างกันเยอะเลยนะเนี่ย
1: ใช่
0: มันน่าจะห่างกันเยอะเลยนะครับผม
1: คือน่าจะมีพื้นที่พอสมควร
0: ขลาบ
1: นะครับยาวใหญ่เลย

0: บึ้ม
1: ค
0: บ
1: ร
0: ั
1: ั
0: ้ม
1: บ
0: เลย
1: อืม
0: อ่าฮะมอเตอร์สามตัวเนี่ยมอเตอร์หน้าเนี่ยเฉพาะมอเตอร์หน้าเนี่ย313 ม้า
1: อืม
0: มอเตอร์หลังกำลังสูงสุดรวมทั้งหมดแล้วกันอ่ะ1,156 ม้ากับทอร์กเท่าไหร่ทอร์ก1,210 นิวตันเมตร
1: โอ้โห
0: ภาพถ้าจะตัดกดทีนึง
1: อืม
0: อืมนะ
1: โอ้
0: ครับ
1: ถือว่าไม่ธรรมดานะ
0: ระยะทางสูงสุด
1: อืม
0: ประมาณถ้าเป็น WL เนี่ย
1: อืม
0: WTC เนี่ยWTP ผมว่าอยู่ประมาณสัก600ต้นต้น
1: ครับ
0: ครับชาร์จ DC สูงสุดได้1,500 กิโลวัตต์
1: อืม
0: ซึ่งไม่มีในไทยครับไม่ต้องกังวล
1: ไอ้เขาไม่ต้องกังวลคือไม่ต้องไปซีเรียกตรงนี้ใช่ไหม
0: เออไม่ต้องครับ
1: อ่าฮะครับผม
0: ยังไม่มีในเรือวันนี้ด้วย
1: อืม
0: มีที่ก็300-500อะไรอย่างเงี้ย
1: อืม
0: อืม
1: อืม
0: นะครับ
1: ครับ
0: ก็โหดจัด
1: ถ้า
0: ในเงี้ยสเปคนะ
1: อ่าฮะ
0: เออนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราคุยกันว่าเออณวันเนี้ยเราสามารถจะเลือกรถสมมุติว่าคุณกำลังจะซื้อ2,800,000ได้รถเลยนะ
1: อ
0: ่
1: าฮะ
0: ซีรีส์3สักคันนึงนะ
1: อ่ะซีรีส์3ได้ใช่ถูกต้อง
0: สมมุติเราไม่ได้มองว่าแบรนด์นั้นมาจากชาติใดนะเรามองจากโอเคเฮ้ยเรามันโอเคไหมอ่ะถ้าถามผมเองอ่ะ
1: กับราคาระดับนี
0: ้เออกับอ่ะเดนซ่าก็ไม่ค่อยได้มีปัญหาเชิงให้ได้บ่นกันออกมาในลักษณะโซเชียลเยอะแยะมันก็ดูสมเหตุสมผลนะ
1: ครับ
0: ยกเว้นบางค่ายที่ผมก็คุยกับลูกค้านี่แหละว่าเออเนี่ยบางคันเออพี่ไฟท้ายยังไม่ได้เปลี่ยนอีกเหรอล่าสุด V23 นะอันนี้ผมพูดได้นะเพราะว่าลูกค้าอยู่ที่ร้านนี่เอง
1: ครับผม
0: 4 เดือนแล้วพี่ยังไม่มีไฟท้ายเลย
1: โ
0: อ้แล้วเขาก็บอกว่าในกลุ่มเขาอ่ะบางทีผ่อนกุญแจอยู่นะรออะไรอยู
1: ่โอ้
0: อันนี้เป็นเรื่องนึงนะที่เฮ้ยขายรถอ่ะผู้ขายทุกคนอ่ะหรือหน่วยประชาสัมพันธ์หรืออะไรก็ตามแต่มันต้องคุยกันนะมันต้องเอาฟีดแบ็กลูกค้าไปแก้ไขนะ
1: อืมครับ
0: เราคงไม่ขายกันแค่3-5 ปีแล้วก็ม้วนเสือกลับบ้านกันถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วทำให้คนที่กำลังตัดสินใจอยู่นะตรงนั้นอยู่ตรงทางแยกตรงนั้นอ่ะไม่เอาก็ได้นะ
1: อืมใช่
0: รถสวยนะแต่โอ้โหรอขนาดนี้ไม่เอาดีกว่า
1: เนาะบางทีการที่จะต้องเซอร์วิสต้องหรือว่ามีปัญหากับเรื่องของโมเดลรถหรืออะไรพวกเนี้ยแล้วต้องจอดรถเพื่อที่จะรออะไรอ่ะผมว่ามันก็ไม่ถูกต้องไงนะคืออย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าอะไรไม่มีแต่ถ้าต้องรออย่างนี้เนี่ยในมุมมองผมนะหมายถึงว่าอะไรอาจจะยังไม่มีซัพพอร์ตหรือว่ามันเปลี่ยนจนไม่เหลือแล้วอะไรเงี้ยซึ่งไอช้อยที่บอกว่าเปลี่ยนจนไม่เหลือแล้วไม่น่าใช่นะโอ้มันต้องมีอะไรสักอย่างไหนที่ทำไมอะไรมันถึงยังไม่มาอะไรเงี้ยนะครับต่อให้อะไรสมมติว่าเมืองไทยไม่มีแต่เมืองจีนมีอ่ะทำไมไม่ไฮบินเอาเข้ามาเลยอ่ะถ้ามันไม่ได้แบบหนักมากหรือว่าแพงมากนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสมัยก่อนอ่ะผมจำได้เลยผมไปเทสรถใช่ป่ะแล้วก็กดว่าไอ้รถคันนี้มันต้องยังทำงานอย่างต่อเนื่องไงแล้วหยุดไม่ได้เห็นครับแล้วว่าเป็นรถที่ยังไม่ได้ขายในประเทศไทยเอางี้ดีกว่าแต่เราจำเป็นต้องใช้อะไหล่มันแล้วก็ทางญี่ปุ่นก็ติดต่อไปเลยประเทศแม่เลยปื๊ดเฮ้ยฉันต้องการพาร์ทตัวเนี้ยตอนนี้รถมีปัญหาไปกระแทกมาแล้วเกิดปัญหาอะไรเงี้ยสรุปไอ้พาร์ทตัวนั้นไม่ได้เสียนะแต่มันต้องเอามาลองไงทีนัดสุดท้ายรู้สึกว่าจะวันหรือ2 วันเองมั้งก็มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทแม่นี่แหละมาเมืองไทยพอดีเลยเขาก็เลยฝากให้ไอ้เจ้าหน้าที่คนนี้หิ้วมาให้ด้วยเผากลางทั้งเส้นเลยนี่แหละคืออันนี้อาจเป็นกรณีพิเศษไงแต่ว่าในกรณีบางอย่างเนี่ยผมว่าบางทีเราหยิบยืมได้นะบางทีถ้าลูกค้าจะต้องรออะไรอย่างเงี้ยบางทีก็หยิบยืมจากโกดังจากอะไรมาก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ เพื่อที่ไม่เสียแบบเขาเรียกเสียลูกค้าหรือว่าบางทีนะบางคนเนี่ยรถใหม่ไงเฮนัทเวลาเสียแล้วต้องรออะไรเนี่ยมันรู้สึกมันหงุดหงิดอ่ะนึกออกป่ะ
0: ใช่มันอยู่อารมณ์โฮ
1: อะไรวะรถยังเพิ่งจะขายเองไม่มีอะไรแล้วหรอวะอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้ความรู้สึกตัวนั้นมันเกิดขึ้นได้นะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องอะไรเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ก่อนที่จะร้อนหรือก่อนที่จะขายเนี่ยคุณจะต้องเตรียมให้พร้อมก่อนนะถ้าไม่พร้อมเนี่ยก็อย่าเพิ่งขายเลยดีกว่านะพอขายเสร็จปุ๊บไม่มีอะไรแล้วมันจะทำให้ลูกค้าที่เวลารถเสียหรือว่าอะไรเงี้ยจะเกิดกระมันจะเสียความรู้สึกอะเอางี้ดีกว่านะฮะก็ต้องลองดูนะครับ
0: มันเป็นสิ่งหนึ่งที่นะวันนี้ถ้าคุณเอาเข้ามาทั้งคันคุณต้องเอาอะไรเข้ามาด้วย
1: ครับผมครับ
0: ถ้าคนหนึ่งรู้สึกโดนลอยทะเลคนที่สองคนที่สามแล้วคราวนี้คนอื่นก็อยากจะมาถูกลอยทะเลแบบนี้เหมือนกัน
1: ครับนะลองดูแล้วกันนะครับผมนะมาข้อความกันดีกว่านะฮะ4689899นะฮะไบตันเล่นดีมากเฮียแรดฟอร์ดฮ่าฮ่าครับผมแมนยูเขาติดอะไรอ่ะแต่ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยช่วงท้ายฤดูกาลนี่เล่นดีมากเลยนะรู้สึกว่าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยทั้งแมนซีอาร์เซนอลเนี่ยแมนยูเขาเก็บได้หมดเลยนะเฮียนั้นแต่พอมาฤดูกาลนี้เกิดอะไรขึ้นวะจริงๆอ่ะโหผลงานอย่างสวยหรูในตอนช่วงที่คาริคเข้ามาเนาะทุกคนก็โหเมื่อไหร่จะให้สัญญาทีวะให้เลยอะไรเงี้ยไม่ต้องรอแล้วโหเล่นขนาดนี้ขอได้สัญญาปุ๊บ
0: อย่างวะ
1: ใครใครมีคนเลย นี่เริ่มมีการไล่ออกนะโอ้โหเป็นไงคนไทยนี่ใจร้อนจริงๆเลยนะฮะครับผมรอก่อนละกันนะฮะอย่าเพิ่งรีบเลยนะฮะเดี๋ยวบอลเขาต้องมีทรงแหละนะครับสวัสดีสองเฮียขอถามหน่อยครับแบตเตอรี่ลูกเล็ก12โวลต์ในรถไฟฟ้าทำหน้าที่อะไรบ้างครับ ส่วนใหญ่ทำหน้าที่สตาร์ทรถอย่างเดียวนะเฮียนะตาแล้วก็ใช้อุปกรณ์ไฟที่มันอยู่อุปกรณ์ไฟทั่วๆไปแล้วกันนะฮะส่วนแบตเตอรี่ลูกใหญ่ก็ทำหน้าที่ขับเคลื่อนรถอย่างเดียวนะครับนั่นแหละสวัสดีค่ะสองเฮียใช้ Suzuki Swift มา9ปีแล้วช่วงนี้จอด 3-4 วันมาขับทีนึงเพราะซื้อรถไฟฟ้ามาใช้สตาร์ทและเข้าเกียร์ถอยแล้วเข้าเกียร์ถอยหลังออกจากโรงรถมันเหมือนล้อจะติดอะไรต้องเหยียบคันเร่งให้แรงๆจนหลุดดังกึกเป็นทุกครั้งที่จอดทิ้งไว้ 3-4 วันขึ้นไปเป็นปัญหาจากอะไรคะจากแฟนหง9แต้มไม่ใช่9ทีละแต้มอุ้ยครับผมผมให้เฮียนัทเดาก่อนว่าน่าจะเกิดจากอะไร
0: ผม
1: เดาเดี๋ยวผมคิดนะว่าคันเนี้ยเวลาจอดอ่ะอาจจะดึงเบรกมือด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ
0: มาต้องดูว่ามันเวลาจอดแล้วเบรกมือมันไฟฟ้ามันทำเปล่า
1: อันนี้เนี่ยผมว่าสวิฟคันนี้9ปีเนี่ยข้างหลังน่าจะเป็นดัมเบรกนะไม่น่าจะให้ดิสเบรก
0: จริงๆถ้ามันเกาะอยู่เฉยๆแล้วช่วงนี้หน้าฝนที่มันก็ติดกันนะ
1: ก็ใช่ไงก็ถึงบอกนะว่า
0: สมมติว่าไม่ดึงนะ
1: สมมติว่าเราไปลุยน้ำมาอย่างเงี้ยแล้วพอถึงบ้านพวกเราดึงเบรกมือเลยปื๊ดโดยที่มันยังไม่แห้งนึกออกป่ะบางทีเนี่ยเบรกมันยังเวลาเราปลดเบรกมือแล้วเบรกไม่คลายตัวนะไอ้คำว่ากึกเนี่ยผมเดาว่าเบรกน่าจะติดอยู่แล้วพอเราเหยียบส่งคันเร่งปุ๊บมันพอมันเหมือนมันกระชากให้มันหลุดออกมาแค่นั้นมันก็เลยดังกึกขึ้นมาทีนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าอย่างนั้นมีวิธีหนึ่งลองไม่ดึงเบรกมือดูแล้วดูว่ามันเป็นไหมถ้าไม่เป็นก็แสดงว่าเป็นจากตัวเบรกที่ผมบอกนั่นแหละครับนะฮะมันเหมือนกับเบรกมันอาจจะค้างอยู่ในจังหวะที่เวลาเราลุยน้ำหรือว่าใช้บนพื้นที่เปียกอะไรเงี้ยแล้วพอมาถึงปุ๊บจอดแล้วก็ดึงเบรกมือระดับเครื่องอะไรเงี้ยนะครับสวัสดีครับสองเฮียถ้าหงอยากขายกั๊กโปให้สเปอร์จะเป็นยังไงครับเฮีย ก็เหมือนเดิม มันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นกว่าเดิมนะตอนที่ผมดูอะโอ้โหดูสเปอร์ปีนี้เขาได้ตัวต้องกี่คนแต่ทำไมเขาเล่นไม่ได้ทำไมเขาถึงแบบเล่นยากอะแล้วแบบทำไมแพ้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จริงๆขุมกำลังของสเปอร์ถือว่าดีกว่าหลายๆทีมในพรีเมียร์ลีกเยอะเลยนะจะบอกให้นะครับสวัสดีครับเพียกรรมเพียนัทรบกวนถามชื่ออู่กับเบอร์พี่เนมทำแอร์รถยนต์นิดครับหาอู่ไม่เจอขอบคุณครับชื่ออะไรตอนนี้เฮียนัท
0: ลืมพี่แป๊บหนึ่ง
1: ฮะ
0: เดี๋ยวให้พี่เนมพิมพ์ให
1: ้ได้เดี๋ยวให้รอแกตอบมาก่อนนะอ่าฮะครับผมงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตไปพักสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันข้อความก็4689899พักสักครู่ครับ

0: เสตจันทร
1: ์อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: มา
1: ครับอือฮึอ่ะกลับมาฮะช่วงที่สองกันเลยนะครับกับมอเตอร์อินเทรนกันนะครับมีคนถามว่าแจ๊ส GK เลขไมค์ 200,000 ทำช่วงล่างราคาเท่าไหร่ต้องเปลี่ยนยางแท่นเครื่องด้วยไหมครับถ้าเปลี่ยนราคาเท่าไหร่ครับพี่กำแจ๊ส GK นะถ้าอายุขนาดนี้อ่ะกำเงินไว้สัก 20,000 กว่าบาทเองนะสิ่งที่จะต้องทำน่าจะมีแหลกมีปีกนกมีช็อคอัพแล้วก็พวกลูกหมากกันโครงชุดเนี้ยผมบอกให้เลยว่าเก็บชุดนี้นะแล้วก็ไปเจอกันอีกทีก็10ปีข้างหน้าเลยคือรถบางอันเนี่ยเวลาอะไหล่มันไม่ได้แพงมากอ่ะมันเหมือนกับว่าเวลาเราทำแล้วมันคุ้มค่ากับการทำไงนะแล้วเวลาทำมามันออกมาแล้วมันโอเคมันเหมือนกับตอนที่เราขับรถป้ายแดงไงนั่นนะครับอันนี้ผมก็แนะนำว่าให้ทำแบบอย่างที่บอกนะก็ลองดูนะฮะถ้าอายุ200,000แล้วเนี่ยทำอย่างที่ผมบอก20,000กว่าบาทจบเลยนะครับผมสวิฟเขาตอบแฟนรายการท่านนี้ตอบมาแล้วสวิฟจอดไม่ใส่เบรกมือใส่เกียร์พีเฉยๆค่ะถ้าเป็นเบรกติดถือว่าเป็นปัญหาไหมควรแก้อย่างไรจริงๆอ่ะถ้าเบรกติดก็ถือว่าเป็นปัญหาแล้วนะแล้วโดยปกติอ่ะคือนึกภาพสิว่าโดยปกติเวลาเราออกตัวหรืออะไรพวกนี้มันจะต้องไม่มีเสียงนึกออกปะแต่ถ้ามันเกิดปัญหาอย่างเงี้ยมันก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรอะไรเงี้ยว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้โอเคแต่ผมแนะนำว่าถ้ามันเป็นทุกวันนะทุกเช้าสิ่งแรกคือถ้ามันต้องดูก่อนว่ามันเป็นเฉพาะตอนที่เราเจอฝนไหมหรือว่าเจอถนนเปียกหรือเปล่าถ้ามันเป็นลักษณะอย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะมองตัวที่เนื้อผ้าเบรกดูก่อนว่าเนื้อผ้าเบรกเป็นแบบไหนด้วยแต่ถ้าบอกว่าไม่เจอฝนหรือไม่เจอฝนเป็นตลอดอันเนี้ยอาจจะต้องรื้อมาดูแล้วมันติดได้ยังไงทำไมถึงติดทำไมอยู่ดีมันถึงไปดูดติดอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วคันเนี้ยผมไม่แน่ใจไงแต่ผมถามนิดนึงว่าอันเนี้ยเป็นดัมเบรกใช่ไหมข้างหลังแต่ผมคิดว่าใช่นะครับผมมันไม่ใช่ถือว่าไม่ใช่ปัญหาละกันไม่ถ้ามันติดแล้วเวลาออกตัวแล้วดังตึ้งตลอดเนี่ยถือว่าเป็นปัญหานะครับผมคุณวิทวัฒน์ถามว่าขอเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเบรกหน่อยครับเพราะช่างที่ศูนย์มอเตอร์ไซค์แถวบ้านบอกว่าถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็อย่าไปยุ่งกับมันครับเลยไม่ได้เปลี่ยนครับมันก็ไม่ถูกนะ
0: ถูกใช่แล้วต้องใช้ว่าใช
1: ่มันคือเบรกอะโอเคประสิทธิภาพของน้ำมันเบรกอะมันจะลดประสิทธิภาพลงไปเรื่อยๆเพราะเวลาทำงานเนี่ยมันจะเกิดความชื้นในระบบอยู่แล้วไงเพียงแต่ว่าจะชื้นมากชื้นน้อยอย่างเบรกบางคันเนี่ยพอถ้าน้ำมันเบรกดำไม่ได้เปลี่ยนนะแล้วก็มีความชื้นในระบบเยอะเนี่ยเวลาเราเหยียบเบรกเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าการทำงานของประตูเบรกมันช้าลง
0: มันจะนุ่มๆเลย
1: แต่ถ้าเราเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยการทำงานของตัวเบรกมันจะเร็วขึ้นแล้วก็ความนุ่มของการเหยียบอ่ะมันจะดีขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยระยะในการเปลี่ยนถ่ายตัวน้ำมันเบรกเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 2-30,000 กิโลเมตรนะต่อครั้งนะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ก็เปลี่ยนเหมือนกันหมดแหละครับนะฮะเพียงแต่ว่าเหตุผลของช่างที่ยังไม่เปลี่ยนเพราะมันอาจจะยุ่งยากหรือเปล่า
0: ต้องไล่ครับ
1: ใช่ต้องไล่ระบบไล่ลมใหม่นะถามหน่อยครับ Civic FC เวลาหักเลี้ยวแล้วมีเสียงดังแต๊กแต๊กแก๊กเกิดแต่อาการเป็นหายชอบเป็นช่วงขับไปสักพักหนึ่งถ้าต้องซ่อมราคามันเท่าไหร่ขอบคุณครับอันนี้น่าจะเป็นที่แหลกนะลองเอารถถ้าเป็นรถประวัติดีแล้วกันนะประวัติดีหมายถึงว่าเข้าศูนย์ตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะลองไปคุยทางศูนย์บริการดูเผื่อเขาอาจจะมีมาตรการในการเคลมหรือการช่วยเหลือเกิดขึ้นได้นะฮะเพราะไอ้รุ่นเนี้ยจะเป็นปัญหาตรงนี้บ่อยแต่บางคนก็คงเข้าใจว่าเฮ้ยรถคันนี้มันหมดประกันไปตั้งนานแล้วนี่เฮียอะไรเงี้ยก็ลองไปคุยดูก่อนเผื่อได้เงื่อนไขที่เขาอาจจะซัพพอร์ตให้เราได้ไงนะครับ
0: หรือ เขาอยู่ในกลุ่มที่ถูกเรียกเคลม
1: ครับ
0: แต่เราอาจจะยังไม่ทันได้ไป
1: ก็เป็นไปได้นะฮะ คุณต้นแมนซีเขาบอกว่าสวัสดีครับเดี๋ยวได้ดูครับแมนซีจะจัดให้กี่ลูกอิอิอีไงล่ะ
0: คนหัวลุกเลยอ่ะ
1: เออช่วงนี้เขามาเว้ยเขาไม่ธรรมดานะครับฮะแต่ก็จริงๆก็ได้อย่างว่าผมว่าแมนซีเนี่ยถือว่าเขาเรียกขุมกำลังค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกต์แล้วกันนะอือฮึครับแค่ปีที่แล้วได้ดอนมาลูม่ามาเนี่ยผมว่ามันก็หนาวทั้งพรีเมียร์แล้วล่ะนะฮะเพราะดอนมาลูม่าที่ถือว่าเหนียวพอควรเลยนะอือฮึโอ้แล้วปีนี้ต้องบอกว่าตัวยังอยู่ครบถ้วนเลยนะฮะตัวที่เสียไปก็ถามว่ากระเทียนไหมเออแทบไม่ส่งผลอะไรเลยนะครับอือฮึ
0: มันจะแพ้ไหมฤดูกาลเนี้ย
1: นั่นแหละสิเฮ้ยแต่เมื่อต้นฤดูกาลแพ้อาร์เซนอลมาแล้วไงแสดงว่ามันต้องมีรูแพ้อยู่เฮียนัท
0: มันต้องมีมุมอยู่ใช่ไหม
1: มีเดี๋ยววันที่สิบกว่านี่แหละเจอเลี้ยวพูนกันก็แพ้เชื่อผมดิโดนเลี้ยวพูนแน่นอนนะฮะตอนนี้เรากำลังเข้าฝักด้วยนะฮะฝักเดียวเลยนะฮะ
0: ครับ ฝักเดียวได้ด้วย
1: ฝักเดียวเลยฮอนด้าเอ็นวันอีราคาที่ขายในไทยกับของที่ได้ถ้าให้คะแนนหลายๆด้านเต็ม10 2เฮียให้เท่าไหร่ครับยังไม่ได้ขับอ่ะไม่มีคำตอบให้เลยตอนเนี้ยนะฮะตาแต่ผมก็เชื่อว่ากับพิกัดราคากับค่าตัวกับสเปครถนะผมบอกให้เลยว่าสู้จีนไม่ได
0: ้ในราคานี
1: ้ถูกเดี๋ยวรอดูไอตัว BYD อ่ะถ้าเอาเข้ามานะถ้าเป็นตัว K car ที่เอาเข้ามาเนี่ยผมบอกให้เลยว่า Honda นี่หงายท้องเลยนะ
0: คือระยะต่อกิโลมันน้อยไปหน่อยไหม
1: น้อยด้วยใช่ใช่คือจริงๆอาจจะเป็นเพราะรถเล็กไงเฮนัทก็เน้นในเมืองเป็นหลักไงไม่ได้ออกต่างจังหวัดเลยเงี้ยเอาเท่านี้ก็เพียงพอแล้วเขาคงประมาณมองว่าอย่างนั้นนะครับผม
0: นี่หมายถึงตัวซูเปอร์วัน EV ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ถูกต้อง
0: วิ่งน่ารักมากเลยมึงวิ่งร้อย
1: สองร
0: ้อย
1: สอง
0: ร้อยห้าสิบสองร้อยห้าส
1: ิ
0: บกิโลกับโล20%มันเหลือ200 โลอ่ะ
1: ครับ
0: วิ่งน่ารักดี
1: ม
0: ามี64 ตัวอย่างเงี้ยผมพูดตรงนะมันไม่ใช่รถคันหลักที่จะใช้แบบไม่วางแผนได้ระดับหนึ่งอ่ะมันก็ต้องคิดเยอะหน่อยจะไปไหนเดินทางอะไรเงี้ย

0: อ่ะทำเป็นเล่นไปวันหนึ่งเนี่ยอย่างวันเนี้ยเช้าเนี่ยผมสตาร์ทที่16-17 โลแล้วเดี๋ยวพอจัดรายการเสร็จเนี่ยผมต้องวิ่งเข้าเมืองไปตรงแยกอโศกจากแยกอโศกทำงานเสร็จเนี่ยไปตรวจหน้างานผมต้องวิ่งกลับมาวิ่งที่สวนรถไฟแล้วจากสวนรถไฟกลับบ้านวันหนึ่งผมมีให้เห็นเนี่ยอย่างน้อยต้องมี40-50 โล
1: ครับ
0: หรือบางทีไปส่งตัวอย่างให้ลูกค้าอย่างเช้าเนี่ยลำลูกกาคลอง9ถ้าผมโผล่ออกจากบ้านมา120 โลวันนี้ผมเหนื่อยแล้วนะ
1: ครับ
0: ราคาเปิดบ้านเรา900,000มั้ง
1: ครับ
0: ซุปเปอร์วัน
1: ต้องรอติดตามดูแล้วกันเดี๋ยวรอคนใช้จริงๆได้มารีวิวดูก่อนว่าเป็นยังไงนะฮะครับผมสวัสดีครับสองเฮียเมืองไทยรถยนต์วิ่งเลนซ้ายบางประเทศวิ่งเลนขวาเขาใช้หลักเกณฑ์หรือเหตุผลอะไรมากำหนดครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าทำไมเมืองไทยต้องวิ่งขวาหรือว่าเป็นเพราะว่าเมืองไทยอาจจะมีสัมพันธภาพที่ดีกับทางประเทศอังกฤษสมัยก่อนวะ
0: จริงๆผมเคยหาไว้นะ
1: เคยมีใช่ไหม
0: เดี๋ยว
1: ถ้าเจอเดี๋ยวมาเล่ากันมาอธิบายให้ฟังดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับ
0: พี่กำพูดถูกแล้วเราได้รับอิทธิพลและความสัมพันธ์ทางการค้าการทูตกับสหราชอาณาจักรในอดีต
1: ใช่ป่ะ
0: อังกฤษเนี่ยกำหนดให้ขี่ม้าและขับรถม้าชิดซ้ายเพื่อให้มือขวาถืออะไรก็ตามแต่ที่จะมันต้องใช้อ่ะเพราะถนัดขวาไงและช่วงที่รถยนต์เริ่มแพร่หลายไทยก็นำเข้าพวงขวาจากอังกฤษและประเทศในเครือจักรภพ
1: โอ้นี่เดาถูกเลยเนี่ย
0: มันเป็นเรื่องโบราณนะมันเรื่องมานานแล้วเนี่ย
1: ใช่
0: จากอะไรเกียรติคุณเกียรติอ่ะที่เขาเขียนไว้อ่ะ
1: ไม่เพราะว่ามันก็ดูจากอดีตแล้วกันนะอดีตเราก็อาจจะเป็นเฮ้ยเราก็ทำการค้ากับทางฝรั่งอะไรเงี้ยซึ่งเรามองแล้วว่าเฮ้ยมันก็คงเกี่ยวพันกันมั้งอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เกิดตรงนี้เกิดขึ้นหรือเปล่าก็อย่างที่เฮียนัทพูดก็น่าเป็นผมก็เดาเอาแล้วกันนะฮะ
0: คือชิดซ้ายเนี่ยเราเป็นแค่1 ใน 3ของโลกนี่เองนะประเทศเรา
1: ครับเดี๋ยวนะฮะสวัสดีสองเฮียถ้าเทียบระบบเบรกของรถ EV กับรถสันดาปในความเร็วที่เท่ากันอยากทราบว่าคันไหนเบรกหยุดได้ในระยะที่สั้นกว่าครับถ้าน้ำหนักรถเท่ากันและเอนจินเบรกของรถสันดาปช่วยให้เบรกหยุดมากกว่า EV ไหมครับจากเคนมเปรี้ยวถ้าเป็นเบรกอ่ะผมว่าเบรกรถสันดาปเบรกดีกว่ารถ EV นะเฮียนัท
0: ถ้าที่คันที่เราใช้อะพี่เอางี้ผมบอกว่าคันที่เรามีเหมือนกัน
1: อ
0: ่ะมันลื่น
1: อ๋อใช่
0: แต่กับวอลโว่ไม่ลื่น
1: เอาวอลโว่ไม่ลื่น
0: แอนโต้ที่ผมเคยขับไม่ลื่นมีเราเนี่ยแหละพี
1: ่ลื่น
0: ใช่
1: เออเอาง่ายเบียดกระทันหันนี่โคตรน่ากลัวเลยอ่ะ
0: เออใช
1: ่เออนะฮะครับผม
0: นะครับแต่ถ้าเป็นแบรนด์อื่น
1: ไม่ลื่น
0: ก็คือหยุดเลย
1: สลับHonda City HEV 629,000ไม่รวมเทิร์น Honda Jazz 25โลลิตรแจ่มไหมครับอ๋อหมายถึงว่าราคาใช่ไหมโอเคไม่รวมเทิร์น Honda Jazz โอเคถามว่า25โลลิตรแจ่มไหมแจ่มนะก็ถือว่าได้เยอะพอควรนะ
0: เยอะมากแล้วนะ
1: ใช่นี่จะตกกิโลละบาทอยู่แล้วนะ
0: ไม่ลงเทินHonda City
1: HEV ในราคา629,000
0: ไม่รวมเทิน Honda Jazz โอเควิ่ง25โลลิตรแจ่มไหมครับ
1: แจ่ม
0: มากกว่านี้ก็ไม่มีแล้วนะ
1: ใช่ถูกต้องนะครับสวัสดีครับ HRV 2017ถ้าเปลี่ยนแรกพวงมาลัยยกชุดราคาประมาณเท่าไหร่แหลกไม่แพง 7,900 บาทแต่เพียงแต่ว่าถ้าไม่เคยทำช่วงล่างอ่ะมันไม่ได้จบแค่แหลกอย่างเดียวไงคือ จะบอกว่ามันมีมากกว่านั้นอะแต่ว่าโอเคตรงนี้มันก็ต้องมาลองเทสดูนะครับคือถ้ารถคันนี้อย่าง HR-V 2017เนี่ยถ้าไม่เคยทำช่วงล่างเลยอะผมบอกเลยว่ากำเงินไว้ประมาณสัก 40,000 บวกลบเตรียมไว้เลยมันจะได้ทำทั้งหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นโชกแหลกปีกนกลูกหมากปลายแหลกลูกหมากกันโครงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะยาวประกับกันโครงว่าทำทีเดียวเลยแล้วก็ไปเจอกันอีกทีนึงก็บวกไปอีก10ปีข้างหน้านู่นน่ะนะครับนะลองดูนะครับเก้าแสนเก้าหมื่นเปิดราคานี้ Honda จะแก้เกมหรือเกาไม่ถูกที่คันหรือที่เป็นราคานี้เพราะเป็น CBU ถ้าเข้ามาประกอบในไทยจะราคาจะลงหรือเปล่าครับจริงๆราคานี้ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์เนาะพี่นัทเนาะถ้าหลายคนมองตอนแรกเขาจะมองว่าล้านสองด้วยซ้ำไปนะฮะแต่พอราคาออกมาต่ำล้านเนี่ยทุกคนแบบว้าวเลยอะไรประมาณนี้นะครับ
0: ยังไม่รับนะรู้สึก
1: ยังน่าจะเดือน11นู่นเนี่ยนะครับก็คนที่โชคดีก็เดี๋ยวก็ได้เห็นแหละนะครับว่ารถเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับผมคือราคาเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยในเรื่องของภาษีอ่ะมันจะไม่ได้แพงเท่ากับรถน้ำมันแล้วกันนะครับลองดูนะฮะนิสสันเซเลน่าS Hybrid หรือว่าตัว C 27ราคาโปร1ล้าน
0: เฮ้ย
1: 900,000 ดิ 900,000 ใช่ๆๆๆเดี๋ยวนะราคาผ่านไหมครับ2เฮียมองยังไงน่าใช้ขับขี่ดีไหมรบกวนสอบถามคือเขาเรียกว่ารถตกโมเดลแล้วกันนะฮะถามว่าขับดีไหมมันก็สู้ตัว C 28ไม่ได้อะคือเทคโนโลยีคนละอย่างกันนะครับอันนี้เป็นไฮบริดนะฮะซึ่งตัวไฮบริดเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันจะค่อนข้างที่จะประหยัดแต่ก็อาจจะสู้ตัวนั้นไม่ได้นะครับผมสู้ตัว e-power ไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ไอ้ตัวเนี้ยผมว่าเขาก็คงเอามาดั้มราคาเพื่อที่จะทำให้รถมันออกไปได้อะเอางี้ดีกว่าแล้วก็เคลียร์สต็อกแล้วกันนะครับผมครับเขาเรียกกันนะแจ่มปู่ทำสีอยู่แถวดอนเมืองทำไมเขาดังเหรอครับทำไมเขาดูมีบารมีจังถามเฉยๆครับอยากรู
0: ้เราก็ไม
1: ่อันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะสองคนก็ไม่ทราบนะเราก็ไม่ได้สนิทแล้วกันเอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะ
0: ก็
1: แล้วก็ไม่ได้เคยไปคุยด้วยนะฮะ
0: ไม่ค่อยได้พบเจออ่ะเอางี้ดีกว่า
1: เออนะ
0: ยังหลักๆผมทำงานสื่อใช่ไหมสมมติว่าไปทำพิธีกรอะไรเงี้ยมันผมไม่ค่อยจะไปฝั่งรถยนต์เท่าไหร่ก
1: ็
0: เลยอาจจะไม่ค่อยได้พบกัน
1: ครับก็บางเขาคงมีเขาเรียกมีผู้ติดตามเยอะแล้วกันเอางี้ดีกว่าคือคนนะมันบางทีมันสร้างตัวเองมาจากการที่โซเชียลอ่ะเดี๋ยวนี้โซเชียลก็มีบทบาทเยอะนะมันก็มีทั้งแง่บวกแล้วก็แง่ลบแล้วกันนะฮะก็เวลาจะเสพอะไรก็ดูให้ดีก่อนแล้วกันนะฮะกับในโซเชียลนะในโลกโซเชียลผมว่ามันเป็นอะไรที่มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีแล้วมีทั้งคุณแล้วก็โทษแล้วกันนะฮะสวัสดีครับ2เฮีย HRV EL ออกมาเมื่อพฤศจิกา2019ราคาขายมือ2เท่าไหร่ครับจากซับแฟนหงนะฮะตอนนี้น่าจะเหลือประมาณสัก 4-5 แสนได้มั้งนะครับพฤศจิกา19รถประมาณ7ปีนะฮะน่าจะประมาณสัก400,000ไม่เกินนี้หรอกนะครับ
0: VEL ปี19
1: ได้ไหมถูกไหมราคาเฮนัท
0: เมื่อกี้พี่กำเดาว่าเท่าไหร่นะ
1: 4ไม่เกิน
0: ก็เรียกว่าได
1: ้นะราคาน่าจะประมาณนี้
2: ครับผม

0: คุณ
1: ช้าก่อน
0: ฮะ
1: สาม
0: สามแล้วเหรอล
1: ซ
0: ง
1: ื้
0: เ
1: อ
0: ป็น
1: เข
0: ส
1: ้
0: า
1: าม
0: เล
1: อ
0: ย
1: ่
0: เ
1: ะ
0: หรอ
1: สมมุติถ้าซื้อเข้าเนี่ยโพสต์เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะ35
0: ครับ
1: แล้วก็เต็มซื้อเข้า2ปลาย3ต้นครับถ้าโพสต์ขายก็
0: สาม
1: เด็ก
0: กว่าก ว่า
1: เลยสามปลาย4ต้นไปรุ่นนาวถ้ารถสภาพดีไม่มีหม่งก็อาจจะได
0: ้ครับ
1: คือหลายคนผมเชื่อนะทุกคนมาคุยนะหรือแม้แต่ลูกค้าที่บางทีน้องพี่อยากจะเคลือบสีนะพี่จะเอารถไปขายผมก็จะถามกลับเลยพี่ขายลูกค้าเองหรือพี่ไปขายเต็นท์บอกจะไปขายที่เต็นท
0: ์แล้วพี่ทำทำไม
1: ผมก็จะตอบกลับเลยพี่ล้างนะพี่เอาแค่พี่ล้างก็พอแล้วไม่ต้องไปขัด
0: เออ
1: เต็นท์เขาก็มีโปรเซสของเขาอีกอยู่ดี
0: เขาก็ต้องเก็บของพี่ใหม่อยู่ดีอ่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ไม่ต้องทำแต่ถ้าเกิดพี่จะทำขายเองเพื่อแล้วไม่รีบไม่รีบแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเจอที่ผมต้องชงเนี่ยรีบเพราะเดี๋ยวนี้ทุกคนเป็นเจ้าของสื่อทุกคนอยู่ในกลุ่มขายรถอยู่ในกลุ่มทาขับเดียวกันรุ่นเดียวกันเป็นร้อยเป็นพันคนที่อยากได้รถรุ่นนั้นก็อยู่ในกลุ่มนั้นใน Facebook ส่วนใหญ่คนเหล่านี้จะชงมาชงเลยก็ล้างห้องเครื่องล้างนู่นล้างนี่เสร็จปุ๊บบางมีอยู่3-4คันน่ะที่นัดมาดูที่ร้านล้างรถเลยนั่นแหละก็มี
0: ไม่หรอกมันก็อย่างที่บอกว่าถ้าอะไรเราสามารถที่จะไปกำหนดทิศทางการขายรถเราอ่ะที่ไหนก็ได้ณเวลานี้นะเพียงแต่ว่าโอเคเราจะเจอเนื้อคู่หรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงไงนะครับแต่บางคนเนี่ยบางคนอาจจะใจร้อนเนี่ยเห็นไหมถ้าใจร้อนมันก็ต้องไปตีเต็นท์อ่ะถูกปะ
1: ถูกใจร้อนกับมี
0: ถ้าใจร้อนหรือว่าร้อนเงินว่ารถจะปล่อยแล้วต้องการเงินด่วนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องว่ากันอีกเรื่องนึงนะครับอ่ะลองดูแล้วกันนะครับซูซูกิเซเลริโอล้างท่อแอร์เปลี่ยนกองเบื้องต้นเท่าไหร่ทำไมต้องล้างท่อแอร์ผมไม่แน่ใจนะคือคำว่าล้างท่อแอร์เนี่ยหรือว่าล้างตู้แอร์เนี่ยมันหรือว่าใช้คำผิดอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ดูแล้วจริงๆรถรุ่นใหม่ๆอ่ะไอ้คำว่าล้างตู้แอร์เนี่ยแทบจะไม่ต้องเจอกันเลยนะเพราะมันจะมีฟิลเตอร์กรองไว้อยู่แล้วไงอันนี้ผมคิดว่าน่าจะล้างตู้แล้วก็เปลี่ยนแผ่นกรองนะเดาว่าอย่างนั้นซึ่งถ้าแอร์คุณไม่เย็นแล้วคุณคิดว่าการล้างตู้แล้วทำให้แอร์เย็นอันนี้คิดผิดนะเพราะการที่แอร์ไม่เย็นเนี่ยประเด็นไม่ได้อยู่ที่เรื่องของตู้แอร์ตันหรือว่าตู้แอร์สกปรกถ้าตู้แอร์สกปรกหรือตู้แอร์ตันสิ่งที่เราจะเจอก็คือลมที่มันออกจากช่องแอร์เนี่ยหรือว่าลมที่มันออกมาปะทะหน้าเราเนี่ยจากระดับความเร็วความแรงของลมแล้วกันจากเบอร์4อาจจะเหลือเบอร์3หรือเบอร์2อย่างนั้นน่ะเขาเรียกว่าตู้ตันแต่ถ้าเราบอกให้ขับรถแล้วเนี่ยโอ้โหกลางวันสู้แดดไม่ได้เลยแต่กลางคืนเย็นปกติอันเนี้ยเราก็ใช้คำพูดผิดไอ้คำว่าเย็นปกติเนี่ยคือมันไม่ได้ปกติครับผมเจอลูกค้าล่ะผมเจอเจ้าของรถหลายคนนะอย่างล่าสุดเลยอ่ะเอา HRV เนี่ยแหละผมขับเนี่ยผมก็ลองเทสลูกปืนล้อเขาใช่ไหมผมก็เทสเสร็จปุ๊บบอกอันเนี้ยลูกปืนล้อหน้าดังนะเนี่ยเห็นไหมมันสะเทือนขึ้นมาที่พื้นรถเลยเนี่ยรู้สึกได้เลยเอาเดี๋ยวดูข้างหลังให้ด้วยว่าข้างหลังดังหรือเปล่าปรากฏว่าคันนี้ดังไป3ล้ออ่าดัง3ล้อไม่เท่าไหร่ผมบอกว่าเนี่ยพี่เนี่ยคันนี้แอร์ไม่ค่อยเย็นนะผมเห็นเขาเปิด24 23ไงแล้วผมก็รู้สึกว่าโหถ้า24 23เนี่ยจริงๆ25มันก็ต้องเย็นเจี๊ยบแล้วไงนึกออกป่ะแต่ตอนเนี้ย24 23อ่ะความเย็นมันยังอยู่ระดับแบบพื้นๆแบบยังไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่เลยอ่ะผมก็บอกว่าคันนี้แอร์ไม่เย็นผมเดาว่าตู้แอร์น่าจะรั่วเพราะแล้วเขาพอขับไปลองเขาสักพักหนึ่งใช่ไหมพอก่อนเข้าอู่นี่ผมว่ามันก็ยังเย็นอยู่นะเนี่ยคือเพราะว่าไอ้ที่ตรงเนี้ยเราได้วิ่งที่ความเร็ว890แล้วไงเห็นไ
1: หมโอเคน้ำยามันปูแล้ว
0: น้ำยามันวิ่งเร็วขึ้นหนาวอย่างนี้ดีกว่าแต่ผมก็ยังเชื่อว่าคันนี้แอบไม่เย็นจนผมไปลองอีกรอบหนึ่งตอนทำเสร็จนะแล้วผมก็นึกขึ้นได้ว่าโอเคเดี๋ยวจะให้เขาดูก่อนนะว่ามันทำไมถึงไม่เย็นผมก็เปิดฝาโปร่งแล้วจับดูที่ท่อไอ้ท่อซักชันน่ะท่อเส้นใหญ่เนี่ยพี่ดูที่ท่อเส้นนี้ดิโดยปกติอ่ะรถที่แอร์เย็นปกติอ่ะท่อเส้นเนี้ยมันจะต้องมีน้ำเต็มท่อเลยนะน้ำจะต้องเม็ดน้ำยังเกาะเต็มท่อ

0: แต่ของพี่ไม่มีเลยเห็นไหม
1: แห้งๆเลย
0: แห้งเลยนั่นแหละแสดงว่าคันนี้แอร์ไม่เย็นน้ำยาขาดเพียงแต่ว่าเขาพร้อมที่จะทำเมื่อไหร่แค่นั้นเองนะครับอือฮึ
1: เฮ้ย
0: สวัสดีครับ
1: เช็คราคาให้ลูกแฟนรายการเมื่อกี้ใช่ไหม
0: อืม
1: เจอ520พี่ตัว E34 Big Note
0: อืม
1: ตัวทัวริงเว้ย
0: อืม
1: เปิด65
0: ล่ะ
1: มันไม่มีนะ BM ตัวนี้65มันมายังไงวะเนี่ย
0: อืม
1: 6สูบ
0: อืม
1: ทำไมยังฟูอยู่เลย
0: อืม
1: ภาษีไม่ขาดทะเบียน661
0: อืม
1: เฮ้ยคันนี้เก็บได้ครับอันนี้ผมชี้เป้าเลย
0: อืม
1: รถอยู่กาญจนาแต่ไปดูหัวท้ายดูตะเข็บให้ดีก่อน
0: ครับ
1: ถ้าเปิด659นะผมว่า63วะ63เนี่ยกำไรได้เลย
0: อืม
1: เติมล้อโชคชุดลิ้นชุดไปได้แล้วเข้างานได้แล้วบิมเมอร์
0: ครับ
1: อืมทำไมมีราคานี้วะเนี่ยไม่เคยเห็นเลย
0: อ่ะเดี๋ยวย้อนกลับมาเซเลเรโอเมื่อกี้ก่อนคือถ้าตู้รั่วต้องเปลี่ยนตู้เนี่ยผมก็ไม่รู้ราคาตู้มันเท่าไหร่นะแต่โอเคลองไปสังเกตอย่างที่เราอธิบายให้ฟังก่อนละกันว่าเป็นที่เราพูดหรือเปล่านะครับนะสวัสดีครับ Honda CRV Gen 4ปี
1: 13
0: ตอนเช้าเวลาสตาร์ทเหยียบเบรกจะแข็งแล้วกดสตาร์ทมักจะติดยากต้องเหยียบเบรกให้จมถึงจะสตาร์ทติดได้บางครั้งใจหายสตาร์ทไม่ติด
1: มอมรั่วเว้ย
0: เขาเรียกว่าลมมันซึ
1: ม
0: ก็คือลม
1: นี้มีไหม
0: ในอะไรนะมีถือว่าลมในหม้อลมเนี่ยมันจะค่อยๆหายไปหายไปหายไปถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่ได้ติดเครื่องนะแต่ถามว่ามีเป็นผลต่อการขับขี่ไหมยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่เพียงแต่ว่าตัวเจ้าของเนี่ยอาจจะต้องใช้แรงในการเหยียบเบรกมากขึ้นกว่าเดิมนิดนึงเพราะโดยปกติเราเหยียบเบาๆใช่ไหมปุ๊บมันก็ลงแล้วก็ไฟเบรกก็สตาร์ทติดแล้วมันก็ทำให้เวลาเรากดพุชสตาร์ทมันก็สตาร์ทได้ไงแต่เหมือนกับว่าบางจังหวะเหยียบไปอ่ะเหมือนกับว่าไอ้ตัวเบรกยังไม่ทำงานเนี่ยมันยังแข็งอยู่มันก็เลยทำให้สตาร์ทเงียบหรือว่าไม่มีเสียงเกิดขึ้นเดาว่าอย่างนั้นนะ
1: อ้าวคุณถาม
0: ครับผม
1: ตัวนี้พี่เคยเปลี่ยนบ้างยัง
0: เคยหมดแล้ว
1: เจนสี่เนี่ยนะแปลว่ามันก็เป็นอาการที
0: ่แต่ไม่บ่อย
1: ระยะ
0: ถ้าหม้อลมเสียส่วนใหญ่จะเป็นแอคคอร์ดเจนเก้าอันนี้จะเจอบ่อยแอคคอร์ดเจนเก้าเนี่ยหม้อลมจะเสียบ่อยนะครับ
1: ลูกละ
0: เอาหมื่นกว่าบาท
1: เจนสี่ก็น่าจะไม่หนีกันอ่ะ
0: ไม่หนีกันครับแต่ว่าถ้าไม่งั้นก็ต้องหาของข้างนอกเอานะครับอือนะลองดูนะ
1: ก็ไม่รู้ว่ามันผ่านปีผ่านเดือนมาเท่าไหร่แล้วเหมือนกันนะก็ต้องไปเลือก
0: ครับครับผมอือฮึ
1: นะครับ
0: ต้นบอกว่าแสดงว่าสองเฮียเรียกรถถูกแล้วครับหล่อลื่นครับ
1: ขนหัวลุกเลยเวลาขับเร็วๆอ่ะ
0: สวัสดีครับ2เฮีย Vios ยางเดิม18560ขอบ15ถ้าเปลี่ยนเป็น18565 15มีผลเสียไหมไม่มีครับนะฮะถ้ายังเปลี่ยนได้เพราะไซส์ต่างกันไม่เยอะบางทีมองด้วยตาแทบมองไม่ออกแล้วนะครับอือฮึอ่ะหมดเวลานะฮะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกับเรา2คนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับกับรายการ Motor Intent กับผมกับเฮียนัทนะครับวันนี้เราสองคนลาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: Facebook, YouTube, เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcot Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 468 9899

นี้เวลา 14:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลเอกนิติเปิด3เครื่องมือพยุงราคาน้ำมันหากต้องลดภาษีเล็ง E20 B20 หนุนเกษตรกรย้ำดูแลค่าครองชีพควบคู่วินัยการคลังไม่สร้างวิกฤตซ้ำนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงข้อเสนอในการนำวงเงินกู้ส่วนที่ยังเหลือจากมาตรการเยียวยาผลกระทบวิกฤตตะวันออกกลางมาใช้ดูแลราคาน้ำมันผ่านการลดภาษีสรรพสามิตว่ารัฐบาลมีเครื่องมือสำหรับบริหารจัดการราคาพลังงานหลายทางและต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์เครื่องมือหลักที่มีอยู่3ส่วนได้แก่การใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการขอความร่วมมือจากโรงกลั่นให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นมาช่วยบรรเทาราคาขายปลีกและการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งหากสถานการณ์มีความจำเป็นอย่างไรก็ตามที่ผ่านมารัฐบาลยังไม่ได้เลือกใช้การลดภาษีสรรพสามิตเนื่องจากทุกครั้งที่ลดภาษีรายได้ของภาครัฐจะหายไปทันทีขณะที่ราคาภาระรายจ่ายไม่ได้ลดลงตามสุดท้ายรัฐบาลอาจต้องกลับไปกู้เงินเพื่อชดเชยรายได้ที่หายไปจึงต้องพิจารณาผลกระทบต่อฐานะการคลังควบคู่กันด้วยหากถึงจุดที่จำเป็นต้องใช้มาตรการทางภาษีรัฐบาลกำลังพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือแบบเจาะจงมากขึ้นโดยอาจเน้นน้ำมันบางประเภทเช่น E20 และ B20 ซึ่งมีสัดส่วนเอทานอลและไบโอดีเซลอยู่ในระดับสูงเพื่อให้ประโยชน์จากการมาตรการไม่ได้จบเพียงลดราคาน้ำมันแต่ส่งต่อไปยังภาคการเกษตรด้วยขณะที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือฟิตเรตติ้งประเมินในรายงานล่าสุดว่าประเทศไทยสามารถบริหารจัดการปัญหาพลังงานได้ดีขณะเดียวกันยังคงรักษาวินัยการคลังได้อย่างเข้มแข็งต่อเนื่องซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องรักษาไว้สุภจีชูความมั่นคงทางอาหารอาเซียนนำไทยเจรจา DEFA สำเร็จนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่58และการประชุมที่เกี่ยวข้องณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ว่าแม้เผชิญมาตรการด้านภาษีและความผันผวนของราคาพลังงานเศรษฐกิจอาเซียนปี2568ยังคงขยายตัวร้อยละ 4.9 และคาดว่าปี2569จะขยายตัวร้อยละ 4.5 โดยมีการค้าและการลงทุนภายในภูมิภาคเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญขณะเดียวกันความผันผวนของตลาดพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังกระทบต่อผลผลิตและวัตถุดิบทางการเกษตรและอาจเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและความมั่นคงทางอาหารอาเซียนจึงจำเป็นต้องเพิ่มความร่วมมือด้านพลังงานและอาหารควบคู่กับการสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจเพื่อรองรับความเสี่ยงในอนาคตนางสุภจิตกล่าวว่าไทยเห็นว่าอาเซียนมีศักยภาพในฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรมูลค่าสูงของโลกสำหรับความคืบหน้าด้านเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนสามารถสรุปผลการเจรจาข้อตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนได้สำเร็จเมื่อวันที่29พฤษภาคม2569กทม.จับมือญี่ปุ่นเดินหน้าแผนแม่บทระบายน้ำตั้งเป้ารับฝนตกหนัก100มิลลิเมตรต่อชั่วโมงเชื่อมผังเมืองเพิ่มพื้นที่หน่วงน้ำทั่วกรุงนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการร่วมมือไทยญี่ปุ่นเพื่อจัดทำแผนแม่บทการระบายน้ำในเขตเมืองโดยมีนายซุนสุเกะซากุโดผู้บริหารองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นผู้บริหารสำนักการระบายน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมการศึกษาครั้งนี้มุ่งจัดทำภาพใหญ่เพื่อเป็นกรอบหลักในการพัฒนาระบบการประชุมซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาระบบน้ำในกรุงเทพมหานครระยะยาวโดยพิจารณาปัจจัยสำคัญทั้งข้อจำกัดด้านความสามารถในการระบายน้ำการกระจุกตัวของการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาการบริหารจัดการน้ำและสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำจำนวนมากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ของที่ดินตลอดจนการประสานงานทำงานระหว่างหน่วยงานในกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอกซึ่งมีการเตรียมพร้อมระบบระบายน้ำรองรับฝนยุคใหม่เป้าหมาย100มิลลิเมตรต่อชั่วโมงเพื่อให้การออกแบบและการวางแผนมีความพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนที่รุนแรงมากขึ้นและมองเห็นความจำเป็นขยายแนวคิดการ

0: จัดการน้ำพื้นที่โครงการพัฒนาเอกชนไปสู่การใช้พื้นที่เมืองช่วยรับน้ำมากขึ้นมีการทบทวนแนวทางพื้นที่ว่างตามเกณฑ์เป็นพื้นที่สามารถซึมน้ำได้ยกระดับการบริหารสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำเป็นระบบมากขึ้นจัดทำแผนแม่บทครั้งนี้ไม่จบเพียงแค่การทำแบบจำลองหรือการจัดทำแผนบนกระดาษแต่ต้องเชื่อมโยงตั้งแต่ผังเมืองไปจนถึงวิธีการเดินระบบได้จริง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเริ่มต้นกันที่ช่วงของ Asian Games Update ครับ
5: Asian Games Update
4: มาติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับบรรจงสินสิริพ่ายนักชกจากอินเดียตกรอบแรกมวยสากล Asian Games การแข่งขันมวยสากลในมหกรรมกีฬา Asian Games ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นรอบแรกรุ่น70กิโลกรัมชายบรรจงสินสิริขึ้นสังเวียนพบกับสุมิตนักชกจากอินเดียสำหรับบรรจงเป็นนักชกพิกัดเดียวกับนาบิลอานานอดีตแชมป์โลกวันที่เพิ่งจะประกาศร่วมวงคัดเลือกเป็นตัวแทนนักชกทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิก2028ในรุ่นนี้ผลปรากฏว่าบรรจงพยายามเดินตั้งแต่ยกแรกแต่ว่านักชกจากอินเดียก็ยังดักจังหวะ2ได้ดีเข้าสู่ยกที่2และ3นักชกจากอินเดียเริ่มทำได้ดีกว่าอย่างชัดเจนมีจังหวะหมัดเข้าเป้าหลายต่อหลายครั้งสุดท้ายครบ3ยกกรรมการชูมือให้สุมิตเป็นฝ่ายชนะคะแนนบรรจงสินสิริทำให้บรรจงต้องหยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรกเท่านั้นสรุปตารางเหรียญรางวัลล่าสุดอันดับ1จีนมี14เหรียญทอง6เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงอันดับ2ญี่ปุ่นเจ้าภาพมี6เหรียญทอง8เหรียญเงินและ8เหรียญทองแดงส่วนไทยอยู่ในอันดับที่5มี3เหรียญทอง1เหรียญเงิน
5: Asian Games Update
3: ช่วง
4: อัลวาโรอาเบลัวผู้จัดการทีมฟูลแลมเสี่ยงจะถูกสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA ลงโทษหลังจากระบายอารมณ์อย่างเกรี้ยวกราดกล่าวหาว่าผู้ตัดสินจะไม่ยอมให้แมนยูไนเต็ดแพ้ในเกมที่เสมอกันไป1ประตูต่อ1โดยประเด็นหลักที่ทำให้อาเบลัวไม่พอใจคือการที่ยูไนเต็ดได้ลูกฟาวจากจังหวะของแฮร์รี่แม็กไกวร์ซึ่งเกิดขึ้น35วินาทีก่อนที่กุนย่าจะทำประตูได้โดยอาเบลัวมองว่าเป็นการตัดสินที่ไม่ถูกต้องและส่งผลให้ฟูลแลมพลาดเก็บ3แต้มทางนี้ต่อมาอาเบลัวพยายามลดระดับความรุนแรงโดยอ้างว่าภาษาอังกฤษของเขาไม่ค่อยแข็งแรงนักบางทีอาจจะอธิบายได้ไม่ถูกต้องอย่างไรก็ตามเรื่องนี้อาจไม่ทันการเพราะการตั้งคำถามถึงความโปร่งใสของกรรมการอาจนำไปสู่การถูกปรับเงินหรือแม้กระทั่งถูกสั่งแบนห้ามคุมทีมข้างสนามด้วย
3: ช่วง Premier League Update
6: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา
7: ฮัลโหลพี่ป๋อง
8: ว่าไง
7: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
8: เออเอาดิ
7: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพง
8: ได
7: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
8: เออดี
7: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
9: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
10: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 14 นาฬิกากับ13นาทีนะคะสวัสดีค่ะคุณฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Color of Life นะคะทางคลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 Active Radio ค่ะแปลกละสิปกติเราต้องคุณสมเกียรติมาต้อนรับคุณผู้ฟังใช่ไหมมาทักทายกันแต่วันนี้คุณสมเกียรตินะคะอยู่โรงหมอคุณหมอล็อกตัวไว้ให้พักผ่อนนะคะก็จะดูแลสังเกตอาการกันก็ส่งกำลังใจให้คุณสมเกียรติด้วยจริงๆนางเนี่ยใจนางเนี่ยจะมานี่นะจะมานั่งจัดรายการนะตัวคุณสมเกียรติอะแต่หมอไม่ให้มาคุณผู้ฟังให้พักผ่อนแล้วก็สังเกตอาการกันก่อนนะคะวันนี้ก็เลยได้ตัวแทนมาเหลืออยู่ครึ่งเดียวเองอะเจ้าคุณสมเกียรติเหลือแค่เนี้ยเพื่อนสาวที่ฉันคุณติตาภาทรงเบาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและคิดถึงทุกรัก
0: มาแล้วมาแล้ว
1: โอ๊ยตาย
2: อะไรบอกว่าที่รักและคิดถึงทุกท่านคือรายการนี้เรายังไม่เคยมาเจอ
0: ไม่ใช่ของเรา
2: โอ้ย
0: อันนี้ไม่ใช่รายการเรา
2: ไม่ใช่รายการของไปแต่ก็คิดถึงทุกคนนะเพราะว่าแอบฟังคุณหญิงแก้วกับพี่สมเกียรติทุกวันจันทร
0: ์และดิฉันก็นินทาคุณทุกวันจันทร์แหละ
2: จ้าถึงว่าหายใจไม่ค่อยออกเลยวันนี้สะอึกเออเราก็ว่าเป็นอะไร
0: นะนินทาเขานั่นแหละ
2: โอ๊ยต้องภูมิใจนะนินทาออกอากาศ
0: ใช่นินทาให้โลกรู้ไม่ได้พูดกันอยู่แค่สองคนกับสมเกียรติ
2: ศาสตร์สาดไปสมาชิกเชิญค่ะจะนินทาอย่างเงี้ยก็สาดไปเลยค
0: ่ะ4689899ค่ะคุณผู้ฟังมาร่วมจัดรายการกันมาอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเช่นเคยวันนี้เริ่มต้นกับงานของแอปว่า Knowing Me Knowing You นะคะคุณผู้ฟัง
2: เมื่อเช้ามากเลย
0: ทำไมอ่ะ
2: ที่เปิดวงแอปว่าเหมือนรู้ใจเลยว่าชอบวงนี้มาก
0: ตอนแรกเดี๋ยวเราจะเปิด Art and Cafe

0: ด้วยคุณด้วยแต่มันเศร้าไปก็เลยหยิบเอาอันนี้แอปบ้าดีกว่า
1: เออพรุ่งนี้ก็ขอแอปบ้าอีกวันนะ
0: เฮ้ยมันขี่ไป
1: Dancing Queen
0: Dancing Queen
1: ชอบมากเลย
0: ในรุ่นนี้ยังแดนไหวนะคะอ่ะเพราะว่าหยิบเพลงเพราะๆมาสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีรอยยิ้มที่เกิดขึ้นกับคนไทยแล้วเดี๋ยวได้ยินสุภาพบุรุษเขาพูดกัน
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าหูปีนี้เนี่ยเป็นปีของผู้หญิงไทยจริง
1: ๆอ๋อถูกต้อง
0: ผู้หญิงไทยสร้างชื่อได้มากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทีมวอลเลย์บอลหญิง
1: นี่เชียร์วอลเลย์บอลนี่หัวใจจะวายบอกไม่ถูกตรงบางทีเราครึ่งตัวเราอะครึ่งเอวของนักกีฬานะเงยหน้าเงยหน้าเชียร์
0: อย่าเข้าไปอยู่ใกล้ๆสนามคนไม่นอกจากวอลเลย์บอลแล้วน้องจีนโปรโปสาวของเรา
1: เ
0: มื่อหนึ่งของโลก
1: นี่เห็นไหม
0: นะตามมาด้วยน้องลิซ่าคุณรู้ไหมดูตอนที่ออกทูไนท์โชว์กับจิมมี่ฟอลลอนน่ะเนี่ยนั่งดูไม่รู้กี่รอบแล้วก็นั่งยิ้มอยู่คนเดียวอ่ะนั่งน่ารักมากน้องน่ารักมากแล้ววันพุธนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราต้องส่งกำลังใจเชียร์น้องเนเน่รอยัลของเรานะ AGT America's Got Talent นะคะ
1: น
0: ้
1: อง
0: อ
1: ย่างนี้ฉันขนลุกเลยอ่ะ
0: ปีนี้เป็นปีของผู้หญิงจริง
1: ๆ
0: ต้องบอกว่าเป็นปีของผู้หญิงที่ผู้ชายต้องยอมรับนะว่าโอ้ผู้หญิงสร้างชื่อ
1: ส่งพลัง
0: เออส่งพลังมาก
1: ส่งพลัง
0: นะคะมีคุณฟังส่งกำลังใจมาให้คุณสมเกียรติแล้วนะคะ2104ขอให้คุณอาสมเกียรติมีสุขภาพแข็งแรงครับ
1: ค่ะ
0: โ
1: อ้ใจมากเลย
0: จะบอกว่าคุณสมเกียรติเนี่ยใจเกินร้อยคุณ
1: ค่ะ
0: ใจเกินร้อยนะคะแล้วก็อยากจะมานั่งจัดรายการแต่ถูกหมอล็อกไว้หมอห้าม
1: คือบางทีก็ต้องให้เข้าโรงซ่อมสุขภาพบ้าง
0: เพราะว่าเหมือนอะไรไม่มีไง
1: พี่สมเกียรติเนี่ยเหมือนรถยนต์อ่ะแกแล่นอยู่ตลอดเวลา
0: ถูก
1: ไปโน่นไปนี่ไปนั่นอ่ะบางทีเนี่ยมันมีน็อตบางตัวมันอาจจะหลุดออกมาก็ต้องไปเข้าโรงหมอให้หมอเขาขันน็อต
0: เอ
1: าข้อต่อตรงนี้พี่สมเกียรติหลุดใช่ไหมเพราะว่าเดินมากแบกกล้องไปถ่ายวิดีโอร้านอาหารอีกถูกไหมก็ต้องให้หมอเขาดูแลเช็คสุขภาพ
0: เรียกว่าเข้าโรงซ่อมเข้าอู่
1: เข้าอู่เข้าอู
0: ่อู่เฮียกรรมเอก
1: ได้ไหม
0: อุ้ยกลับ
1: รักษาได
0: ้
1: ไหม
0: เดี๋ยวน
1: ี้
0: ว่
1: าเอกกลับ
0: เดี๋ยวก็กลับมาเดี๋ยวกลับมาคุณผู้ฟังนะคะ
1: ฉันก็มาเป็นมวยแทน
0: มวยแทน
1: วันสองวันนี้นะคะ
0: วันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะคุณผู้ฟัง
1: ค
0: ุณธิตาภาทรงเผ่าค่ะมาคุยเรื่องที่ไปเที่ยวกันมาดีกว่าเพื่อนในฉันก็ไปเที่ยวนะคุณผู้ฟัง
1: ไม่มีอะไรจะมีความสุขเท่ากับการได้ไปเที่ยวนะตังค์ไม่มีในกระเป๋าก็ไม่เป็นไร
0: ไม่ได้ไปไม่ได้คุณค่าทางก็ไม่พอ
1: เพราะว่าตังค์เราไม่มีไงแต่เพื่อนเรามีไงเราก็ขอยืมเพื่อนไง
0: เหมือนเดิมนิสัยเธอไม่เคยเปลี่ยนคุณผู้ฟัง
1: จริง
0: ๆนางไม่เคยเปลี่ยนจริงๆคงเส้นคงวานี่ไงถึงได้คบ
1: อย่าให้เงินมาเป็นอุปสรรคในการเที่ยวไม่มีก็ไม่บอกไง
0: เงียบๆไว
1: ้เงียบๆเดี๋ยวเพื่อนไม่ช่วย
0: นิ่งๆไว้ก่อน
1: ไม่พอไปถึงเวลากินอะไรกันเออออกไปก่อนนะ
0: แล้วเดี๋ยวหันที่หลังอันนี้นี่เรียนรู้ความลับคุณแล้วอันนี้รู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวที่ฉันย้อนนิดนึงตอนนั้นที่คุณโทรมาคุณไปปราณใช่ไหมแล้วคุณแวะไปปั๊มลุงแท่งเดี๋ยวฉันบอกคุณผู้ฟังแล้วนะเชิญชวนให้ไปกินอะไรเตี๋ยวตาแท่ง
1: เตี๋ยวตาแท่งของน้องอุ๋ยดารารัตน้องอุ๋ยแล้วก็น้องเอกคือน้องเอกเนี่ยเขาเป็นแฟนรายการเราที่จัด
0: ไม่ใช่น้องอุ๋ยที่ฉันคุยด้วยเหรอ
1: คือน้องเอกก่อน
0: อ๋อเหรอ
1: น้องเอกก่อนคือน้องเอกเนี่ยเขาเป็นแฟนรายการของเรากินเที่ยวช็อปตอนนั้นน่ะเขาก็ฟังไปขำไปขายไปบางทีก็ลวกเส้นให้เยอะบางทีก็ให้เนื้อเยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมจนท้องอุ๋ยได้แบบเอ๊ะฟังอะไรแล้วก็รู้สึกว่าไปดิฉันก็ไปกินโดยที่ไม่ได้นัดหมายใครเลยวันนั้นไปแวะกลับจากปราณบุรีก็ไปแวะแล้วก็เข้าไปที่ร้านน้องอุ๋ยก็
0: เจอตัวน้องอุ๋ยน้อง
1: เอกเจอตัวน้องอุ๋ยไงน้องอุ๋ยจำได้ดีเขาดีใจมากเลยโอ้โหดิฉันก
0: ็ปลื้มเนอะ
1: โซพราว
0: เออโซพราวเนี่ยดิฉันกะว่าเดี๋ยวปลายเดือนหน้าเนี่ยเดือนตุลาคมช่วงปลายอ่ะนั่นก็จะไปชะอำอีกรอบหนึ่ง
1: ค่ะ
0: แล้วก็ชวนกับที่บ้านแล้วนะเป็นมั่นเป็นเหมาะเลยนะบอกรอบนี้เธอต้องไปกินก๋วยเตี๋ยวตาแท่งกับฉันนะ
1: ขอสเปคอังกฤษได้ไหม
0: ฮะ
1: must go เลย
0: must go
1: yes.
0: must eat
1: must eat must
0: before
1: go.
0: die
1: yes
0: นะ must เลยนะมาอามจดได้อย่างสับสน
1: must go
0: must must go go ด้วยนะ
1: must go and must
0: eat before die
1: yeah
0: นะคะเดี๋ยวฉันจะไปให้ได้จะไปชิมให้ได้เลยแล้วก็อยากไปกินแต่ต้องโทรหาน้องอุ๋ยล่วงหน้าใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: น้องจะทำไอศกรีมข้าวแช่
1: เมื่อวันที่30ดิฉันก็ไปปานบุรีที่ฉันโทรหาคุณนั่นแหละก็ตอนแรกว่าจะนั่งกินที่ร้านแต่พอดีฝนฟ้ามันแงะแงะภาษา
0: โบราณแงะไม่ดูฝน
1: เออแงะแล้วดูฝนฟ้าไม่ค่อยจะดีก็เลยสั่งใส่ถุงกลับบ้านเอามาฝากสองหลานกับสองลูกแล้วก็เอาหนังปลาแซลมอนมาด้วยอะไรอย่างเงี้ย
0: อร่อยนะอร่อยนะ
1: อร่อยลูกยังบอกว่าอร่อยแต่บอกตรงเลยนะเกรงใจเขามากเลยเขาจะแถมมาให้ถุงนึงไม่เอาย
0: ิง
1: ขอสองได้ไหม
0: จริงแล้วเราเนี่ย
1: น้องอุ๋ยจะแถมให้ถุงบอกเฮ้ยน้องอุ๋ย
0: อย่าเลยเดี๋ยวไม่พออ
1: ย่า
0: เอาไงบอกมือขอสองแต่ทำนิ้ว
1: น้องอุ๋ยบอกทำไม
0: ขออะไรนี่ว่าจะบอก
1: ขอห้านิ้วอย่า
0: บอกมือคุณผู้ฟังบอกมือเนี่ย5นิ้วนะขอเป็น5ถุงนะไม่ใช่2เออนะ
1: น้องอุ๋ยเข้าใจผิดไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไร
0: ห้าก็ได้
1: นะคะคุณผู้ฟังที่เดินทางผ่านเส้นลงใต้หรือจริงๆแล้วเนี่ยลงใต้จะยังไม่เจอร้านน้องอุ๋ยแต่ถ้าขากลับ
0: คุณผู้ฟังขากลับ
1: พอเลี้ยวพอเลยชะอำมาพอเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนที่จะมุ่งตรงมากรุงเทพเพชรเกษมเนี่ยจะมีปั๊มใหญ่ๆเลยปั๊มลุงเท่ง
0: ปั๊มลุงเท่งเขาดังมากนะคุณผู้ฟังของขายเยอะแล้วปั๊มนี้นะมันจะมีร้านผักออร์แกนิกอยู
1: ่
0: เดิมเนี่ยตั้งอยู่หน้าอเมซอนในปั๊มลุงเท่งแต่ตอนนี้รู้สึกจะ move มาเพราะว่าวันที่ดิฉันไปรอบนั้นนะรู้สึกจะมีมาทำกิจกรรมกัน
1: อ
0: ่ะมีนักเรียนนักศึกษามาทำกิจกรรมกลุ่มใหญ่มากๆเขาก็เลยให้ร้านขายผักออร์แกนิกเนี่ยเลื่อนมาซื้อผักร้านนี้ไม่เคยผิดหวังสักครั้งเดียว
1: อ
0: ือคือดีมากแล้วของขายเยอะมากปั๊มเนี้ยเป็นเป้าหมายของที่บ้าน
1: ใช่เพราะ คือถ้าคุณมาจากทางใต้นะไม่ต้องบรรทุกรถมาให้หนักค่อยมาหาของใส่รถที่ปั๊มเนี้ย
0: ม
1: ีทั้งผักออร์แกนิกมีทั้งโอ้โหหลายอย่าง
0: คุณห้ามไม่ทันหรอก
1: อาหารของกิน
0: ไม่ได้คือดิฉันไล่มาตั้งแต่ชะอําแล้วซื้อมาตลอดทางเชื่อไหมรถตู้นะแขวนจนแทบจะไม่มีที่วางเท้าอ
1: ่
0: ะ
1: แต่วันนั้นได้ข่าวแว่วๆจากสามีคุณนะเห็นเขาบอกเขาจะซื้อรถพ่วงอีกคัน
0: เอามาพ่วงเลย
1: เอามาพ่วงเขาเมียซื้อของเยอะมากเลยเจ๊เวลาไปไหนเนี่ยเมียซื้อของเยอะมาก
0: คิดว่าไม่ซื้ออะไรแล้วแล้วไม่เอาอะไรแล้วพอแล้ว
1: โอ้ยต่อแว่นก่อนหูตรงนั้นมะนาวขายถูกหนองบ้วยหนองบ้วย
0: รู้ทุกอย่างเหมือนไปนั่งอยู่ในรถด้วยเลยนะทิตาค่ะเนี่ยจริงๆเลยนะ
1: ไม่งั้นเราจะเป็นเพื่อนกันได้ไงถ้าเราไม่รู้ใจกันใช่ไหมคะคุณผู้ฟัง
0: นะ
1: เอาอ่านข้อความที่มา
0: บอก
1: ข้อความแล้ว
0: สองคนคู่กันความหาบังเกิดดีใจได้ฟังพี่สองคนนะ
1: ขอบคุณ
0: ท่านหนึ่งก็บอกว่าคิดถึงมากอาทิตย์ละครั้งได้ไหมเอ้ยจะดีหรอ
1: จะดีหรอ
0: แล้วก็อีกท่านนึงบอกโอ้โหเกือบพลาดแล้วเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนไปฟังวอลเลย์บอลเลยเกือบไม่ได้หาซะแล้วเปิดวอลเลย์บอลดูไปด้วยเชียร
1: ์ค่ะ
0: แล้วก็ฟังเราไปด้วย
1: ไม่ใช่เชียร์ไปหัวเราะไปเลยใช่ไหม
0: เอท่านบอกว่ามาฟังเพื่อนคุยการสาระแค่20พอหัวเราะสัก80ได้จัดให้เดี๋ยว
1: คือวันที่ฝนฟ้ามันครึ้มแบบเนี้ยมันไม่มีอะไรดีกว่าการที่เราจะมานั่งหัวเราะ
0: จะได้เพราะอากาศมันทำให้ซึมเศร้า
1: ใช่จะได้ไม่ต้องเครียดโอ้ยเย็นนี้รถจะติดอีกกี่ชั่วโมงนะโน่นนี่นั่น
0: นะแล้วเขาก็พยากรณ์อากาศแล้วใน21-26เนี่ย
1: ค่ะ
0: ตอนแรกนึกว่าจะหยุดไม่หยุดค่ะยังมีฝนอยู
1: ่โอ
0: ้โหนะผ้าไม่แห้งกันเป็นระนาวเลยที่บ้านดิฉันเนี่ย
1: แล้วมาไม่ค่อยบอกล่วงหน้าด้วยนะ
0: เมื่อวานเนี่ยเอาเฉพาะเมื่อวานก่อนเฉพาะเมื่อวานเนี่ยตกแล้วหยุดตกแล้วหยุดตกแบบเป็นละอองชาเวอร์ตกแล้วก็หยุดตกแล้วก็หยุดแต่พอตอนเย็นเอาจริงนึกว่าจะหยุดแล้ว
1: คือตอนบ่ายนั้นแบบทดลอง
0: ใช่
1: เซิร์ฟ
0: ๆนิดๆ
1: น
0: ะตกมาเป็นชาเวอร์ละอองนิดหน่อยให้ผ้าต้องลากเข้าไปตากแล้วก็ดึงเข้ามาแบบนั้นนะคะอ๋อเขาบอกว่าสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังพี่แป๋มนะคะและก็ให้คุณสมเกียรติหายไวๆด้วย
1: คุณสุขีขอบคุณมากพี่กล่าวขอบคุณอย่างมากเลยโหจำวันเกิดได้ด้วย
0: น่ารัก
1: น่ารักที่สุดเลย
0: นะมาที่ดิฉันบ้างสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
1: ค่ะ
0: นะคะก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวสัตหีบคุณผู้ฟังนะคะไปสัตหีบจริงๆเนี่ยไปมาหลายครั้งนะเคยไปนอนในศูนย์ฝึกทหารใหม่ก็หลายครั้งแต่ว่าก็นานแล้วพอหลังๆเนี่ยไม่ค่อยได้ไปได้แต่ขับรถไปเที่ยวไปไหว้ไปกราบ ศาลหลวงพ่ออีวัดหลวงพ่ออี
1: วัดหลวงพ่ออี
0: ไปวัดหลวงพ่ออีแล้วก็ไปนั่งกินคาเฟ่อเมซอนคาเฟ่ที่สวยที่สุดเพื่อนในท่านเนี่ยแนะนำมาตั้งแต่

0: เปิดใหม่ๆแล้วนะคุณธีตาภาเป็นคนแนะนำดิฉันแล้วก็ดิฉันก็เลยนัดกับที่บ้านเนี่ยไปก็เคยไปมาแล้วล่ะแต่ไปรอบนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงมันมีหลายอย่างที่เปลี่ยนอย่างคาเฟ่อเมซอนเนี่ยที่ตอนดิฉันก็ไม่รู้ว่าไม่ได้ไปเว้นมาเป็นปี2ปีนะพอไปเนี่ยตัวคาเฟ่เขาขยายอีกห้องหนึ่งเลย
1: แสดงว่าลูกค้าเยอะ
0: คุณใครๆก็อยากจะไปแล้วก็ยังทำแลนด์มาร์คข้างหลังอ่ะให้คนถ่ายรูปอ่ะเป็นตัวหนังสือร้านเขาอ่ะสีขาวตัดกับทะเลสีฟ้าข้างหลังแล้วก็ยังมีเก้าอี้ให้นั่งเอาท์ดอร์ไปสั่งกาแฟแล้วไปนั่งข้างนอกก็ได้ไม่นั่งในห้องแอร์ก็ได้ไว้รอหน้าหนาวนะคะเก้าอี้นั้นน่ะ
1: อาทิตย์นี้เราไปกันเลยไหม
0: เพิ่งไปมา แล้วที่สำคัญก็คือตรงจากอเมซอนมาเนี่ยเขาจะทำแลนด์มาร์คแห่งใหม่ตรงนั้นมันเป็นแบบมันทำน้ำพุขึ้นมาแล้วทำแลนด์มาร์คขึ้นมาใหม่ของสัตหีบเนี่ยเป็นรูปม้าน้ำคุณนึกถึงเมอร์ไลออนของสิงคโปร์แต่สิงคโปร์มีเมอร์ไลออนของเรามีม้าน้ำจ้า
1: ม้าน้ำ you can you speak English
0: Seahorse
1: okay
0: Seahorse
1: okay
0: ก็ทำเป็นตัวม้าน้ำคุณผู้ฟังแล้วก็พ่นน้ำออกมาตอนกลางคืนก็จะเปิดไฟสวยงามแล้วตรงนั้นน่ะเขาทำเหมือนเป็นวงเวียนวงกลมอ่ะให้คนได้ไปเดินออกกำลังกายไปวิ่งคือถ้าในช่วงเย็นน่ะริมเลกเนี่ยริมทะเลไม่ใช่ริมทะเลสาบริมทะเล
1: จับรายการกับฝรั่งนี่กุ้มใจมาก
0: คือให้วิ่งออกกำลังกายจะมาเป็นครอบครัวก็ได้ทางสัตหีบเนี่ยเขาเปิดให้เขาไปออกกำลังกายได้แต่ตอนเนี้ยเขาห้ามคนต่างชาติเข้าในเรื่องของความมั่นคงเขาจะให้คนไทย คุณจะเข้าไปกินกาแฟคุณก็แลกบัตรตรงป้อมทหารยามนะคะทหารที่เขารักษาการเขาก็จะให้แลกบัตรเข้ามาได้นะคะเข้ามาดื่มกาแฟมาชิลกับบรรยากาศเพลินๆนะคะจะเป็นช่วงสายช่วงร้านกาแฟอเมซอนก็เปิดตั้งแต่หกโมงนะงั้นตื่นเช้ามาก็วิ่งไปซื้อกาแฟก่อนแล้วก็กลับมา
1: ค่ะ
0: นะคะยังมีร้านอาหารและยังมีที่คนที่สัตหีบเขาแนะนำ
1: ค่ะ
0: ดิฉันไปสัตหีบมาหลายรอบนะแต่ก็ไปหลวงพ่ออีแล้วก็ไปเดินตลาดนู่นนั่นนี่นะไปแสมสารแต่ยังไม่เคยไปที่นี้ที่บ้านเขาไปมาแล้วคือน้องสาวเนี่ยเขาเคยไปนะบอกว่าเอ้ยเธอเคยขึ้นไปไหว้เสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรที่แหลมปู่เจ้าข้างบนมะคือมันไม่ได้ขึ้นกันง่ายๆเช้าคือหลังจากที่ทานข้าวเย็นแล้วเนี่ยตอนเช้าเนี่ยตื่นไปกินกาแฟเสร็จเขาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยยังไม่ได้บอกว่าอยากให้กินกาแฟข้างล่างมันมีร้านกาแฟลับอยู่ข้างบนแหลมปู่เจ้าเขาอยากจะให้ไปสักการะกรมหลวงชุมพรก่อนแล้วเขาก็จะให้ไปกินกาแฟร้านลับๆมันลับซะจนมองไม่เห็นร้าน
1: อ
0: ่ะ
1: เมื่อกี้คุณหญิงแก้วนะเปิดให้ดูแบบลับๆเปิดชงช้างไม่ได้นะต้องเปิดแบบ
0: ลับๆ
1: ม
0: ัน
1: ถึงจะตื่นเต้นโห
0: มันเป็นกาแฟที
1: ่เห็นแล้วแบบว่าคุณผู้ฟังมัสโกเลย
0: ไอ้นะมัสโกอีกแล้ว
1: มัสโก
0: คุณต้องไปคุณต้องไปร้านกาแฟนี
1: ้
0: ดิฉันเนี่ยเข้าไปจอดรถแล้วมองไปไหนอ่ะร้านกาแฟอยู่ไหนอ่ะเธอ
1: รับจริง
0: ตอนขาขึ้นเนี่ยขึ้นไปสกาลากรมหลวงชุมพรเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ข้างเนี้ยซ้ายมือนี่แหละร้านกาแฟร้านลับเราผ่านไปแล้วไหนอ่ะร้านกาแฟมันอยู่ไหนอ่ะ
1: ดิฉันนึกถึงข้าคุณเลย
0: จริงฉันดิฉันได้มองอย่างนี้เลยเหรอเปิดกระจกว่าไหนร้านกาแฟอยู่ไหนแล้วมันเลยขึ้นเขาไปแล้วพอขาลงมาเนี่ยเขาบอกให้สังเกตมันจะมีเวิ้งให้เขาไปจอดรถได้พอจอดรถตรงนั้นแล้วเสร็จแล้วก็ข้ามถนนไปหน่อยนึงมันจะมีทางเข้าไปมันเป็นป่าข้างในอ่ะคุณผู้ฟังทำทางเดินเป็นไม้ไผ่คุณโอ้โหดิฉันนึกถึงเพื่อนสาวที่ฉันเลยว่านางจะต้องถ่ายรูปเป็นร้านรูปแน่เลยถ้าเข้าไปร้านลับแห่งนี้
1: คือถ่ายให้ตัวเองในร้านรูปแต่ถ่ายให้เพื่อนหญิงแก้วมาร้าน 200,000 รูป
0: ไม่ได้เลยเห็นไหม
1: ไม่ใช่เพราะว่าแล้วก็เขาไม่ต้องเอ่ยปากเลยนะว่าเจ๊ถ่ายรูป
0: มุมนี้มุมนี้กินแก้วมุมนี้
1: ดิฉันจะเป็นคนแบบว่าก
0: ำหนดมุม
1: กำหนดเลยกินแก้วตัวเอียงตัวซ้ายนิดนึง
0: จะได้บางนิดนึง
1: จะได้บางให้ตัวขมแมวพุงหน่อย
0: ชื่อร้านสภากาแฟกตอหรือว่ากองตรวจอ้าวกองเรือตรวจอ่าวคุณผู้ฟังเขาย่อๆว่ากตอเป็นสภากาแฟ
1: นี่ถ้าไม่เปิดคู่มือดูนะที่ฟังคุณตอนแรกดิฉันนึกว่าตรอตรวจสภาพรถนึกว่าเขา
0: ตอต
1: ออ๋อกตออกองเรือตรวจอ่าว
0: ใช่กองเรือตรวจอ่าวเนี่ยไม่ถามน้องเลยอุ้ยน้องพนักงานทหารน่ะมาทำอ่ะรอ

0: นี่ยเดี๋ยวนึกเห็นนะคุณต้อง
1: วันเสาร์นี้ไปอ๋อน้ำมันให้ด้วยเฮ้ยบอกต่อเดี๋ยวจ่ายค่าน้ำมันให้เลยพาไปดูทหารคนนี้หน่อย
0: น่ารักมาก
1: จริงเหรอ
0: คือร้านเขายังไม่เปิดคุณ
2: ใครอยู่สัตหีบไปถ่ายรูปมาให้หน่อย
0: ที่ฉันไปเนี่ยเขายังปิดประตูใส่โซ่ด้วยนะเออเสร็จแล้วไปกันไปตั้ง 4-5 คนพอจอดรถปุ๊บเข้ามาชมวิวก่อนก็ได้ครับถ่ายรูปเปิดให้ให้เข้าไปเราจะชมต่อหน้าคุณสามีน้องหล่อมาก
1: ทำไมน้องเป็นคนน่ารัก
0: น่ารักมาก
1: หน้าตาหล่อแล้วก็ใจดี
0: เดินเข้าไปเนี่ยเขาเป็นสะพานไม้อ่ะเขาเอาต้นกงกลางใช่ไห
1: ม
0: เอาต้นกงกลางเนี่ยมาทำเป็นสะพานไม้เข้าไปคุณวิว
1: กงกลางผาซีกใช่ไหมเขาผาซีก
0: นี่เป็นกลมๆอ่ะเป็นไม้กลมๆ
1: เป็นท่อนกลมเลย
0: เป็นท่อนกลมเลยคุณแล้วทำมันเหนียวมากเขาบอกมันเป็นต้นไม้ที่เหนียวมาก
1: ๆ
0: ทำสะพานแล้วมีมุมทำเป็นซุ้มให้คุณได้ไปนั่งถ่ายรูปสั่งกาแฟไปกินคุณว่านี่คือร้านรับกาแฟร้านรับนะร้านรับของสัตหีบต้องไปคุณผู้ฟัง
1: ค่ะ
0: คือแบบเดนว่านึกถึงตอนที่ดิฉันไปมีนาคาเฟ่กับเขาวันนี้ยังพูดกับเพื่อนคุณสามีแล้วที่คุณพาไปอ่ะตอน
1: มีนาคาเฟ่ที่วัดถ้ำเสือหลังวัดถ้ำเสือ
0: นั่นแหละ
1: ตอนนี้เขาก็ทำสวยงามใหญ่โตโอฬารตอนเราไปยังเล็กๆ
0: ยังเล็กๆดิฉันก็บอกว่ามาที่นี่ดีกว่าไม่ต้องแย่งกัน ไม่ต้องแย่งกับใครด้วยไม่งั้น ต้องปีนลงไปกว่าจะได้ไปถ่ายรูปแล้วคนเป็นล้าน
1: อ
0: ่ะมันที่นี่มันเป็นที่เฉพาะคุณฟังถ้าคุณจะเข้าไปคุณแลกบัตรข้างล่างแล้วขับขึ้นไปที่สังเกตได้คือตอนเช้าเนี่ยมีคนมาวิ่งออกกำลังกายขึ้นเขาไปจนถึงศาลเสด็จเตี่ยบะเจ้าคุณแข็งแรงมากคุณปอดเหล็กมากผู้หญิงผู้ชายวิ่งกันขึ้นไปบางคนก็ปั่นจักรยานแต่ว่าส่วนใหญ่จะวิ่งขึ้นอะไรจะแข็งแรงได้ขนาดนี้คุณจะต้องเฟิร์มมากๆและอากาศที่นั่นมันก็ดีอ่
1: ะ
0: คือมันดีมาก
1: นี่ไงเขามี ที่ฉันเปิดดูหาข้อมูลนะเขาบอกว่าบรรยากาศที่ร้านนี้นะเขาบอกเป็นคาเฟ่ลับท่ามกลางธรรมชาติโอบล้อมด้วยภูเขาและป่าชายเลนเห็นไหมนี
0: ่
1: ก็แสดงว่าอากาศแถวนั้นน่าต้องบริสุทธิ์จริงๆนะเพราะว่ามันจะมีต้นไม้ช่วยในการฟอกอากาศให้เราเพราะฉะนั้นเนี่ยคนถึงไปวิ่งกันเยอะ
0: วิ่งเขาวิ่งจากฐานข้างล่างเลยนะคุณ
1: วิ่งขึ้นข้างบน
0: ที่ฉันไปเจอกับเขามีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งที่ฉันเจอตอนที่ไปแวะคาเฟ่อเมซอนไปซื้อกาแฟเสร็จเขาวิ่งสวนกับรถที่ฉันมาแล้วเดี๋ยวฉันก็กลับจากคาเฟ่เมซอนยังขับรถขึ้นเขาไปเฮ้ยเธอวิ่งขึ้นมาตรงถึงตรงนี้แล้วเหรอเนี่ยเธอแข็งแรงมากแล้วก็มีคนออกกำลังกายนั้นบอกว่าอากาศที่นั่นมันดีแล้วพอขึ้นไปมุมของแหลมปู่เจ้าคุณผู้ฟังมันเป็นพาโนรามาคุณสามารถถ่ายรูปเห็นเกาะเล็กเกาะน้อยวิวสวยๆคือดีอ่ะ
1: โอ้แต่ดิฉันไม่เข้าใจว่าทำไมร้านนี้ไม่แมสเป็นภาษาของอะไรนะพวกอินฟลูโอ้ยอย่าให้ร้านนี้แมสนะเราเราก็นั่งคิดอยู่ตั้งนานเนาะเอ๊ะมันพิมพ์ตกคำว่าแมสเซนเจอร์มั้ยนะ
0: อ๋ออย่าให้ดัง
1: พอไปอเมริกามารอบเลยรู้เลยอ๋อแมสนี่มันคือแบบอย่าให้ดัง
0: ไม่ใช่หน้ากากใช่ไหมคุณ
1: ตอนแรกก็คิดว่า
0: อ๋ออย่าให้มันแมส
1: อย่าให้แมส
0: โอ้คือดีอ่ะคุณผู้ฟังวิวสวยนะคะแล้วก็จริงๆทางฐานทัพเรือก็ต้อนรับนะประชาชนทั่วไปคุณจะเลือกออกกำลังกายตอนเช้าดีหรือคุณจะเลือกเดินในตอนเย็นดีกับครอบครัวบรรยากาศมันกิ้งกิ้งสุดๆวิวทะเลที่แบบโอ้โห
1: จะหาไม่ค่อยได้นะหาไม่ค่อยได้แบบนี
0: ้แล้วยังมีร้านอาหารที่เขาแนะนำให้ไปกินคือคนที่เป็นทหารเรืออยู่ที่นั่นเพื่อนเขาเป็นเพื่อนคุณสามีเขาเป็นทหารเรืออยู่ที่นั่นประจำอยู่ที่นั่นเขาก็บอกว่าร้านเนี้ยคนต้องแย่งวิวเลยนะแย่งวิวร้านอาหาร
1: คือร้านกาแฟนี่นอกจากจะแย่งวิวแล้วเนี่ยร้านอาหาร
0: แล้วมีร้านอาหารที่จัดวิวเอาไว้แบบสวยงามมากๆเขาชื่อร้านชานชนเราก็สั่งอาหารกินกันที่ร้านชานชนนี่แหละมื้อเย็นนะมื้อเช้าก็ค่อยว่า
1: เคยได้ยินอยู่เคยได้ยินร้านชานชน
0: ร้านชานชนคุณผู้ฟังสั่งอะไรมากินกันบ้างโอ้โหคน10กว่าคนสั่งอาหารไม่ต้องห่วงคือมาทุกคนพี่แก้วมากินนี่พี่แก้วมากินนี่ทุกคนเรียกให้ฉันชิมหมดทุกอย่างที่กินเลยก็มีข้าวผัดปูที่อร่อยมากเม็ดสวยและปูเป็นก้อนๆคุณทีตาพา
1: ค่ะ
0: กันเชียงปูแบบขาวๆอวบๆก้อนใหญ่ๆนี่กันเชียงปูหอยช้ออร่อยและอะไรนะที่นั้นกินน้ำพริกไข่ปูน้ำพริกไข่ปูแล้วก็ผัดชาผัดทะเลอ่ะ

0: หูคุณอาหารเขาใช้ได้เลยนะแล้ววิวเนี่ยคือแบบหลักล้านอะเกินล้าน
1: ดิฉันว่า10ล้านด้วยอะ
0: จริง
1: ที่ดิฉันกล้าพูดเพราะอะไรเดี๋ยวเพราะว่าดิฉันเปิด ดิฉันเซิร์ชเป็นเพื่อนคุณหญิงแก้วดิฉันก็เลยนั่งไถ
0: ก็เหมือนหน้าเหมือนคุณอะตอนคุณไปดิฉันก็ไถเหมือนกัน
1: ดิฉันก็ไถ Facebook ไปนะไปเจอร้านอาหารชาญชนคุณฟังถ้าเผื่อว่าฟังคุณหญิงแก้วแล้วยังไม่เก็ทว่าร้านนี้มันสวยงาม
0: สวยจริง
1: น่าไปเพียงใดคุณเปิดเลยใน Facebook นะชื่อร้านอาหารชาญชนแล้วก็มีทอสันฐานทอทหารแล้วก็จุดแล้วก็สอสอแล้วก็จุด
0: สัตหีบ
2: มันแปลว่าอะไร
0: ฐานทัพเรือสัตหีบค่ะคุณอะร้านชาญชนเนี่ยสะกดด้วยชอช้าง
1: ช
0: ลอายอหญิง
1: ค่ะ
0: ชอช้างลอลิงร้านชาญชนคุณอาหารอร่อยที่สำคัญอะไรรู้ไหม
1: ค่ะ
0: ตอนแรกเนี่ยวันนั้นเป็นวันที่ดิฉันเฟลมาตั้งแต่มื้อเช้าไปกินต้มเลือดหมูมาก็หวานหวานไม่ได้หวานน้ำต้มกระดูก
1: เจ้ยเจ้า
0: หวานหวานขันทศกรหรือเปล่าหรือน้ำตาลกรวดก็บ่นกับที่บ้านมื้อที่สองไปกินร้านอาหารที่กำลังเป็นกระแสในตอนนี้วิวสวยอันนี้ยอมรับเลยร้านเนี้ยสวยมาก
1: นี่ไงคุณผู้ฟังที่ฟังเราอยู่เนี่ยนะถ้าในมือถือเนี่ยคุณเปิดเลยชื่อว่าร้าน
0: ชาญชน
1: ชาญชนอะไรนะทอชั้นฐานทอทหารจุดสอสอ
0: แค่ชาญชนสัตหีบก็ได้คุณอย่าทำให้คุณผู้ฟังลำบาก
1: ไม่อันนี้มันน่าจะเป็นเพจทางการของเขาไง
0: เขาอังกูก็เจอแล้วร
1: ้
0: านชาญชนสัตหีบคุณ
1: จ้ะ
0: จบกลับมาดิฉันก็บอกกับเพื่อนๆคุณสามีที่เขาสั่งอาหารบอกว่าเอางี้นะเดี๋ยวพี่ชิมก่อนนะถ้ามันไม่หวานแล้วพี่จะกินต่อพี่จะไปต่อได้เพราะวันนี้พี่หวานมาทั้งวันแล้วหวานจนแทบไม่ต้องกินขนมแล้วพอเจอร้านอาหารชาญชนเข้าไปเจอน้ำพริกไข่ปูคุณผู้ฟังแล้วผักสดๆที่เขาจับมาให้ข้าวผัดปูหอยจ้อก็ดีผัดเผ็ดเนี่ยผัดชานี่ก็เป็นแต่แซ่บอ้อต้มยำปลาเก๋าคุณอร่อย
1: ใครไม่เก๋ากิ่งแก้วเก๋า
0: ดิฉันเก๋าอร่อยมาก
1: แล้วก็กินได้อย่างได้ปลาชนิดเดียวปลาเก๋า
0: ปลาอื่นกินไม่ได
1: ้ปลาบู
0: คือดีคือดี
1: ปลาบูได้ไหมปลาบู
0: ปลาบูไม่เอาอ่ะสงสารแม่ปลาบู
1: สงสารอ้ายกับเอื้อยสองพี่น้อง
0: นะกินแค่นี้แหละปลาเก๋าอ๋อเต่าเต้ยกินได้นะคุณจะเลี้ยงไหมล่ะแต่ได้ดิฉันกินเป็น
1: ลองเงินเดือนออกก่อนนะ
0: ได้ต้องลองเงินเดือนออกด้วยนะคุณผู้ฟังอยากแนะนำนะถ้าอยากจะไปกินอาหารซึ่งเขามีทั้งห้องแอร์ข้างในหรือคุณจะนั่งแบบเป็นซุ้มๆริมทะเลริมเลอ่ะคุณผู้ฟังริมเลที่เราต้องไปแย่งกันร้านอาหารดังๆในเมืองไม่ว่าจะเป็นพัทยาหรือที่ไหนก็แล้วแต่ที่นี่เนี่ยทะเลสวยทะเลสะอาดคือเขาอยู่ในฐานทัพอ่ะ
1: อือ
0: เพราะฉะนั้นการดูแลอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็จะดูแลได้ดีกว่าที่ของเอกชนแล้วคุณไม่ต้องไปแย่งเลยเพราะเขาตั้งโต๊ะเนี่ยซุ้มเขาเนี่ยเรียงริมวิวหมดเลย
1: เป็นระเบียบเรียบร
0: ้
1: อย
0: ใช่แล้วเขาจะมีดนตรีด้วยนะมีดนตรีสดด้วยแต่ว่าจะเว้นวันอังคารพฤหัสที่จะไม่
1: ม
0: ีก็จะใช้เปิดแผ่นเอาแต่ว่าโบราณไหมเนี่ยเปิดแผ่นเนาะโบไหม
1: โบ
0: ใช่ไหม
1: โบถอกเอ้ยโบลาย
0: คือเคยได้เปิดเพลงเอา
1: เ
0: ออนะแต่ว่าถ้าจะฟังดนตรีสดเนี่ยอย่างวันที่ดิฉันไปก็มีคนไปเลี้ยงวันเกิด
1: เขาก็มีบริการใช่ไหม
0: เข
1: าก็มีบริการ
0: ใช่คืออาหารดีพนักงานเนี่ยน่ารักหมดเลยพนักงานต้อนรับด
1: ีไหมอ
0: ันนี้ผู้หญิงเยอะกว่าแต่ก็สภากาแฟคุณรอ
1: บาริสต้าน
0: ี่ยังไม่ทันชิมกาแฟแล้วนะ
1: นี่หิวกาแฟแล้วเนี่ย
0: ยังไม่ได้ชิมกาแฟ
1: นี่จัดรายการไปครึ่งชั่วโมงนี่หิวกาแฟ
0: เห็นไหมอยากกินแบบได้กล้ามแขนเป็นมัดมาชงกาแฟประมาณนั้น
1: คุณอ่านข้อความเนี่ยโหคุณตีใหญ่ที่คิดถึงมากเลยตีใหญ่ปากน้ำคนเดิม
0: โอ้ยน่ารักมากบอกว่าเป็นน้องใหม่ครับอยากจะขอสมัครเป็นแฟนรายการสักคนหนึ่งหวังว่าคุณพี่แปมคนสวยและเศรษฐีนีพี่กิ่งแก้วเพตราคงไม่ว่านะครับติดตามฟังมาตลอดเลยนะครับน้องตีใหญ
1: ่และที่ผ่านมาหายไปไหนคะทำให้เราสองคนเป็นห่วงเป็นใย
0: ใช่ตอนนั้นป่วยไงทำให้เราเป็นห่วง
1: ต้องร้องเพลงของอัศนีเลยก็เพราะเป็นห่วงเป็นใยใช่ไหม
0: เพื่อนดิฉันไปได้หมดนะขอให้บอกเพื่อนดิฉันทำได้เพื่อนดิฉันทำได
1: ้ค่ะ
0: โอ้แล้วครูไก่ไปไหนวันนั้นครูไก่ยังเข้ามาทักอยู่บอกจะทำบัวลอยเผือก
1: พรุ่งนี้ครูไก่พรุ่งนี้tomorrow must eat
0: มัดอีท
1: ต้องได้ยิน
0: นะคะแล้วก็0766คิดถึงคู่นี้มากๆเลยครับ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: พี่ติ๋วพี่ติ๋วทักมาแล้วสวัสดีค่ะคุณแก้วแก้วก็หนีไปเที่ยวมาคือการได้ไปเปิดหูเปิดตามันก็มีความสุขแล้วคุณฟังบางทีเราไม่ได้ต้องการจะกินอะไรที่มันแบบเลิศหรูอลังการ
1: ใช่ค่ะ
0: ขอให้ได้ไปแบบกินกับคนที่รู้ใจ
1: กินกับคนที่เรารัก
0: ถูกเราก็มีความสุขแล้วนั่งรถไปเนี่ยก็แบบฟังเพลงกันไปดื่มกาแฟกันไปมั่งคุยกันไปสารพัดเรื่องคือเวลาที่เราอารมณ์ดีเนี่ยตักตวงเอาไว้ใช่ไหมเวลาที่เรานั่งรถเวลาไปเที่ยวเนี่ยดูท้องฟ้านั้นก็ดูแล้วมันก็ขำนะตอนที่ขาไปอ่ะตอนไปสัตหีบอ่ะเข้ามอเตอร์เวย์คุณเชื่อไหมมองไปเนี่ยฝนมามืดเลยอยู่ตรงกลางทางพอขับเลยไปนิดเดียวหมดแดดเปรี้ยงพอเข้าเขตพัทยา มาอีกเป็นกลุ่มเป็นก้อนตกมาแต่พอไปถึงสัตหีบอ้าวแดดเปรี้ยง
1: ทำไมเขาไม่สามัคคีกันเน
0: าะเขาบอกว่าอะไรฝนตกไม่ทั่วฟ้าคุณผู้ฟังแต่เราได้เห็นวิวหลังฝนตกมันก็บรรยากาศดีก่อนฝนตกมันก็แบบนึงอะไรแบบเนี้ยคือเราได้เห็นท้องฟ้าสวย
1: ๆคือมันก็เขาเรียกอะไรมันก็มีความสุขคือคนเราเนี่ยบางทีเนี่ยการมีความสุขเนี่ยไม่จำเป็นต้องแบบอยู่ในที่แบบเขาเรียกอะไรแค่การนั่งรถบางทีไปกับครอบครัวหรือไปกับเพื่อนที่รู้ใจได้เห็นวิวทิวทัศน์ข้างนอกบางทีมันก็มีความสุข
0: หญ้าเขียวๆต้นไม้
1: สบายตาแล้วก็สบายใจ
0: สุดๆคุณมันสุดๆ
1: ค่ะ
0: สำหรับดิฉันนะเวลาไม่ว่าจะไปถ้าโซนถ้าไปทางชัยนาทสิงห์บุรีชัยนาทอ่างทองอะไรเนี้ยชอบดูทุ่งนาชอบดูทุ่งนาเขียว
1: ๆ
0: มันจะสดชื่นมากๆเลยและยิ่งถ้าฝนตกมาใหม่ๆนะท้องนามันจะสด
1: คือหยดน้ำฝนเนี่ยบางทีมันอยู่ที่ปลายใบข้าหรือต้องใบข้าโอ้โหมัน
0: เลิศ
1: สดชื่นเลิศ
0: มันเลิศ
1: จริง
0: แต่พอไปทางโซนนี
1: ้
0: ที่ลงไปเนี่ยไปสัตหีบเนี่ยจะเป็นเขาใช่ไหมแล้วก็จะมีต้นไม้เขียวๆอะไรเนี่ยระหว่างทางอ่ะ
1: มันชุ่มชื่นตามันชุ่มชื่นใจ
0: มันได้พักผ่อนอ่ะ
1: ใช่ใช
0: ่แค่นั้นเองคุณนะคะ
1: บางทีเราไม่ต้องมีเงินอะไรมากมายนะเพราะว่าสามีจ่ายหมด
0: สันนิษฐานตั้งใจฟังเลยนะคุณน่ะ
1: หมายถึงเราผู้หญิงบางทีเราไม่ต้องมีตังค์มากมายหรอกเพราะว่าเรามีไปก็
0: เท่านั้น
1: เท่านั้นเนี่ยเพราะว่าสามีจ่ายหมดเราจะมีถูกใช
0: ่
1: ไหมแต่ว่าความสุขแบบนี้คือมันหาซื้อไม่ได้ด้วยเงินทองเรานั่งรถไปเนี่ยเราได้เห็นวิวทิวทัศน์ข้างทางมันชื่นตาแล้วก็ชื่นใจที่แบบว่าเราก็นั่ง
0: ตังยังอยู่ครบด้วย
1: แล้วเราก็นั่งจับมือไปกับแฟน
0: ให้เขาขับรถดีกว่าไหม
1: ไม่ใช่เพราะว่าถ้าเราไม่จับมือแฟนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเอามือล้วงกระเป๋าเอาเงินไปซ่อนได้เพราะฉะนั้นต้องจับมือแฟนเอาไว้
0: ไม่เอาเงินมาถือเองดีกว่า
1: ตอนนี้ขึ้นรถเลยใช่ไหม
0: จบจบไปคุณจะไปนั่งครับคุณเอามาเลยฉันถือเอง
1: เพราะฉันเป็นห่วงคุณนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าคุณขับรถเนี่ยใช่ไหมคุณจะมัวแต่คอยระมัดระวัง
0: เรื่องเงิน
1: จนฉันนี่นั่งเฉยเนี่ยเอาตังมาถือไว้กับฉัน
0: ปลอดภัยที่สุด
1: ปลอดภัย
0: ยิ่งกว่าธนาคารนี่คุณยิ่งกว่าตู้ ATM เอาไว้กับดิฉันนะปลอดภัย
1: อันนี้ก็เป็นความสุขในแบบครอบครัวซึ่งเรียนเชื่อว่าหลายๆครอบครัวหลายๆคนก็จะทำกันแบบนี
0: ้แน่นอน
1: ใช่การได้เสาร์อาทิตย์ขับรถออกไปเที่ยวต่างจังหวัดไปพักผ่อนไปหาร้านกาแฟดีๆชิวๆนะไปหาร้านอาหารดีๆทานนี่แหละมันคือ color of life
0: ถูก
1: สีสันของชีวิต
0: คือไม่ต้องไปไกลก็ได้นะคุณผู้ฟังไปแบบใกล้ๆก็ได
1: ้
0: อย่างล่าสุดที่ไปนครนายกอะที่เล่าให้เจ๊ฟังอะไปนครนายกนี่จริงๆไปเช้าเย็นกลับก็ได้นะแล้วก็ไปร้านอาหารที่มันก็ไม่ได้แพงมากมายไปเลือกร้านเราไม่ได้เข้าไปในที่ที่มันแพงจนแบบมีความรู้สึกผิดมันไม่ต้องถึงขนาดนั้นมันก็มีแหละร้านที่หรูหรูแพงๆก็นานๆให้กำไรชีวิตทีนึง
1: จำได้ไหมที่เราไปกินร้านคาเฟ่เดอจันคลอง10อ่ะอันนั้นหรูมากแต่คุณเชื่อไหมว่าอาหารราคาถูกมาก
0: คุณก้อยพรพิมลธรรมสาร
1: ผัดไทยอร่อยมากนะความหิวนะโอ้โหเราเลี้ยงโซยแหลกเลยนะ
0: เขาชื่ออะไรนะจัน
1: คาเฟ่เดอจัน
0: คาเฟ่เดอจัน
1: คลองสิบรังสิตคลองสิบพอคุณพูดถึงนครนายกอ่ะดิฉันก็เลยนึกถึงไงเพราะว่าขากลับวันนั้นเรามาแล้วต่างคนต่างหิว
0: แล้วหิวกันแบบหน้ามืดเลย
1: หน
0: ้
1: ามืดเลยดิฉันเนี่ยนอกจากหิวแล้วเนี่ยตังยังไม่มี
0: นี่คุณไม่ต้องย้ำฉันจำได
1: ้นี่แล้วก็ซิมาแก้วตัวออกให้เขาก็ไม่โอ้แต่วิวสวยมากนี่ฉันยังเก็บรูปเขาอยู่เลยเขา
0: แต่งร้านน่ารักมากเลย
1: เขาวันตะลึงตึงๆเหมือนกันร้านคาเฟ่เดือนจันทร์
0: คาเฟ่เดือนจันทร์ของคุณก้อย
1: ของคุณก้อย
0: รังสิตคลองสิบ
1: รังสิตคลองส
0: ิบนะคะเพราะว่าล่าสุดเดี๋ยวไม่ได้แวะ ตอนแรกคุณสามีก็ชวนนะเขาบอกว่าไปร้านนั้นไหมล่ะร้านสวยๆที่เธอชอบอ่ะเราก็บอกว่าเราอยากไปลองร้านอื่นบ้างก็เลยไป

0: กินคลองหกครัวมะละกอด
1: คลองหกคลองหก
0: ครัวมะละกอดคลองหกตอนแรกจะไปกินศูนย์คลองเจ็ด
1: อ๋อศูนย
0: ์เออแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันติดด้วยการจราจรคุณธีตาภา
1: ค่ะ
0: เล่าให้คุณฟังฟังไปแล้วแต่คุณยังไม่ได้ฟังคือวันนั้นอะขากลับจากนครนายกอะเราก็ปักหมุดเลยปักจีเราจะไปครัวมะละกอดเสร็จแล้วเพื่อนคุณสามีเขาว่าเขาก็บอกว่าเอ้ยไปศูนย์ก็ได้นะไปกินหมูแดงร้านศูนย์ก็อร่อยเหมือนกันเขาก็เลยว่าอยู่ไหนเพื่อนเขาก็ส่งพิกัดมาว่าเป็นอยู่คลองเจ็ดระหว่างทางที่เรามาเนี่ยเราก็เช็คจีมาตลอดทางแดงแดงตลอดทาง
1: รถติด
0: รถติดกำลังทำทางกันอยู่เราก็เลยบอกโอ้ยเธอไม่ได้แล้วมั้งทั้ง6ทั้ง7เนี่ยเราจะอยู่ในวงเวียนของการรถติดก็เลยขับรถเลยไปแต่โว้กลับมาเอ้าคลอง6ได้อยู่ก็เลยไปกินครัวมรกตไงแล้วไปเจอร้านอยู่ร้านหนึ่งคุณผู้ฟังเจอตอนเจอไม้งามเมื่อขวานบินคืออิ่มแล้วอิ่มจากครัวมรกตแล้วแล้วก็เดินเดินเลาะริมทางมาเลยนะแล้วมันมีบันไดลงไปข้างทางเราก็เออมันต้องไปตรงทะลุกับที่เราจอดรถแน่เลยเธอลงบันไดลงไปเดินระหว่างทางที่จะไปที่รถอะไปเจอร้านอาหารข้างทางเป็นอาหารตามสั่งหน้าตาอาหารดีมากแล้วคนนั่งกินกันอยู่เราเดินเข้าไปถามในครัวเพราะว่าครัวเขาก็ตั้งอยู่ข้างนอกเลย
1: ค่ะ
0: ชื่อร้านอะไรคะ
1: ครัวแบบโอเพนแอร
0: ์เออเขาบอกว่าปลาไหลค่ะชื่อปลาไหลค่ะเนาะอู้อาหารน่ากินมากเลยบอกว่าไม่ใช่น่ากินอย่างเดียวอร่อยด้วยปลาไหลบอกแล้วพอเราเข้ามาค้นพอเรากลับมาแล้ว
1: เ
0: ราเลยบอกว่าเรามีที่จอดแล้วรอบหน้าปลาไหลกับเราจะเจอกันนะปลาไหลฝากไว้ก่อนนะ
2: คลองหกใช่ไหมคะ
0: คลองหก
2: ปลาไหลคลองหก
0: ใกล้ๆกับครัวมรกตนั่นแหละคุณผู้ฟังที่กำลังทำอยู่ในกระทะก็คือผัดฉ่าลูกชิ้นปลากรายแล้วเป็นลูกชิ้นแบบปั้นมืออ่ะปั้นเองอ่ะที่เป็นชิ้นใหญ่ๆแบนๆแล้วเขาก็มีต้มยำสารพัดปลาคุณผู้ฟังอาหารคือดีมากนั้นกลับมาแล้วก็มาเสิร์ชดูปลาไหลตามสั่งปลาไหลมันมีทั้งอาหารที่เป็นจานเดี่ยวด้วยนะคุณผู้ฟังจะกินเป็นข้าวผัดนู่นนี่เขาก็มีแต่ว่าถ้าจะกินแบบอาหารแบบสั่งเป็นกลับอย่างเงี้ยเขาก็ทำได้ดีนั้นเพิ่งมาเจอตอนหลังอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวรอบหน้าจะขับรถไปกินไปกินร้านนี้เลยตั้งใจจะไปร้านปลาไหลนี่แหละเพราะว่าไปเซิร์ชดูแล้วเขาแนะนำว่าเป็นร้านลับของคลอง6ซึ่งก็ไม่อยากจะให้ปลาไหลดังด้วยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเขาบอกว่ากลัวคนมาถล่มร้านปลาไหล
2: กลัวร้านแมส
0: อีกแล้วครับท่าน
2: กลัวร้านแมสอยากแมส
0: กลัวแมสไม่อยากแมส
2: ไอเราก็หาแมสใหญ่เนาะไอ้ร้านนี้ก็ต้องใช้แมสนะ
0: ใช่ใช่
2: ปิดจมูกหัวร้านดัง
0: ตัวร้านดังแล้วเดี๋ยวคนจะมากันเยอะแล้วก็จะทำไม่ทันอะไรประมาณนั้นแต่ขอตั้งไว้ก่อนนะคุณผู้ฟังขอไปชิมก่อนแต่ฉันว่าหน้าตาดีมากแล้วมันหอมแบบเครื่องแกงที่เขาผัดนะ
2: เรียกด้วยนะวันไหนไปเรียกด้วยเบอร์โทรศ
0: ัพท์ได้
2: จำได้จำได้ใช่ไหม
0: จำได้จำได้เดี๋ยวชวน
2: 089เลยนะนี่แล้วจะบอกให้ว่าถ้าคุณเลี้ยงข้าวร้านนี้นะดิฉันจะพาคุณไปทานกาแฟร้านปลาไหลนี่อยู่คลอง6ใช่ไหม
0: ใช
2: ่ไปอีก6คลอง
0: โอ้โห12
2: อ่ะชื่อร้านกาแฟเตียย่งหลีอันนี้ดิฉันเห็นภาพมานานแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสจะไปสักทีเพราะบางทีไปบ้านเพื่อนที่นครนายกกับบ้านน้องเพลินเนี่ย
0: น้องเพลินฤดี
2: น้องเพลินฤดีเนี่ยมันจะเลยเอ้ยเดี๋ยวเราไปเยี่ยมบ้านเขากันแล้วเราก็ไปแวะร้านนี้เขาบอกเป็นร้านกาแฟโบราณระดับตำนานคือตำนานนี่มันจะแหลก
0: นานเลยนะ
2: โอ้มันจะแหลกละเอียดเลยเพราะว่าตำนาน
0: ค่ะ
2: ตัวร้านเป็นห้องแถวไม้เก่าแก่สืบทอดการชงกาแฟโบราณมาอย่างยาวนานได้บรรยากาศความคลาสสิกริมน้ำของจริง
0: จ้ะ
2: นี่อันนี้น่าสน
0: ใจอันนี้น่าสนใจถ้างั้นเราไปโซนนั้นก็เลยนะคุณธีตาภาไปคลอง6แล้วก็เลยไปคลอง12
2: แล
0: ้วไปคลอง15ไปซื้อต้นไม้ที่คุณชอบ
2: ซื้อต้นไม
0: ้
2: ติดรถไปสักนิดหน่อยไปฝากคุณเพลดีเขา
0: ไปถึง
2: แล้วเราก็ไปบ้านคุณเพลดีอยู่ตรงใกล้ๆในร้อยจปลอและดิฉันจะพาคุณไปกินร้านแหนมเนืองที่นครนายก
0: วาย
2: เขาบอกว่าอร่อย
0: วายได้เดี๋ยวก่อนจะพักกันในช่วงนี้คุณผู้ฟังเลยเวลาพอสมควรน้ำปลาหวานแม่อารีอร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆรสชาติเข้มข้นหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศพักกันสักครู่ค่ะ
2: ค่ะ

0: ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 16736 Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตราก
1: ลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันต่อนะคะคุณผู้ฟัง4689899ร่วมพูดคุยกันนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าสายเฮลตี้ทั้งหลายนะคะอุปกรณ์นี้คุณต้องมีของมันต้องมี must have
2: must have
1: เออ must have นะคะ
2: อ้าปากอ่ะกว้าง
1: ๆ have นะคะเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิวาค่ะคุณผู้ฟังความจุ1ลิตรที่มาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายมีใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสทำให้การปั่นอาหารละเอียดยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่ทำน้ำธัญพืชเท่านั้นนะคะยังทำเมนูอื่นๆได้อีกหลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นโจ๊กอาหารเสริมเด็กนมถั่วเหลืองน้ำผลไม้ปั่นสมูทตี้ฟังก์ชันครบจบในเครื่องเดียวเพียง990บาทแล้วยังแถมกระบอกน้ำนะคะคละแบบคละสีอีก2ใบนะคะโทรเลยค่ะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปแมนเนียนะคะแล้วก็เมื่อกี้บอกจะไม่หมดน้ำปลาหวานแม่อรีของดีจากทะเลใต้ค่ะเพราะแม่อรีเนี่ยใส่ใจทุกหยดคัดสรรตั้งแต่กุ้งแห้งคุณภาพเนื้อแน่นๆหอมหวานผสมกับน้ำตาลมะพร้าวแท้วัตถุดิบชั้นดีทุกขั้นตอนพิถีพิถันเหมือนงานคราฟเพื่อรสชาติที่ไม่เหมือนใครสูตรต้นตำรับก็กลมกล่อมละมุนลิ้นสูตรเผ็ดก็แซ่บพอดีแบบมีระดับทานคู่กับผลไม้รสเปรี้ยวก็อร่อยจนลืมไม่ลงแล้วหรือจะใช้ทำอาหารรสชาติก็ยังลงตัวด้วยน้ำปลาหวานแม่อรีค่ะไม่ใช่แค่น้ำจิ้มแต่คือรสชาติแห่งความใส่ใจนะคะหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven Tops Gourmet MarketLotus Villa Market Foodland และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศค่ะ
2: เรียนคอนเฟิร์มเลยจำได้ว่าคราวที่แล้วที่มาแทนคุณเนี่ยพี่สมเกียรติก็ให้
1: ไปด้วยฮะ
2: ของขวัญใช่ไหมพี่เขาก็น่ารักนะให้ไปกระปุกหนึ่งดิฉันก็ยังไม่กลับจะเรียบๆเคียงๆยืน
1: จะเอาอีก
2: เพราะมันอร่อยจริง
1: ไม่พอเออต้องสอง
2: ยิ่งแล้วดิฉันไปซื้อที่เซเว่นนะ
1: อุ้ย
2: ใช่ดิฉันก็ไปซื้อเพราะว่ามันไม่พอไปสองกระปุกเล็กๆก็พอเท
1: ราคาก็ไม่แพง
2: ใช่ก็พอเท
1: แล้วกุ้งแห้งแน่นเต็มกระปุก
2: กุ้งแห้งตัวใหญ่นะและเนื้อแน่นมากก็คือให้ลูกกินลูกยังบอกว่าอร่อยนั่นก็เทสองกระปุกที่พี่เกียรติให้ไปเสร็จเฮ้ยดูแล้วมันยังไม่สะใจอ่ะคือการมะม่วงมันเยอะไงมะม่วงมันมีเยอะแล้วน้ำหวานได้มาสองกระปุกอ่ะมันไม่หนำมันไม่หนำก็เลยเดินไปซื้อมาเพิ่มอีกโอ้โห
1: ถูกใจเลยนะ
2: จำจนมากเลย
1: เนี่ย
2: คือน้ำปลาหวานของแต่ละเจ้าก็จะมีเอกลักษณ์ของใครของมันแต่ของแม่อารีนี่ก็คือมีเอกลักษณ์ของคุณแม่เขาเนาะคือกุ้งแห้งตัวใหญ
1: ่จ้ะ
2: น่าจะคัดมาอย่างดี
1: คือก็เนี่ยคนฟังของเราเนี่ยแฟนคลับ FM 99เคยไปโรงงานแล้วตอนที่ทัวร์ใต้ไม่ใช่ค่ะลงใต้เลยตอนนั้นเนี่ยเขาพาไปเนี่ยนำทีมโดยป่าแป๊กับนั่นแหละแล้วเขาก็ไปถึงโรงงานแม่อรีมาแล้วทุกคนประทับใจกับความสะอาดและรสชาติที่ดีด้วยนะคุณผู้ฟัง
2: เหนียวหนึบเลยอ่ะ
1: ข
2: ้นข้น
1: เจ้มจน
2: ใช่
1: นะพี่ติ๋วบอกว่าเพิ่งเข้ามาค่ะคุณสมเกียรติไปไหนคะหมอล็อกตัวไว้ค่ะเข้าอู่ไปซ่อมนะคะ
2: ไปซ่อมค่ะพอดีเฟืองหลุดไปอันนึง
1: ขึ้นไปว่าเขาน้องลงซ่อมนะคะก็เดี๋ยวก็กลับมาค่ะอุ้ยนางอยากทำงานจะตายนะไม่ชอบอยู่เฉย
2: ๆอยู่ไม่ได้หรอกคนเคยทำงานเน
1: ี่
2: ย
1: คุณก็ด้วยแหละ
2: เอาเหรอ
1: คุณก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ดิฉันชอบอยู่เฉยๆดิฉันชอบดูหนัง

0: ฉันชอบ
1: ด
0: ู
1: ชอบฟังเพลง
0: ชอบสองอย่างเลย
1: ดิฉันชอบฟัง
0: สองอย
1: ่
0: างเลย
1: ค่ะ
0: พี่ติ๋วบอกว่ามีคนบอกว่าร้านแหนมเนืองบ้านนาอร่อยมากค่ะเขาบอกว่าไม่แพงลูกค้าเยอะมากร้านอะไรอ่ะคุณ
1: ชื่อร้านแหนมเนืองบ้านนา
0: เอาเหรอ
1: นครนายกชุดหนึ่ง200บาทนะชุดใหญ่เลย
0: เหรอแหนมเนืองนะเดี๋ยวขอเชื่อหน่อยนะ
1: ที่ที่ฉันบอกคุณว่าเดี๋ยวถ้าไปนะเดี๋ยวจะพาคุณไปทาน
0: คุณทานแล้วใช่ไหม
1: แหนมเนืองร้านนี้คือยังไม่ได้ไปนั่งทานที่ร้านอย่างเป็นทางการแต่ว่าเคยมีคนเนี่ยเอามาให้ทานตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนพอเสร็จแล้วถามเขาบอกว่าเนี่ยเป็นแหนมเนืองบ้านนาจากบ้านนานครนายกซึ่งที่บ้านนานครนายกเนี่ยนอกจากแหนมเนืองเนี่ยนะยังมีกุยช่ายซึ่งดิฉันซื้อตั้งแต่เขายังไม่แมสนี่แมสเอานี่จริงจริงอร่อยอร่อยร้านนี้อร่อยค่ะแหนมเนืองบ้านนาคือตัวโดยเฉพาะน้ำจิ้มแล้วก็ตัวหมูอ่ะ
0: ดูเมนูแล้วน่าไปมากเลยอุ้ยนี่รู้นี่อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าเพราะว่าวันก่อนนี่คุณสามีก็ชวนขับรถไปนครนายกอีกคือเขาชอบใจธรรมชาติที่นั่นแล้วความที่ขับรถไม่ไกลไปใกล้ๆแต่คุณผู้ฟังร้านนี้นะแหนมเนืองบ้านนาเนี่ยมีเมนูที่ดิฉันอยากกินด้วยแหละขนมเบื้องยวนควร
1: นี่
0: ขนมเบื้องยวนของชอบเลย
1: เดี๋ยวจดเลยเนี่ยเดี๋ยวออกจากห้องส่งจดเลยว่าอยากกินอะไรจะได้ไม่ลืม
0: โอ้ขนาดนั้นเลย
1: และจะบอกให้ที่บ้านนาเนี่ยนะซึ่งดิฉันได้กินมาตั้งแต่ร้านเขายังไม่แมสนี่จริงๆไม่ได้ว่าพูดตลกนะเพราะสมัยก่อนเนี่ยก็ดิฉันเป็นคนอยู่ไม่ติดที่ไงก็จะไปนู่นไปนี่คือร้านกุยช่ายกูน้อยจะอยู่ใกล้ๆกับธนาคารกรุงไทยจะเป็นตึกแถวไม้เก่าๆเลยบางทีจะไปหาหลานที่โรงเรียนในร้อยจปลเนี่ยก็จะแวะกูน้อยก่อนก็จะใช้ซึ้งนึ่งสดๆเลยนะแป้งเขาจะบางเฉียบเลยตอนนี้ติดลมแมสไปแล้วดังไปแล้วพ่อคุณมาวินเขาก็ไปชิมโน่นนี่นั่นได้มิชลินอะไรไป
0: ไอ้ดิฉันล่าสุดดิฉันไปซื้อร้านนี้นะกุยช่ายคุณเ
1: อ
0: ของฝากนครนายก
1: อันนี้ที่จะดั้งเดิม
0: คืออันเนี้ยเป็นเด็กรุ่นใหม่แล้วก็เขาแข่งขันที่รายการเดอะสปูนแล้วก็เปิดพิสดารแล้วก็เชียวชวนชิมแล้วก็ลุงอ้วนไปการันตีติดมาแล้วบอกว่าไปเยี่ยมชมมาแล้วบางจนขนาดที่ว่าแป้งมีหรือเปล่าอ่ะแค่เอามาห่อตัวผักกะผักกุช่ายอยู่ข้างในอ่ะบางเฉียบไม่ว่าจะไส้หน่อไม้ก็มองเห็นไส้ข้างในเลยความบาง
1: คือซีทรูเป็นกุยช่ายแบบซีทรู
0: ประมาณนั้นเลยอ่ะ
1: พอๆกับกูน้อยนี่ก็แบบบางเฉียบเลยนะแล้วก็ตอนนี้กูน้อยก็อายุเยอะแล้วก็เลยให้ลูกสาวมาสืบทอดกิจการมันก็จะเป็นแนวใหม
0: ่
1: สมัยก่อน
0: เด็กรุ่นใหม่อ่ะเขาจะพัฒนา
1: ใช่จะไม่มีสแกนนะจ่ายเงินสด
0: อ๋อเหรอ
1: เพราะว่าบางทีเนี่ยไม่ได้ดูลูกค้าสแกน
0: เยอะๆเข้ามา
1: ปัญหาตรงนี้มันเยอะมากก็เลยใช้จ่ายเงินสดซึ่งเราบางทีเราก็เอ้ยก็ต้องโอเคนะแล้วมันก็สะดวกเนี่ยเพราะเราเป็นคนไม่โกงเราเป็นคนไม่โกง
0: อย่าเผลอนะ
1: อย่าเผลอเราเป็นคนไม่โกงจริง
0: ๆไม่โกงจริง
1: ๆบอกโกงๆเลยบอกโกงๆว่าไม่โกง
0: พี่ติ๋วถามบอกอร่อยไหม
1: อร่อยค่ะอร่อยจริง
0: แหนมเนืองบ้านนาเนี่ย
1: แหนมเนืองบ้านนา
0: แต่เคยชิมแล้วแต่เขาซื้อมาฝากยังไม่ได้ไปกินที่ร้านนะพี่ติ๋วนะ
1: ใช่ก็เลยทำให้รู้แล้วพอดีจังหวะที่น้องสาวที่ทำงานเนี่ยก็ไปซื้อที่ดินอยู่แถว
0: นครนายก
1: นครนายกใกล้ๆปากทางเข้าโรงเรียนในร้อยจปร
0: แถวนั้นเหรอ
1: ใช่ซึ่งมันจะสามารถทะลุออกมาที่อำเภอบ้านนาได้แล้วก็ทะลุออกมาแก่งคอยจริงๆจะเล่าเรื่องแก่งคอยแต่เดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้ร้านแหนมเนืองบ้านนาก็จะอยู่ที่ตำบลทองหลางนี่นะดิฉันก็เข้าไปดูที่เขาคนกินมาคอมเมนต์
0: อ
1: ่ะ
0: คุณเก็บไว้พรุ่งนี
1: ้โอเค
0: พรุ่งนี้เราจะมาคุยเรื่องแกงคอยนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วจริงๆขอบคุณทุกข้อความนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันคุณธิตาภาและที่ฉันลาไปแล้วค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลรัฐพลรับส่งฟ้อง Forex 3D สัปดาห์หน้าบอกมีชื่อภาวุฒิด้วยออกหมายเรียกส.ส.ประชาชนภูเก็ตครั้งสุดท้าย28กันยายนหากไม่มาออกหมายจับทันทีพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึง

0: ความคืบหน้าคดีนายสมชาติเตชะถาวรเจริญส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดร่วมกับชาวต่างชาติว่าเบื้องต้นหมายเรียกครั้งสุดท้ายครั้งที่3คือ28กันยายนและเป็นความประสงค์ของนายสมชาติคาดว่าน่าจะมาตามหมายเรียกแต่หากไม่มาทางกรมสอบสวนคดีพิเศษจะต้องแจ้งความส่วนหากไม่มาจะสามารถออกหมายจับได้เลยหรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่าต้องให้พนักงานสอบสวนดูแลรายละเอียดก็ต้องดำเนินการไปตามนั้นสำหรับความคืบหน้าคดี Forex 3D ขอตรวจสอบรายละเอียดก่อนแต่เบื้องต้นได้รับแจ้งว่าจะส่งสำนวนฟ้องอัยการสัปดาห์นี้เนื่องจากขณะนี้สำนวนเสร็จสิ้นแล้วซึ่งในสำนวนดังกล่าวมีชื่อของนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนด้วยจุติหนุนต่ออายุอีก2เดือนไทยช่วยไทยพลัสกระตุ้นการบริโภคเสนอมาตรการปฏิรูปภาษีปราบการทุจริตลดงบซ้ำซ้อนประหยัดเงินปีละ 100,000 ล้านนายจุติไกรฤกษ์ส.ส.พิษณุโลกพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีและนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการวางแนวทางปฏิรูประบบการจัดเก็บภาษีลดความซ้ำซ้อนของงบประมาณโครงการรวมถึงประเมินกองทุนและองค์การมหาชนที่ไม่ตอบโจทย์ประชาชนเพื่อลดงบประมาณภารกิจสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนคือกฎหมายแข่งขันทางการค้าเพื่อป้องกันการผูกขาดจากทั้งผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศการปราบปรามการทุจริตการฟอกเงินรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีธุรกิจต่างประเทศที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยและกลุ่มธุรกิจนอมินีด้วยการบังคับใช้พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างจริงจังหากดำเนินการได้จะช่วยประหยัดงบประมาณและเงินภาษีของประชาชน 70,000 ถึง 100,000 ล้านบาทต่อปีคาดว่าร่างพ.ร.บ.ฟอกเงินฉบับใหม่จะพิจารณาเสร็จทันในสมัยประชุมนี้กรมชลประทานระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพร้อมปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรองรับน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนลดผลกระทบต่อประชาชนปัจจุบันสถานีวัดน้ำ42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,377ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าโดยกรมชลประทานจึงทยอยปรับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจากปัจจุบัน990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นช่วง 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีควบคู่กับการผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนซึ่งอาจจะทำให้ระดับน้ำริมแม่น้ำท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างไรก็ตามระดับน้ำดังกล่าวยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนที่อยู่ภายในคันกั้นน้ำปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ตอนบนช่วงวันที่19ถึง20กันยายนโดยหลายพื้นที่มีฝนมากกว่า100มิลลิเมตร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเริ่มต้นกันที่ช่วงของ Asian Games Update ครับ
5: Asian Games Update
4: แบดมินตันทีมชายประเดิมเอาชนะมาเก๊า3ต่อ0คู่ทัพนักแบดมินตันทีมชายไทยประเดิมสนามในมหกรรมกีฬา Asian Games ไอจินนาโกย่า2026ได้อย่างสวยงามหลังเอาชนะมาเก๊า3ต่อ0คู่ในรอบแรกโดยชายเดี่ยวมือ1เจ้าวิลกรุฑวิทิสารเอาชนะปุยปังฟอง2ต่อ1เกมคู่ที่2ชายเดี่ยวมือ2 EQ พนิชพลธีรรัตน์สกุลชนะปุยชิชอน2ต่อ0เกมและคู่ที่3ชายเดี่ยวมือ3ภูริทัศน์อารีชนะเหลียงล็อกช่อง2ต่อ0เกมทำให้ไทยชนะมาเก๊า3ต่อ0คู่โดยแมตช์ต่อไปไทยจะพบกับชนิสไทเปในรอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา 13:00 น.
5: Asian Games
6: อัปเดต
7: ฟุตบอลไทยเดลี่
4: เจริญศักดิ์วงกรปีกเมืองทองยูไนเต็ดให้สัมภาษณ์หลังพาทีมเปิดบ้านเอาชนะเชียงใหม่ยูไนเต็ด1-0ในศึกไทยลีก2แมตช์เดย์ที่4เมื่อวานที่ผ่านมาที่สนามธันเดอร์โดมสเตเดียมโดยเจ้าเท่เชื่อว่าทีมเมืองทองสามารถกลับขึ้นชั้นสู่ไทยลีก1ได้อยากให้เก็บน้องๆในทีมชุดนี้ไว้เพราะโอกาสของคนไทยที่เมืองทองก็เปิดกว้างส่วนตัวเชื่อว่าคุณภาพนักฟุตบอลไทยสู้กับนักฟุตบอลต่างชาติได้หรือว่านักฟุตบอลมีทั้งคนที่เป็นมืออาชีพและคนที่ทำตัวเป็นซูเปอร์สตาร์แต่สุดท้ายคนไทยก็ต้องทำงานหนักไม่ว่าจะได้เล่นหรือไม่ได้เล่นไม่มีงอแงเชื่อว่านักเตะไทยยังทำงานหนักอยู่ทุกๆวันต่อให้เงินเดือนจะน้อยแต่ทุกคนก็ยังเป็นมืออาชีพก็อยากให้สนับสนุนนักฟุตบอลไทยต่อไปทั้งนี้เมืองทองแข่ง4นัดชนะ2เสมอ1แพ้1มี7คะแนนรั้งอันดับ6ของตาราง
7: ฟุตบอลไทยเดลี
8: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
7: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
9: Techno for Life
10: ดำเนินรายการโดย
11: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
12: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
13: เส้นทางของมืออาชีพต้องมีอาวุธที่ทรงพลัง Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กเกมมิ่งระดับ High End ดีไซน์สุดเท่ไหลลื่นทุกช็อตด้วยการ์ดจอ RTX รุ่นใหม่ล่าสุดทรงพลังด้วย Intel Core Ultra Processorออกแบบมาเพื่อเล่นเกมและทำงานพร้อมกันได้มันสุดไม่มีสะดุดพร้อมระบบระบายความร้อน 3D Aerobase Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กของเกมเมอร์ตัวจริงสนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
14: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Techno for Life นะครับประจำวันจันทร์ที่21กันยายน2569นะครับอยู่กับนายบอสพิสารถ้ามอนประจำการเหมือนเดิมวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีเราจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99.radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android แล้วก็ iOS อีกหนึ่งช่องทางคือทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะทักทายพูดคุยถามคำถามก็ SMS 4689899ส่วนฟังผ่านทาง YouTube ในขณะไลฟ์สดนะครับก็จะมีช่องไลฟ์แชทอยู่ทิ้งคำถามไว้ในช่องไลฟ์แชทได้ส่วนนอกเวลารายการไปที่ Facebook Fanpage นายบอสนะครับก็เดี๋ยวตามไปตอบให้ทิ้งคำถามไว้ในคอมเมนต์ในโพสต์ไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวตามไปตอบให้นะวันนี้วันจันทร์เน้นพูดคุยทั่วไปแล้วกันแต่ว่าอยากจะบอกก่อนตอนนี้มีศึกวอลเลย์บอลนะครับรอบรองชนะเลิศเนาะของการแข่งขันเอเชียนเกมนะครับที่ไทยพบกับจีนอันนี้ดีเลย์มาจริงๆคู่นี้ต้องแข่งตั้งแต่ตอนบ่าย 2:00 ตามเวลาประเทศไทยนะครับเพียงแต่ว่าคู่ก่อนหน้าที่เป็นคู่ของไทเปกับคาซัคสถานเขาเล่นยืดเยื้อกันถึง5เซตทำให้กว่าจะจบก็เกือบบ่าย 2:00 ทำให้คู่ของไทยกับจีนเนี่ยก็เลยต้องดีเลย์ออกมาเพิ่งมาเริ่มเซตแรกเพิ่งเริ่มแข่งได้จากเวลาเดิมบ่าย2มาเป็นบ่าย2:45ตอนนี้ก็เลยยังอยู่ในช่วงเซตแรกอยู่ใครอยากจะใครไม่ได้มีสามารถดูสดได้แต่อยากฟังเสียงถ่ายทอดนะครับทาง FM 99เราก็มีเท่าที่เห็นเมื่อกี้มีคุณเจ๋งทรงศักดิ์ที่ดำเนินรายการอยู่กับคุณเบนซ์พีรพัฒน์นะครับก็ไลฟ์อยู่ดูได้ทั้งทาง Facebook FM 99 The Radio ทาง YouTube ด้วย FM 99 The Radio ก็ถ่ายทอดเสียงนะจะไม่ได้มีภาพเพราะเราไม่ได้ลิขสิทธิ์แต่ว่าก็ติดตามลุ้นผลกันไปเรื่อยๆได้นะครับตอนนี้เซตแรกเนี่ยไทยนำจีนอยู่20-18 นะครับคู่นี้

4เหรียญแล้วใช่ไหมให้กำลังใจนะครับนักกีฬาไทยด้วยนะครับมาอัปเดตกันแล้วก็ช่วงแรกนี้ขอขอบคุณชูโฟทิกด้วยนะฮะนึกถึงเรื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟทิกนะครับก็สัปดาห์นี้ยาวจนไปถึงสัปดาห์หน้าก็คือตั้งแต่เนี่ยช่วงนี้เป็นช่วง 7-8 วันอันตรายสำหรับฝั่งมือถือค่ายจีนนะครับก็คือตั้งแต่วันนี้เลย21กันยายาวจนถึงวันจันทร์หน้า28กันยายนนะครับจะมีมือถือที่จีนเปิดตัวรัวๆเลยนะครับจะเป็นกลุ่มเรือธงรุ่นใหม่แบรนด์จีนนะครับก่อนหน้านี้ต้นเดือนจะเป็นคิวของฝั่ง iPhone ไปแล้วตอนนี้จะเป็นคิวของฝั่งมือถือค่ายจีนบ้างไล่ให้ฟังว่าจะมีอะไรเปิดตัวบ้างนะครับเริ่มกันวันนี้เหรอเลยวันนี้ถ้าเกิดใครไปดูในเหวยโบอะไรก็จะเริ่มมีแบบแฮนด์ออนมาแล้วนะครับสำหรับ Vivo X500 Series นะครับจะเปิดตัวที่จีนวันนี้21กันยายนนะครับย้ำมาที่จีนนะก็ตามข้อมูลก็จะมาทั้ง X500 X500 Pro X500 Pro Max นะครับแล้วก็พรุ่งนี้22กันยาจะเป็นคิวของฝั่ง Oppo กับ Oppo Find X10 Series นะครับซึ่ง Oppo Find X10 Series เนี่ยมีชื่อผ่านกสทช.ไทยเรียบร้อยแล้วด้วยก็คือ Oppo Find X10 กับ Oppo Find X10 Pro Max นะครับแล้วก็ถัดไปเป็นวันพุธ23กันยาอันนี้เพิ่งคอนเฟิร์มหมาดๆกับ Xiaomi นะครับ Xiaomi 18 Series จะเปิดตัวที่จีนวันพุธที่23กันยายนนะครับคือที่ Xiaomi เปิดตัว23อ่ะส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้คือ24คือตั้งแต่พรุ่งนี้มันจะมีงานที่ชื่อว่างาน Snapdragon Summit 2026ของฝั่งคอคอมนะครับซึ่งคอคอมก็จะใช้วิธีนี้เปิดตัวชิปเรือธงรุ่นใหม่ประจำปีของเขาก็คือตัวคอคอม Snapdragon 8 Elite Gen 6 Series ซึ่ง Xiaomi 18ทุกปีมันเป็นแบบนี้แหละ Xiaomi 16 Xiaomi ตั้งแต่ Xiaomi 10อะไร Xiaomi 15ใช่ไหม Xiaomi 15 Xiaomi 17Xiaomi 10อะไรเงี้ยก็จะเป็นมือถือรุ่นแรกที่เปิดใช้ชิปตัว Snapdragon 8 Elite รุ่นใหม่ปีนี้ก็เป็นไปตามนั้นนะครับคอคอมจะเปิดตัวพรุ่งนี้วันพุธก็จะเป็นคิว Xiaomi เปิดตัว Xiaomi 18 Series เลยก็จะมาพร้อมกับตัว Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro ตามข้อมูลที่มีนะครับแล้วก็หยุดไปพฤหัสศุกร์ไม่มียาวไปเป็นวันจันทร์หน้า28กันยาจะเป็นคิวของ Honorนะครับกับ Honor Magic 9 Series แล้วก็ถัดไปอีก1วันคือวันอังคารหน้า29กันยายนจะเป็นคิวของ iQOO นะครับกับ iQOO 16ซึ่งปีนี้ดีไซน์หลุดออกมาแล้วสวยเหมือนกันนะถ้าถามผมแล้วก็จริงๆมันจะมีตัว OnePlus ด้วยนะครับ OnePlus ก็น่าจะหลัง iQOO อีกอาจจะเป็นวันที่30หรือ31กับ OnePlus 16ถ้าเกิดว่าเปิดตัวรัวๆเลยนะมือถือค่ายจีนเรือธงนะครับก็ผมคงไม่นั่งไล่ข่าวลือแล้วนะว่าตัวไหนจะมีข่าวลือสเปคอะไรประมาณไหนเพราะมันจะเปิดละก็เดี๋ยวไว้รอเปิดแล้วมาสรุปให้ฟังแต่ว่าอันนี้คือเปิดตัวในจีนหลังจากเปิดตัวในจีนก็จะเป็นคิวเดือนหน้าที่คนไม่อยากใช้คำว่าคอนเฟิร์มเพราะเขายังไม่ได้กำหนดวันแต่ว่าไม่น่าพลาดไปกว่านี้ก็คือเดือนหน้าเนี่ยเราจะได้เห็นแน่ๆก็คือ Vivo กับ Oppo เปิดตัว Globo นะครับแน่ๆช่วงปลายเดือนก็รอได้ซึ่งก็จะเข้าไทยนะครับทั้งคู่แน่ๆยิงเข้ามาหมดแหละทุกอันปีนี้สิ่งที่แฟนๆ Xiaomi ลุ้นก็คือจะมี Xiaomi 18 Ultra มั้ยนะครับเพราะข่าวลือยังแตกอยู่ว่าจะไม่มีก็คือ Globo อาจจะเลือกทำเป็น Xiaomi 18ธรรมดากับ Xiaomi 18 Pro Max แล้วถ้าเป็นไปตามนั้นก็มีข่าวลือมาอีกว่าอาจจะเป็นปีแรกก็ได้ที่ Xiaomi เลือกใช้ดีไซน์บอดี้ทั้งในจีนกับโกโบเป็นบอดี้เดียวกันซึ่งถ้าเป็นไปตามข่าวลือนั้นหมายความว่าเราอาจจะได้ใช้ Xiaomi 18 Pro Max ในบอดี้ของจีนซึ่งหมายถึงว่าตัวชุดโมดูลกล้องหลังอ่ะจะเป็นจอ OLED ด้วยแต่นี้ต้องลุ้นก่อนนะยังไม่คอนเฟิร์มนะครับยังไม่คอนเฟิร์มก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ผมไล่ข่าวนิดๆหน่อยๆให้จบก่อนละกันเดี๋ยวได้ไปพูดคุยกันนะครับiPhone เปิดตัวไปเรียบร้อยเปิดจองเรียบร้อยรับเครื่องกันเรียบร้อยนะครับผมไม่มานั่งเล่าเนาะว่าอะไรเป็นยังไงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่หลายคนอยากรู้มากๆแล้วก็ยังไม่ได้รับการคอนเฟิร์มนะครับก็คือเรื่องของเคสว่า iPhone 18 Pro กับ iPhone 18 Pro Max เนี่ยสามารถใช้เคส
ของ iPhone 17 Pro 17 Pro Max ได้ไหมนะครับเพราะว่าถ้าดูเฉพาะ Dimension ก็คือขนาดกว้าง

คุณยาวคุณสูงอะไรเงี้ยของบอดี้เครื่องมันเหมือนกันเป๊ะๆตำแหน่งวางปุ่มก็เหมือนเดิมเป๊ะๆไม่ได้เปลี่ยนตำแหน่งใดๆเลยนะครับสิ่งที่มันเปลี่ยนมันจะมีเรื่องของไดนามิกไอแลนด์ซึ่งมันไม่ได้มีผลกับเคสนี่หรอใช่ไหมเพราะนั้นก็หลายคนก็เลยอยากรู้ว่าได้หรือไม่ได้ซึ่งแน่นอนหลายคนที่ซื้อ iPhone 18 Pro 18 Pro Max ไปแล้วอาจจะมีเคสของ17 Pro 17 Pro Max เอามาใส่ก็ใส่ได้นี่หว่าแต่ว่าในแง่ของ official จาก Apple Apple ตอบว่าอะไรนะครับซึ่ง Apple ตอบคำถามนี้แล้ว Apple บอกว่าไม่ได้แต่ที่บอกไม่ได้เนี่ยมันมีเหตุผลอยู่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ย17 Pro 17 Pro Max เมื่อเทียบกับ18 Pro 18 Pro Max เนี่ยในแง่ของขนาดบอดี้มันเหมือนกัน 100% อย่างที่บอกไปแต่สิ่งที่มันทำให้ Apple ตอบว่าไม่ได้เพราะโมดูลกล้องมันขนาดไม่เท่ากันคำว่าโมดูลกล้องไม่ใช่ไอ้แถบบาร์สี่เหลี่ยมมนๆนะหมายถึงตัวกลมๆที่เป็นตัวเลนส์กล้องเลยอ่ะมันมีความหนาเพิ่มขึ้นกว่าเดิมประมาณ 0.1 มิลลิเมตรมันอาจจะดูน้อยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณไปดูเคสที่ใส่ใน iPhone 17 Pro 17 Pro Max หลายๆรุ่นมันจะมีเคสอยู่หลายแบบหลายรุ่นมากๆที่มันจะมีชุดโมดูลปกป้องมันจะมีตัวเคสอ่ะมันจะมีตัวที่เป็นปกป้องชุดโมดูลกล้องด้วยซึ่งเคสแบบนั้นแหละโอกาสที่จะใส่นำมาใส่กับ18 Pro 18 Pro Max อาจจะมีปัญหาได้โดยเฉพาะกับเคสที่แบบทำมันเนี้ยมากๆแบบเบียดมากๆก็อาจจะทำให้มีผลว่าใส่แล้วเป็นแบบแน่นหรือใส่ไม่ได้ตรงฐานโมดูลกล้องก็ได้นะครับรวมถึงสำหรับคนที่ชอบติดเลนครอบไม่ใช่กระจกครอบเลนที่แบบนี่หรอใช่ปะที่เป็นกลมๆ3อันอ่ะก็อาจจะมีปัญหาได้เมื่อไปใส่กับเคสบางอันที่เขาออกแบบมาให้ขอบปกป้องโมดูลกล้องมันชิดกับตัวชิ้นเลนมากๆอะไรเงี้ยเพราะมันจะหนาขึ้นนะครับมันจะหนากว่าเดิมมาประมาณ 0.1 อาจจะดูน้อยแต่ถ้าเกิดเคสที่มันเนี้ยมากๆก็อาจจะมีผลได้เพราะฉะนั้นก็ผมใช้คำว่าส่วนใหญ่ใช้งานได้แต่จะมีเคสอยู่บางประเภทก็คือเคสที่มีส่วนปกป้องตัวโมดูลกล้องอันนั้นอาจจะต้องไปลองก่อนว่าได้หรือไม่ได้นะครับนั่นคือเรื่องเคสเนาะอีกเรื่องนึงก็จะเป็นทางฝั่งของข่าวที่มีหลายคนไม่อยากได้ยินแหละเรื่องการขึ้นราคารอบนี้เป็น CPU นะครับหลายแหล่งรายงานตรงกันนะครับไม่ว่าจะเป็น WCCF Tech Digit Time นะครับ Tech Power Up ก็ลากรู 3D หลายคนอ้างแหล่งข่าวต่างที่มากันแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแหล่งข่าวจากพวกฝั่งที่เป็นซัพพลายเชนบ้างก็มีอ้างอิงกับฝั่งที่เป็นดีลเลอร์นะครับว่าทั้ง Intel และ AMD อาจจะต้องมีการปรับราคาชิปของตัวเองก็คือ CPU ของตัวเองขึ้นประมาณ 10% ซึ่งจะมีผลทั้งฝั่ง CPU ฝั่งของโน้ตบุ๊กแล้วก็ CPU ของฝั่ง PC นะครับในช่วงไตรมาส 4 ปีนี้ก็จะมีการขยับขึ้นเล็กน้อยคือก่อนหน้านี้เรารับรู้กันว่าแรมหรือหน่วยความจำเนาะแรมกับSolid State Disk นะครับจริงๆใช้คำว่า Storage ใดก็ได้เพราะว่าฮาร์ดดิสก์จำแม่เหล็กมันก็ขึ้นเพียงแต่ว่ามันขึ้นไม่ได้สัดส่วนเยอะเท่ากับฝั่งตัวที่เป็น Solid State Disk แต่มันก็ขึ้นนะครับก็ขึ้นราคามาทั้งคู่แต่ช่วงพวกนั้นมันขึ้นเยอะมันขึ้นแบบ 300-400% นะเนาะก่อนหน้านี้ก็จะมีฝั่งของการ์ดจอนะครับการ์ดจอโดยเฉพาะฝั่งของ Nvidia ก็ราคาขึ้นนะครับขึ้นไม่ว่าพวกการ์ดจอที่เป็น VRAM มากกว่า 8GB ก็หาซื้อยากเช่นพวกแบบRTX 5060 VRAM 16GB อะไรเงี้ยหาซื้อค่อนข้างยากส่วนใหญ่จะหา VRAM 8GB ได้อะไรเงี้ยก็ขึ้นไปแล้ว AMD ก็ขึ้นเล็กน้อยนะครับในฝั่งของการ์ดจอเนี่ยตอนนี้ CPU กำลังจะขึ้นอีกก็รอติดตามกันนิดนึงแล้วกันเนาะเรื่องของราคานะครับอ่ะประมาณนี้นะครับมาดูพูดคุยกันหน่อยสวัสดีคุณวิสิตแมนนะครับจอคอม Y 29กับ34ดูใหญ่ต่างกันเยอะทั้งที่5นิ้วเองก็เหมือนกับจอคอม27นิ้วกับ32นิ้วครับต่างกันเยอะเพราะว่ามันเลยอย่าลืมว่าที่มันต่างกัน5นิ้วมันวัดทะแยงเนาะมันก็เลยต่างกันเยอะแล้วก็จริงๆถ้าเกิดเอาตัว Y เนี่ยจริงๆมันต่างที่ความละเอียดด้วยนะครับเพราะว่า29นิ้ว Y ส่วนใหญ่มันจะเป็นความละเอียดแบบที่เป็น Full HD Wide คือ W Full HD นะครับก็คือจะเป็นแบบ 2560x1080 แต่ถ้าว่าเป็น34นิ้วอ่ะมันจะเป็นแบบ3440คูณเท่าไหร่

0: 1440อะไรก็ว่าไปเพราะนั้นความละเอียดจะต่างกันด้วยมันจะไม่เหมือนจอ27นิ้ว32นิ้วที่แบบอ่ะ27นิ้วก็มีทั้ง 2K 4K 32นิ้วก็มีทั้ง 2K 4K อะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็น29 34นี้ก็ต่างกันอันนั้นเป็นเรื่องปกติเพราะว่าจอคอมมันวัดทะแยงก็จะต่างกันเยอะอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับคุณวิสิมันถามว่า Samsung รุ่น A จอสวยถูกสุดอันไหนดีคือถ้าจอถูกสุดที่ใช้เป็นตัว Samsung AMOLED ก็จะเป็นตัว A พวก A17 A18 แต่ไม่ค่อยอยากแนะนำถ้าอยากแนะนำเริ่มต้นให้ไปเล่นซีรีส์ A2 หรือ A3 เหตุผลเพราะว่ามันจะได้พวกกระจก Gorilla กระจกกันรอยอ่ะกันกระแทกของหน้าจอที่ติดจากโรงงานอ่ะเป็น Corning Gorilla Glass Victus Plus นะครับก็คืออะไรตั้งแต่พวก A27 A37 อะไรพวกนั้นนะครับคือถ้าเกิดจะเอาแค่แบบจะเอาแค่พาแนลว่าเป็น Super AMOLED น่ะจริงๆตัว A18 มันก็เป็น Super AMOLED แต่ว่าตัวกระจกที่มันครอบทับมันรุ่นเก่ามากๆมันเป็น Corning Gorilla Glass 3ก็จะไม่ได้เข้าแข่งแรงเท่าไหร่แล้วก็ความสว่างไม่ได้สูงก็อาจจะแนะนำเริ่มต้นที่ A27 แต่ถ้าเกิดต้องการแบบจอที่สู้แสงดีหน่อยก็คงแนะนำตั้งแต่ A37 เป็นต้นไปเพราะว่าถ้าเกิดเป็น A27 อ่ะความสว่างสูงสุดหน้าจอมันแค่ระดับประมาณ 1,000 นิตประมาณนี้900หรือ 1,000 นี่แหละแต่พอเป็น A37 มันจะสูงสุดอยู่ที่ประมาณถ้าเป็นแบบ typical นะครับที่เราปรับได้แบบออโต้มันอยู่ที่ 1,200 แต่ถ้าเกิดเป็นโหมด HDR มันขึ้นไปถึง 1,900 ซึ่งมันก็พอจะสู้แสงกลางวันได้อยู่ประมาณนี้ลองดูแล้วกันนะครับสวัสดีคุณนันทศรด้วยนะครับคุณน้องหงร่อนสวัสดีพี่บอสหงแดงบุกไปถล่มใช้คำถล่มเลยล่ะ โอ้ยผมอายปากเลยคุณน้องชนะใช้คำว่าชนะแล้วกันเนาะยับเยินขนาดนี้ถ้ากับหงแดงยังไม่แพ้เลยนะครับชายยังไร้พ่ายอยู่ถึงแม้จะมีช่วงหนึ่งก้าวคนละแต้มไปนิดนึงแล้วกันหวังถึงแชมป์ไร้พ่ายเอาแชมป์ไร้พ่ายเลยเหรออืมจ้ะตามนั้นมันดูจะเอื้อนเอ่ยอะไรเลยแต่ชนะคือชนะชนะก็ชนะวะแต่มาชนะอย่างน้อยก็บุกไปชนะได้นะครับทีมอาจจะว่าอาถรรพ์ตัว B มันใช้ได้กับทีมในลอนดอนมั้งลิเวอร์พูลไม่ได้อยู่ในลอนดอนเนาะก็เลยรอดไปเอาชนะบอลมัดไปได้นะครับแล้วก็อีซักก็ยิงอีกแต่ว่าก็รูปทรงเกมเอาตรงก็ไม่ได้หวือหวาขนาดนั้นนะเท่าที่ผมอะเอาตรงหรือประมาณเนี้ยนะครับก็แต่อย่างน้อยก็เก็บใช้ได้เป็นเรื่องโอเคก่อนพักเบรกยาว 2-3 สัปดาห์ใช่ไหมพักเบรกทีมชาติเพราะกลับมาเตะเพรีเมียร์ลีกอีกทีนู่นเลยนะวันที่10เดือน10เลยนะดับเบิ้ลเดย์เลยนะพรีเมียร์ลีกกลับมาเตะทีคือดับเบิ้ลเดย์เดือนหน้าเลยนะ10เดือน10พร้อมใช้โค้ดเลยนะก็ยาวๆพักกันไป 2-3 สัปดาห์นะครับตอนนี้ทีมที่ยังไม่แพ้ใครเลยในพรีเมียร์ลีกหลังเตะมา5นัดจะมีอยู่ทั้งหมด5ทีมนะครับก็จะมีแมนซิตี้ชนะ5นัดรวดรั้งอันดับ1ของตารางพรีเมียร์ลีกอยู่ตอนนี้เนาะ15คะแนนนะครับแล้วก็จะมีลีดยูไนเต็ดไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเว้ยแข่งไป5นัดชนะ2เสมอ3มี7คะแนนมี9คะแนนนะครับก็รั้งอันดับ5ร่วมกับลิเวอร์พูลแล้วก็เอเวอร์ตันที่ยังไม่แพ้ใครเหมือนกันสถิติเหมือนกันเลยชนะ2แพ้ชนะ2เสมอ3ชนะ2เสมอ3หมดเลยนะครับมี9แต้มเหมือนกันเพียงแต่ว่าประตูได้เสียลีดจะดีกว่าลิเวอร์พูลกับเอเวอร์ตันนะครับเพราะว่าลีดบวก4ลิเวอร์พูลเอเวอร์ตันบวก3แต่ที่ลิเวอร์พูลรั้งอันดับ6เพราะว่าลิเวอร์พูลยิงได้มากกว่าเอเวอร์ตัน1ลูกประมาณนี้แต่ก็เสียมากกว่าเขานะครับก็แล้วก็เนี่ยยังมีอยู่5ทีมนี่แหละมีเบนฟอร์ดอีกขอโทษข้ามเบนฟอร์ดขออภัยเบนฟอร์ดก็ชนะ2แพ้ชนะ2เสมอ3เหมือนกันมี9คะแนนนะครับรั้งอันดับ4แล้วก็ยิงได้10เสีย4ก็ประตูได้เสียบวก6ตอนนี้ก็มีอยู่5ทีมที่ยังไม่แพ้ใครนะครับส่วนอาร์เซนอลก็อะนะสัปดาห์นี้มันอาถรรพ์ทีมตัว B กับทีมในลอนดอนน่ะเนาะก็ให้พี่เบนฟอร์ดเข้าไปแต่ผมโบติไม่ค่อยก้าวไม่ค่อยกล้าก้าวล่วงพี่ๆอาร์เซนอลสักเท่าไหร่นะครับผมรู้ว่าแฟนๆอาร์เซนอลเขาค่อนข้างฮาร์ดคอร์อยู่พอสมควรแต่ผมไม่แน่ใจว่าแฟนอาร์เซนอลมีใครคิดเหมือนผมบ้างว่ากาเบียลอ่ะมันเริ่มทรงเหมือนฟันไดนะถอยถอยชี้ๆถอยๆชี้ๆอ่ะมีใครรู้สึกเหมือนผมไหมถอยชี้ๆถอยชี้ๆคือไม่ได้เข้าปะทะไม่ได้แบบเข้าไปอ่ะมันถอยชี้ชี้ถอยชี้ชี้อ่ะในความรู้สึกผมนะกาเบียลนะมีใครมีแฟนปืนคนไหนตั้งข้อสังเกตเหมือนผมว่าดูแล้วแบบเอ๊ะทรงมันคุ้นๆ นั่งดูแล้วแบบทรงมันคุ้นๆยิ่งดู 4K นะทรงมันคุ้นๆตามนั้นฮะคุณคัพเค้กพี่บอสครับเอาไงดีเจ้าไบรตันมันยังยิงไม่เกรงใจแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วเลยนะครับก็เอานะไอเซลเลอร์เขาของดีไอเซลเลอร์เขาของดีคุณเซนต์ปีเตอร์ไปรอมาแล้วครับคุณบอสร้านตรง MRT พระราม9ชั้นใต้ดินบอดี้ใหญ่จริงอ๋อหมายถึงว่าไอตัวเซรามิก MK2 ใช่ไหมบอกแล้วว่าใหญ่จริง ใหญ่จริงถ้าซื้อตัว MK2 ผมแนะนำว่าลองหาจุกเปลี่ยนครับผมว่าจุกที่ให้มาคุณภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่อนข้างไม่ได้บอกว่าคุณภาพธรรมดาด้วยผมว่าค่อนข้างแย่เลยอะพยายามลดต้นทุนขั้นสุดอะไรเงี้ยถ้าเป็นรุ่นอัลตร้าตัวจุกจะแบบคุณภาพดีขึ้นมาแบบรู้สึกได้อาจจะไม่ได้ดีเวอร์นะแต่ก็แบบยังไม่ต้องหาเปลี่ยนก็ได้แต่ถ้าเป็นตัว MK2 ผมแนะนำว่าถ้าเป็นไม่ได้ก็หาเปลี่ยนนะครับผมว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ใส่แล้วไม่ค่อยสบายหูสักเท่าไหร่ด้วยนอกเหนือจากบอดี้ของ MK2 เซรามิก MK2 ที่มันใหญ่แล้วนะแต่ถ้าไปลองแล้วไม่เจ็บไม่อะไรก็โอเคแล้วก็ค่อยไปปรับเปลี่ยนเอาเรื่องของจุกเอาอีกทีหนึ่งนะครับมาประมาณนี้พี่บอสครับลืมไปครับเครื่องเล่น PS 4เล่นแผ่น PS 3ได้ไหมได้ดินะครับคุณลิเวอร์พูล96ไทยแฟนสวัสดีด้วยนะครับคุณเคอริแกนสวัสดีด้วยคุณครับพี่บอสครับช่วยติดตามผลวอลเล่อ่ะก็อย่างที่บอกดูอยู่เหมือนกันนะครับไทยได้เซตแรกไปแล้วนะครับไทยนำจีนไปอยู่1-0เซตตอนนี้แข่งใหญ่เซตที่2อยู่เพิ่งเริ่มต้นเซต2นะครับจีนขึ้นนำไทยอยู่3-1ในเซตที่2โค้ชออสก็ชาเลนจ์แล้วชาเลนจ์อีกดีสนุกผมชอบอยากดูมากนะครับคุณจีจีจอโปรเจคเตอร์มีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างคุณเลือกอย่างไรคุณเล่นราคาประมาณเท่าไหร่จะใช้ทำอะไรอ่ะคำถามอันนี้หมายถึงจอหรือหมายถึงตัวโปรเจคเตอร์ก่อนแล้วจะเอาไปเน้นใช้ทำอะไรเอาไปเน้นใช้แค่พรีเซนต์หรือจะเอาไปเน้นใช้สำหรับดูคอนเทนต์จะได้แนะนำถูกประมาณนี้ขอข้อมูลด้วยแต่มันมีหลายเกรดหลายอันอะลองจริงๆแบบลองไปดูตามร้านที่เขาขายก็ได้นะครับพวกโปรเจคเตอร์เวิลด์พวกซาวด์ดีATP projector อะไรเงี้ยลองไปดูพวกนั้นก็ได้นะครับนั่นแหละหรือว่าแบบพวกของอะไรอ่ะ Project Pro อะไรพวกเนี้ยก็จะมีหลายเกรดอยู่มันจะมีหลายเกรดอยู่จะมีแบบที่เป็นแบบมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยแบบที่แบบตัดแสงด้วยอันนี้ก็เหมาะสำหรับสายดูคอนเทนต์ดูวิดีโอแต่ว่าแน่นอนมันก็แล้วก็ขึ้นอยู่ขนาดด้วยนะราคาน่ะสมมติว่าถ้าเป็นจอแบบจอดูแบบมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็เป็นสายสำหรับดูคอนเทนต์อะไรเงี้ยถ้าแบบไซส์สักประมาณแบบ100นิ้ว120นิ้วราคาก็อยู่ประมาณสักไม่น่าเกิน 20,000 อ่ะอันนี้คือจอสำหรับดูคอนเทนต์นะอันนี้สำหรับดูจอคอนเทนต์นะแต่ถ้าเกิดใหญ่ไปกว่านั้นก็บวกขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยก็ตามนั้นครับมันขึ้นอยู่กับลักษณะของจอการติดตั้งเป็นจอลักษณะแบบไหนจอตั้งพื้นก็จะถูกกว่าแต่ว่าจอตั้งพื้นก็จะมีข้อจำกัดเรื่องของขนาดเพราะว่าถ้าเป็นจอแขวนอ่ะมันจะขึ้นไปได้ถึงระดับประมาณแบบ250นิ้ว300นิ้วกันเลยแต่แน่นอนถ้าเกิดคุณไม่ได้ทำโฮมเธียเตอร์คงไม่ต้องขนาดนั้นกันนะเนาะส่วนใหญ่ก็ประมาณ150ถึง180ค่อนข้างยอดนิยมอยู่แล้วนะครับยิ่ง120กว่า150อ่ะนิยมสุดเพราะว่าราคามันไม่ได้พุ่งมากอยู่ 20,000 บวกลบพอกระโดดขึ้นไปสักประมาณ180 200ขึ้นไปก็จะมาแบบ 30,000 ปลาย 40,000 ต้นกันแล้วอะไรเงี้ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับตัวจอด้วยว่าจอเป็นแบบไหนอย่างไรจะได้แนะนำทุกนะครับอ่ะอันนี้นะฮะแล้วก็มันก็อย่างที่บอกมีหลายเกรดมากๆอยู่นู่นนี่นั่นลองดูแล้วกันประมาณนี้นะครับ15นาฬิกา30นาทีขออนุญาตพักเบรกตรงนี้แป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อเนาะ SMS 4689899รวมทาง YouTube FM 99ที่บริโภคแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง เลือก Acer

0: Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
1: Acer Swift 814 AI Notebook AI PC สวยบางเบาไม่ถึง1กิโลพร้อมให้ลุยไปทุกที่เสริมพลังด้วย Intel Core Ultra Processor พร้อม Co-Pilot Plus PC หน้าจอ14นิ้ว OLED 2.8K ให้ภาพคมชัดและระบบ AI ตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Swift 814 AI สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
2: Acer
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
5: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
7: เทคโนโลยี
8: ดำเนินรายการโดย
9: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
10: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
11: กลับเข้ามาเรื่องหลังนะฮะเทคโนโลยีกับนายบอสนะช่วงนี้ขอบคุณบริษัทเอเซอร์คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยนะครับก็ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นใหม่ๆสินค้าใหม่ๆของ Acer ได้นะครับที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand แล้วก็ถ้าซื้อสินค้า Acer อย่าลืมเข้าไปเช็คออนไลน์โปรโมชั่น Exclusive ของ Acer ด้วยนะครับที่ Acer Online Store นะ store.acer.com/th/th นะครับแอบบอกไว้นิดนึงสำหรับเรามัมหมีพ่อหมีทั้งหลายนะครับแฟนๆคลับน้องหมีเนยนะครับก็โปรเจกต์Acer Cross Butterbear หรือว่าน้องหมีเนยเนี่ยกำลังจะมีของใหม่เร็วๆนี้น่าจะ announce เดือนหน้าตุลาคมคิดว่านะไม่น่าผิดพลาดอะไรรอได้เตรียมเสียตังค์กันได้อีกสำหรับมัมมี่พ่อหมีทั้งหลายนะจ๊ะอันนี้แอบบอกได้ก่อนเขายังไม่ announce เลยนะผมแอบกระซิบให้ก่อนว่านะจ๊ะตามนั้นนะฮะคุณเค้าเคบอกว่าขอฟรีทีวีถ่ายช่องไหนวอลเล่ PPTV ครับนอกเหนือจาก AS Play ก็จะมี PPTV ครับพี่แต่ว่า PPTV อ่ะถ้าเกิดจะดูถ้าเกิดไปดูผ่านแอปสตรีมมิ่งอาจจะดูไม่ได้ก็คือต้องดูผ่านถ้าเป็นกล่อง True Vision ได้นะหรือไม่งั้นก็คือดูผ่านตัวเสา DVB-T2 อ่ะเสาสัญญาณทีวีดิจิตอลถึงจะดูได้นะครับถ้าเอาแบบชัวร์ๆนะถ้าเกิดดูผ่านแอปสตรีมมิ่งพวกแบบ True ID True Vision Now นะหมายถึงหรือว่าแอป AS Play ในกรณีถ้าเกิดว่าไม่ได้แบบดูผ่านตัวช่องของ AS Play โดยตรงไปดูผ่าน PPTV มันจะดูไม่ได้ประมาณนี้นะครับเพราะอย่างเมื่อวันที่ถ่ายทอดพิธีเปิดคุณแม่ผมดูผ่าน True Vision Now ดูไม่ได้มันขึ้นดูไม่ได้ประมาณนี้นะเพราะว่าพอเป็นสตรีมมิ่งอ่ะมันจะมีข้อจำกัดบางอย่างอยู่เวลาเขาบอกว่าอาจจะต้องทำความเข้าใจนิดนึงก็คือเวลาเขาบอกว่าเอ้ยอันนี้รายการนี้มีการถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีด้วยฟรีทีวีในกรณีนี้มันจะไม่ได้หมายรวมถึงฟรีทีวีที่ถูกทวนสัญญาณขึ้นไปอยู่บนแอปสตรีมมิ่งแต่เขาหมายถึงฟรีทีวีที่ช่องทางการรับชมก็คือดูผ่านบนทีวีด้วยเสาอากาศสัญญาณทีวีดิจิตอลอันนั้นมันคือการันตีว่าดูได้แน่ๆนะครับ แยกกันก่อนแยกกันก่อนนะครับลงท้ายด้วย4426 Apple Watch เปิดขายเมื่อไหร่ Apple ยังไม่ได้ประกาศมาถึงในไทยนะ Apple ยังไม่ได้ประกาศวันก็รอติดตามกันไปนะครับก็ถ้าให้เดาก็น่าจะเป็นช่วงต้นเดือนหน้าถ้าให้เดานะถ้าให้เดานะครับลงท้ายด้วย9999นะครับสวัสดีครับซื้อเครื่องสำรองไฟยี่ห้อตามสปอนเซอร์ใช้กับประสิทธิภาพใช้งานธรรมดา1เครื่องควรใช้รุ่นไหนแนะนำหน่อยก่อนจะไปสนใจรุ่นไหนต้องกลับไปดูที่คอมพิวเตอร์คุณก่อนไปดูให้รู้ก่อนว่าคอมพิวเตอร์คุณใช้กำลังไฟประมาณเท่าไหร่ถ้าไม่รู้จะเช็คยังไงดูจาก power supply ก็ได้ดูว่าใช้ power supply เท่าไหร่กี่วัตต์ใช้เท่าไหร่บวกไปอีก 20% ไม่งงใช่ป่ะสมมุติว่าคุณไปดูละ power supply คุณ500วัตต์นะครับแต่อันนี้มันคร่าวๆนะแต่ว่าเอาแบบวิธีง่ายๆที่สุดนะครับ500วัตต์บวกเผื่อไปอีก 20% ก็คือบวกไปอีก100วัตต์ก็ไปหา UPS ที่เอาพุทได้600วัตต์หรือใกล้เคียงเพราะบางทีมันตัวกำลังเอาพุทอะความสามารถในการจ่ายไฟออกมาของเครื่อง UPS บางทีมันไม่ได้เป็นตัวเลขลงล็อกเหมือนกับตัวเลขของ power supply power supply มันจะเป็นเพศแบบ550 600 650 700 750แต่ว่าบางที UPS มันมีแบบ580อะไรอย่างเงี้ยออกมาก็ให้มันดูอยู่ในใกล้เคียงแล้วกันแต่ไม่น้อยกว่ากำลัง power ที่คุณใช้เสร็จแล้วก็คืออย่างที่บอกครับ UPS มันมี2ค่า2ตัวเลขให้ดูใช่ป่ะตัวเลขที่เป็น VA ก็คือคิดซะว่ามันคือแบตเตอรี่ก็ได้ว่าตัว power supply ตัวนั้นเจ้าครับ UPS ตัวนั้นมีแบตเตอรี่ความจุเท่าไหร่ก็คือจำนวนกี่ VA ยิ่งความจุเยอะความสามารถในการสำรองไฟก็จะนานขึ้นแต่ปกติแล้วต้องเข้าใจก่อนว่า UPS สำหรับผู้ใช้ตามบ้านมันไม่ได้มีไว้เพื่อให้คุณใช้สำรองไฟแบบไฟดับแล้วก็อ๋อเรามี UPS งั้นเราใช้ไฟจาก UPS เล่นเกมไปก่อนละกันไม่จุดประสงค์มันไม่ได้เพื่อแบบนั้นจุดประสงค์มันคือแค่ยืดระยะเวลาให้เรามีระยะเวลามากพอที่จะสามารถเซฟงานหรือทำสิ่งที่ทำเซฟไปก่อนปิดเครื่องอย่างปลอดภัยอันนั้นคือจุดหมายของ UPS เพราะนั้นดู2ค่าVA ส่วนใหญ่มันก็ถ้างบราคาเริ่มต้นก็800 VA 1000 VA อันนี้คือมาตรฐานอยู่แล้วเสร็จแล้วสิ่งที่ต้องไปดูให้สัมพันธ์กันอีกเรื่องนึงคือค่าเอาต์พุตของตัว UPS ว่าได้สูงสุดกี่วัตต์ก็อย่าน้อยกว่ากำลัง power supply ที่คุณใช้แล้วกันแต่ถ้าเป็นไม่ได้ก็ให้บวกไป 20% ของกำลัง power supply แต่ถ้าเกิดไม่บวกถ้าเกิดหาไม่ได้ก็อย่าให้น้อยกว่า power supply ก็พอเอาแค่นี้เอาง่ายๆแค่นี้ก่อนที่เหลือค่อยไปดูรุ่นก็ตามงบประมาณเพราะบางทีรุ่นมันเป็นเรื่องของชนิดของ UPS เรื่องของฟังก์ชันของ UPS อะไรประมาณนี้ครับแนะนำแบบนี้แล้วกันวิธีการซื้อเนาะจะได้แบบเลือกได้อันนี้ไม่สำหรับเฉพาะอันนี้ไม่ได้แบบเจาะจงว่าต้องชูฟติเท่านั้นหมายความว่าเป็นไอเดียในการซื้อ UPS กับทุกๆยี่ห้อทุกๆรุ่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าโอเคถ้าเกิดจะนั่นก็UPS ของ TrueFortic ก็แนะนำเหมือนกันหรือว่าลองโทรปรึกษาของ TrueFortic ก็ได้นะเขามีเบอร์โทรให้ติดต่อไปได้นะครับ0922620760นะครับ0922620760ลองโทรไปสอบถามให้เขาแนะนำก็ได้แต่ว่าโทรสอบถามในเวลาทำการเขาซะหน่อยแล้วกันนะก็ประมาณถ้าจำไม่ผิดน่าจะ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นมั้งถ้าผมจำเวลาเป๊ะไม่ผิดเราถึง5โมงเย็น9โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ลองโทรสอบถามเขาดูลองโทรสอบถามเขาดูนะครับสำนักงานใหญ่เขาอยู่ที่สมุทรปราการนะประมาณนี้ลองดูนะครับขอดูวอลเลย์บอลอีกนิดนึงไปไหนแล้ววะ ทำไมตัดภาพมาดูทีไรเป็นภาพช้าแล้วก็ประท้วงทุกทีเลยไม่ให้ประท้วงนี่เขาเรียกอะไรนะขอให้เช็คนะครับเซต2ตอนนี้อยู่กลางเซตนะจีนนำไทยอยู่12-8นะ12-8ตอนนี้เป็น13-8แล้วนะครับสำหรับเซต2แต่ว่าเซตแรกใครชนะไปแล้วนะตอนนี้ไทยนำจีนอยู่1-0เซตสำหรับวอลเลย์บอลหญิงรอบรองชนะเลิศของการแข่งเอเชียนเกมนะครับไทยพบกับจีนนะฮะดังนั้นคุณซิวเจ้สอบถามเอเซอร์ครอสบัตเตอร์แบร์พอจะดู